0: เห็นว่าเรื่อง VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอาจารย์มีความเห็นในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าควรที่จะขึ้นได้แล้วแต่ว่าขึ้นเป็นส่วนๆไปไม่เหมารวมแบบทั้งหมดเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
1: ใช่ครับก็ขออนุญาตทบทวนให้ฟังนิดสำหรับท่านที่เพิ่งได้ฟังตอนนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอัตรา 7% ที่ไทยเราใช้เนี่ยถือว่าต่ำมากนะครับในอาเซียนและเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นๆแน่นอนละภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ลังเลที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจาก 7% ทั้งที่ควรจะกลับไปที่อัตราหลักคือ 10% ก่อนคำข้อเสนอแนะของผมคือว่าในหลายประเทศท่านผู้ฟังครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเขาใช้หลายอัตราได้สินค้าจำเป็นสินค้าที่คนรายได้ปานกลางรายได้น้อยใช้เนี่ยก็กำหนดไปที่อัตราหนึ่งต่ำได้นะครับอาจจะเป็น 7% หรือต่ำกว่า 7% ยังได้ส่วนพวกสินค้าที่ผู้มีสตังค์จะใช้กันเนี่ยก็ขึ้นให้สูงได้ 10% 15% ก็ขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็มาดูแลให้คนทั้งระบบเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเสียดายโอกาสแทนนะครับที่เสนอแบบนั้นก็เพราะว่าสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลต่อ GDP ของประเทศไทยเนี่ยต่ำมากนะครับเมื่อแต่ก่อนเนี่ย 17-18% นะครับรายได้รัฐบาลที่มาจากภาษีเป็นส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจตอนนี้เหลือ 14-15% เท่านั้นเองถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เขามีเงินไปลงทุนในนวัตกรรมในอะไรต่อมีอะไรเช่นในประเทศกลุ่ม OECD เนี่ยที่เราอยากจะเป็นสมาชิกเนี่ยสัดส่วนภาษีต่อ GDP ของประเทศเหล่านั้นเนี่ย 30-40% เลยครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลไม่กล้าขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มผมเข้าใจเหตุผลทางการเมืองนะแต่ว่าในเหตุผลทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเสียดายโอกาสแทนนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะว่างบรัฐบาลที่มีอยู่เนี่ยก็น้อยนิดนะครับแล้วก็ 70-80% ก็เป็นงบประจำงบลงทุนที่จะทำให้ประเทศเติบโตมีความสามารถในการแข่งขันมันแค่ 20% อันนั้นเป็นสาระสำคัญที่เราได้คุยกันวันจันทร์ที่แล้วถูกต้องไหมครับคุณอิศรีครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย
1: ์นี่จริงๆคุณอิศรีก็รีแคปได้แหละแต่ว่าโยนภาระมาให้ผมไม่เป็นไรแบ่งกัน ครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นเป็นเรื่องเวทีตอนที่แล้วแล้วผมบอกว่าการที่ไม่ขึ้นเนี่ยมันจะย้อนไปกระทบอีกตัวก็คือหนี้สาธารณะอันนี้ก็มีการพูดกันบ่อยหลังๆสังเกตไหมครับรัฐบาลก็บอกว่าเรายังมีช่องว่างอยู่นะตอนนี้มัน 66% เศษเพดานมันคือ 70% นะครับเราก็ 70% เราตั้งขึ้นมาเองอุ้ยประเทศอื่นเป็น 100% ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้น 70% เนี่ยสบายมากไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้ววันอังคารวันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเสนอครม.เรื่องเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ผมกระซิบไปนิดที่เขาไม่เอาตัวเลข 500,000 ล้านบาทเป็นกรอบเอาไว้เพราะว่าพอ GDP มันโตน้อยเนี่ยตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันทะลุ 70% แน่ๆแต่ 500,000 ล้านถ้า 400,000 ล้านเนี่ยมันปลอดภัยนะครับทีนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังสบายๆในเช้าวันหยุดเนี่ยนะครับคุณอิศรีคุณวิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังครับว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมันก็คือหนี้ที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเนี่ยไปกู้มาโดยตรงหรือกู้มาชดเชยการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีที่เราขาดดุลกัน 7-8 แสนล้านบาทเนี่ยอันนี้นับเป็นหนี้สาธารณะตัวที่1หนี้สาธารณะตัวที่2ก็คือหนี้ของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับที่ไปกู้มานะครับที่ไปกู้มาแล้วก็รัฐบาลก็ค้ำประกันอันที่3ก็คือหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งหลายเนี่ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินเนี่ยที่รัฐบาลค้ำประกันทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยและรัฐบาลสั่งให้ใช้จ่ายในตามนโยบายรัฐบาลเช่นประกันรายได้ประกันราคาข้าวจำนำข้าวพวกนั้นเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของรัฐนะครับที่ต้องไปกู้กันอันนี้ก็ต้องบอกว่านิยามคำว่าหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยค่อนข้างใช้คำว่าครอบคลุมแล้วก็โปร่งใสไม่มีซุกหนี้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของการคลังประเทศไทยนะครับเพราะบางประเทศเนี่ยเวลาพูดถึงหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะซ่อนๆอะไรเอาไว้อยู่พอสมควรนะครับอันนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยถือว่าโปร่งใสค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับอันนี้แต่ว่าทีนี้มันมีหนี้อยู่ตัวนึงคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ครับก็คือหนี้ที่เกิดจากการที่รัฐบาลสั่งให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเช่นธ.ก.ส.เนี่ยไปสำรองจ่ายค่าจำนำข้าวหรือประกันรายได้เกษตรกรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยยังไม่ถูก นำมานับเป็นหนี้สาธารณะนะครับอันนี้เราเรียกว่าการที่รัฐบาลใช้มาตรการกึ่งการคลังสั่งให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐไปจ่ายก่อนอันนี้ยังไม่รวมเพราะฉะนั้น 66% ตรงเนี้ยนะครับที่ว่าเรามีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยยังไม่รวมหนี้พวกนี้นะยังไม่รวมหนี้พวกนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมแตะว่าในหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีหนี้ของรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับ2หน่วยงานที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยต้องไปลงทุนในรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงแล้วก็การรถไฟประเทศไทยหรือรฟท.เนี่ยก็ขาดทุนสะสมมาต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนาะอีกอันนึงก็คือขสมก.นะครับขสมก.ก็หนี้พอสมควรทีเดียวนะครับหนี้พอสมควรทีเดียวตอนนี้ขสมก.เดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดนึงว่าถ้าใครก็ตะกี้รฟท.นี่ 280,000 ล้านถึง 300,000 ล้านเงินคงค้างนะครับส่วนขสมก.เนี่ยก็ประมาณ 150,000 ล้านถึง 160,000 ล้าน2องค์กรเนี่ยโดยเฉพาะขสมก.และรฟท.เนี่ยไม่รู้ว่าจะชำระหนี้กันหมดยังไงนะครับวันหนึ่งมันต้องมีปัญหาแน่ๆวันนี้ก็ซุกกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ซุกกันไปเรื่อยๆอีกรัฐวิสาหกิจหนึ่งซึ่งจะแบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงแทนคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ชมก็คือว่าเวลารัฐบาลไม่อยากจะให้ขึ้นค่า FT เนี่ยก็ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผ.เนี่ยแบกไว้ก่อนอันนี้มันก็จะเป็นยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่ากฟผ.เนี่ยเขามีกำไรละสุดท้ายเขาก็มาค่อยๆเคลียร์หนี้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีหนี้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าสีต่างๆในกรุงเทพแต่นี้ก็จะกำไรด้วยตัวเองทีนี้ในเชิงนักเศรษฐศาสตร์คุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเวลามีหนี้รัฐวิสาหกิจเนี่ยต้องดูว่าหนี้เพราะอะไรอะไรเป็นหนี้ดีอะไรเป็นหนี้ที่น่ากังวลหนี้ที่ดีก็คือหนี้ที่รัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยกู้มาเพื่อลงทุนนะครับจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกู้มาลงทุนในการผลิตไฟฟ้าหรือการทางพิเศษอะไรพวกนี้นะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขามีความสามารถในการหารายได้เขากู้มาแล้วเขาก็จ่ายได้หนี้กลุ่มนี้ไม่ค่อยน่ากังวลเพราะไม่มาเบียดบังงบประมาณรัฐบาลหรือรายจ่ายรัฐบาลที่จะมาดูแลประชาชนแต่หนี้ที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดทุนเช่นรฟท.ขสมก.ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณไปจ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกอันนี้จะเป็นภาระทางการคลังนะครับแล้วก็หนี้รัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยตัวเลขคือ 1.29 ล้านล้านบาทนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ซึ่งนับรวมอยู่ในหนี้สาธารณะ 12.6 ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะส่วนองค์ตัวเลขเช่นปตท.อะไรเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับพวกนี้เขาไม่ค่อยมาพึ่งพารัฐบาลให้ค้ำประกันเพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้ไปกู้มาทำธุรกิจเนี่ยด้วยหลักทรัพย์ด้วยรายได้ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องให้รัฐบาลค้ำเพราะฉะนั้นหนี้อย่างองค์กรเช่นปตท.ก็จะไม่นับอยู่ในหนี้สาธารณะนะครับอันนั้นก็เป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่อยากจะแตะให้เห็นเบื้องต้นก่อนว่าหน้าตามันเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ที่ผมแตะไปนิดหนึ่งในช่วงต้นคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรีก็รายงานกันอยู่เรื่อยๆนะเวลารัฐบาลออกมาตรการจำนำข้าวประกันรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แอดวานซ์ไปก่อนจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยมันอยู่ในกรอบของหนี้นอกงบประมาณคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ซึ่งอันเนี้ยน่ากังวลเพราะมันไม่ถูกนับอยู่ในหนี้สาธารณะนะครับเวลารัฐบาลบอกว่าอ้าวให้ธกส.สำรองจ่ายค่าจำนำข้าวไปนะอันเนี้ยมันไม่ใช่มาตรการการคลังนะครับเรียกว่ามาตรการกึ่งการคลังมาตรการการคลังภาษาอังกฤษใช้คำว่า fiscal policy ครับท่านผู้ฟังส่วนมาตรการกึ่งการคลังนี่ก็เป็นคอไซ fiscal policy นะครับเวลารัฐบาลสั่งให้ธกส.จ่ายเงินอ้าวไปประกันรายได้นะไปทำโน่นนี่นั่นนะนี่นะครับมันจะยังไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะจนกว่ารัฐบาลถึงเวลาจะจ่ายคืนธกส.ก็จะไปตั้งงบประมาณชดเชยมันแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศเราเนี่ยมีหนี้สาธารณะอีกก้อนหนึ่งซ่อนอยู่มีหนี้สาธารณะอีกก้อนหนึ่งซ่อนอยู่นะครับมันไม่เห็นทันที นะครับในภาษาของถ้าเกิดเป็นภาษาธุรกิจทั่วไปก็จ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกได้ทีหลังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขชัดๆนะครับมันไม่ใช่การกู้เงินโดยตรงของรัฐบาลแต่มันเป็นภาระผูกพันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลทีนี้ระหว่างหนี้กึ่งการคลังที่สั่งให้ธกส.จ่ายกับหนี้สาธารณะทั่วไปมันต่างกันยังไงในการอนุมัติเนี่ยท่านผู้ฟังครับเวลาจะเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันต้องออกในพรบ.งบประมาณหรือพรก.กู้เงินที่พรุ่งนี้เขาจะออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอันนี้เป็นหนี้ที่ต้องผ่านต้องมีกระบวนการกฎหมายพรบ.หรือพรก.เกี่ยวข้องในการที่จะอนุมัติแต่ว่านี่กึ่งการคลังอย่างประกันรายได้จำนำสินค้าเกษตรเนี่ยมันแค่เข้าครม.แล้วผ่านมติครม.แล้วจบเลยมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: อ
1: ันที่สองตัวเลขที่มันเป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะโชว์ในรายงานหนี้ทุกเดือนคนจะเห็นคนจะโปร่งใสแต่ว่าถ้าเป็นหนี้กึ่งการคลังที่ว่าเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในบัญชีของแบงก์รัฐต้องไปขุดคุยหน่อยอันที่สามอัตราดอกเบี้ยที่เวลาเรารัฐบาลออกกู้หนี้สาธารณะหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันไม่สูงแต่ว่าเวลาให้แบงก์ของรัฐไปจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลประการสุดท้ายก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยก็คือความโปร่งใสหนี้สาธารณะเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยสภาเพราะฉะนั้นจะมีความโปร่งใสสูงแต่ว่าหนี้กึ่งการคลังอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรเราจะเห็นตอนสรุปตัวเลขปลายปีของธนาคารของรัฐเพราะนั้นความโปร่งใสจะค่อนข้างต่ำกว่านะครับอันนั้นเกริ่นให้เห็นว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวหลังจากเราพักแล้วเราจะมาต่อว่าแล้วมันเสี่ยงยังไงกับหนี้กึ่งการคลังดีไหมครับ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เอาละค่ะมาต่อกันเลยนะคะอาจารย์เรื่องหนี้สาธารณะเชิญค่ะ
1: ครับตะกี้เราแตะกันว่ามันมีหนี้กึ่งการคลังที่มันซ่อนอยู่นะมันไม่ได้ประกาศตัวเป็นหนี้สาธารณะชัดเจนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเบียดบังงบประมาณของรัฐบาลอยู่ดีนะครับเพราะปัจจุบันหนี้แบบนี้วันนี้รัฐบาลมียอดค้างจ่ายสะสมคุณอิศรีคุณพิยพัฒน์จะลองทายดูไหมครับว่ามันมีหนี้แบบนี้นี่กึ่งการคลังที่รัฐบาลสั่งให้ธนาคารของรัฐจ่ายไปก่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยสักเท่าไหร่ค้างจ่ายเนี่ยสักเท่าไหร่ดีครับลองถ่ายเล่นๆดีไหมครับในเช้าวันหยุดนี้
0: มันจะไม่เล่นสิคะอาจารย์
1: ตัวเลขมันจะไม่เล่นใช่อย่างที่คุณยุทธรีพูดเพราะว่าตัวเลขมันอยู่ใกล้เคียงกับ1 ล้านล้านบาทอยู่ระหว่าง800,000-900,000 ถึง 1 ล้านล้านบาทเห็นไหมครับไอ้พวกเนี้ยมันจะทบต้นไปเรื่อยๆนะที่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันทบต้นมาเยอะขนาดไหนแล้วแต่เดิมมันเริ่มจากแค่หลักหมื่นล้านบาทเท่านั้นนะครับไอ้นี่แบบเนี้ยวันนี้มันเข้าไปถึงประมาณ1 ล้านล้านบาทแล้วนะครับนี่แบบนี้มันน่ากลัวนะครับมันซ่อนอยู่ทีนี้มันเริ่มมายังไงตอนแรกๆ2,148 ถึง 2,153เนี่ยเราก็เริ่มจากโครงการเฉพาะกิจอุดหนุนราคาพืชผลทางการเกษตรใช้ธกส.นี่แหละตอนนั้นนี่กึ่งการคลังเนี่ยมันหลักหมื่นล้านถึงแสนล้านต้นๆตัวเลขก็ไม่สูงแล้วในช่วงนั้นเนี่ยพอรัฐบาลเป็นหนี้ก็ตั้งงบมาคืนธกส.นะครับงบมันก็ไม่ค่อยทบต้นต่อมาในยุค2554 ถึง 2562ตรงนั้นน่ะยุคประชานิยมยุคจำนำข้าวจำได้ไหมครับเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูเลยเรื่องจำนำข้าวและประชานิยมเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังเนี่ยพุ่งสูง อย่างก้าวกระโดดเฉพาะโครงการจำนำข้าวเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังเนี่ยก็ทะลุ500,000 ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้ว500,000 ล้านบาทขึ้นไปแล้วนะครับอันนั้นก็ เป็นปัญหาใหญ่รัฐบาลต่อมาใช้มาตรการประกันรายได้และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับจนถึงปี2563โควิด19โควิดมาใช่ไหมครับรัฐบาลก็ต้องใช้เงินเยียวยาพยุงเศรษฐกิจก็ขยายกรอบเพดานหนี้ตรงนี้ครับจากเดิมเขาตั้งไว้ว่าต้องไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับก็ขยายมาเป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังที่คงค้างอยู่เนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็ประมาณ1 ล้านล้านบาทเนี่ย 34% ของงบประมาณรายจ่ายก็เกือบเต็มเพดานละอันนี้เป็นหนี้ที่ซ่อนอยู่ยังไม่ได้มารวมกับหนี้สาธารณะ 66% นะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดหนี้กึ่งการคลังเนี่ยมันโตครับเกือบ15เท่าเลยนะคุณอิสรีคุณพิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็รูดบัตรเครดิตนะอันนี้หนี้กึ่งการคลังเหมือนหนี้บัตรเครดิตนะครับใช้ก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทุกรัฐบาลใช้มาตรการนี้หมดเพราะง่ายไงเข้าแต่ครม.จะช่วยเกษตรกรจะประชานิยมนี่ง่ายเลยนะครับแล้วมันยังไม่ถูกนับเป็นหนี้สาธารณะคนก็ยังไม่เห็นนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนจะใช้อย่างไรรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องมาจัดสรรงบประมาณเพื่อคืนหนี้ก้อนนี้อีกถ้าคืนดอกเบี้ยคืนเงินต้นหลายหมื่นล้านบาทอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กระทบกับรายจ่ายของรัฐบาลกระทบกับงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องเอามาใช้พัฒนาประเทศนะครับทีนี้จะวาดภาพให้เห็นว่ามันน่ากังวลแค่ไหนคุณอิสรีคุณพิญญาพัฒน์งบที่เอามาชดใช้หนี้กึ่งการคลังในแต่ละปีเนี่ยมันประมาณ100,000 ล้านบาทนะตัวเลขกลมๆเขาห่วงและเกิดว่าถ้าเราลงทุนในการวิจัยลงทุนในนวัตกรรมน้อยกว่าใช้หนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะเก่งขึ้นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่จะเก่งขึ้นเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราไม่เคยพูดถึงก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลารัฐบาลบอกว่าหนี้สาธารณะเรา 66% นึงนะยังมีช่องเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับแล้วถ้าเกิดเอาหนี้กึ่งการคลังที่ได้พูดมาทั้งหมดซึ่งประมาณ1 ล้านล้านเนี่ยนะครับไปบวกคืนกับหนี้สาธารณะคงค้าง 12.6 ล้านล้านบาทเนี่ยคือสุดท้ายแล้วหนี้กึ่งการคลังยังไงก็ต้องใช้เนี่ยสัดส่วนมันจะทะลุ 70% นะครับสัดส่วนมันจะไป 71.5% เห็นไหมอันนี้ก็คือภาระของรัฐบาลล่ะถึงแม้ว่าโดยนิยามจะไม่ใช่หนี้สาธารณะแต่มันเป็นหนี้แบบที่ประเทศอื่นเขาไม่ค่อยมีกันนะหนี้แบบเนี้ยก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทุกรัฐบาลแล้วหนี้ทั้งสองหนี้เนี่ยกำลังจะชนเพดานทั้งคู่นะครับหนี้สาธารณะก็ปีนี้ปีหน้าก็69%ละผมว่านี่กึ่งการคลังก็34%ละก็ใกล้เคียง35%เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลกำลังเต็มที่ละนะครับในเรื่องเพดานหนี้คำถามต่อมาซึ่งคราวที่แล้วก็มีท่านผู้ฟังได้ถามมาว่าเอ๊ะแล้วหนี้สาธารณะทะลุ 70% แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบแรกคือแปลว่าพื้นที่การคลังน้อยลงนะครับเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวโควิดมาเดี๋ยวสงครามตะวันออกกลางมาเราคาดไม่ได้สักอย่างหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าวิกฤตมันอาจจะมาวินาทีใดก็ได้ถ้างบประมาณของไทยพื้นที่การคลังของประเทศไทยไม่มีเงินเหลือเอาไว้เพื่อมาช่วยประชาชนในยามที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด-19 ซึ่งเขาบอกไอ้โรคระบาดเนี่ยทุก10ปีก็จะมาอีกรอบนึงเนี่ยอีกไม่นานน่าจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับเราก็จะไม่มีเงินเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินแบบนี้เราก็ต้องกู้เพิ่มหนี้สาธารณะเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและหนี้สาธารณะอย่างเดียวไม่พอนะครับเช้านี้ฟังผมแล้วต้องรู้ว่ารัฐบาลนั้นต้องลดการใช้มาตรการกึ่งการคลังลงไปด้วยไม่เช่นแล้วภาระมันก็จะไปซ่อนอยู่มากๆแล้วมากไปกว่านั้นสถาบันให้เรตติ้งเขาก็เห็นว่าอ้าวไทยทำเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะกระทบกับเรตติ้งของประเทศไทยได
0: ้
1: นะครับทุกวันนี้เรตติ้งของประเทศไทยก็ที่ว่าคงที่ที่ดีใจกันเมื่อปลายเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนานะครับเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นๆเพราะเรตติ้งไม่ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าดอกเบี้ยที่จ่ายต้องแพง เวลาไปกู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่แพงกว่าเราจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าสิงคโปร์

ปร์จ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าสหรัฐจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าญี่ปุ่นซึ่งประเทศเหล่านี้มีหนี้สาธารณะเยอะกว่าเราก็จริงแต่ว่าเขามีความสามารถในการใช้จ่ายมากกว่าเราที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับเวลาบอกว่าหนี้สาธารณะเรา 70% แต่ประเทศอื่นเป็น 100% เลยโอ้ยสบายมากนะครับนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีไม่ดูตัวเลขหนี้สาธารณะเฉยๆว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ดูว่าความสามารถในการชำระหนี้หรือความสามารถในการแบกหนี้ของประเทศเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะญี่ปุ่นสหรัฐสิงคโปร์ไทยเนี่ยถามว่ามีใครมีความสามารถในการชำระหนี้มากกว่ากันใครเก็บภาษีได้มากเมื่อเทียบกับ GDP ใครสร้างรายได้ได้ดีกว่ากันเป็น3ประเทศนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาบอกเฮ้ยเรา70กว่าญี่ปุ่นเป็นร้อยสหรัฐเป็นร้อยสิงคโปร์เป็นร้อยไม่ได้นะครับเทียบแบบนี้ไม่ได้อันเนี้ยอันตรายมากอันตรายมากนะครับอันนี้ต้องดูว่าคืออะไรและที่ผมได้พูดไปแล้วคือดอกเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยมันสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอื่นๆที่จ่ายและถ้าเกิดเราถูกลดเรตติ้งอาลามูดี้ปรับเราขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดฟิตเรตติ้ง S&P Global เขาปรับเราลงเนี่ยอันนี้เราจะกระทบแล้วเมื่อเรตติ้งประเทศกระทบทุกคนกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปต้องดูว่าเรามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีความสามารถในการจ่ายเงินต้นคืนแค่ไหนก็กลับมาประเด็นเดิมที่เราตั้งคำถามไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าก็ต้องดูที่ความสามารถของรัฐบาลในการหารายได้ดูรายได้ที่รัฐบาลหาได้เป็นสัดส่วนกับ GDP เท่าไหร่นะตอนนี้เรา 14-15% แล้ว GDP เราก็โต 1-2% เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้เราต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งมีรายได้จากภาษี 30-40% ของ GDP อันที่2ต่อมาคือว่าเราใช้เงินกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณไปจ่ายหนี้ไปจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอ้าวอันนี้ของเราก็สูงอีกนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรายได้ประจำของเราก็ 70-80% เข้าไปละเหลืองบลงทุน 20% ยังต้องไปใช้หนี้อีกมันก็ยิ่งบีบทำให้ไทยไม่มีเงินไปลงทุนในการวิจัยลงทุนในนวัตกรรมลงทุนในการเพิ่ม productivity มันก็เป็นวัฏจักรที่เลวร้ายทำไปหมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นภาระนะครับอีกอันนึงก็คือว่าหนี้ที่ทุกรัฐบาลมีอยู่หนี้สาธารณะเนี่ยมันร้อนหรือเย็นนะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศถ้าในประเทศก็เย็นหน่อยต่างประเทศก็ร้อนหน่อยของไทยเรายังดีครับเราเป็นหนี้ในประเทศสัก 99% นะครับความผันผวนความเสี่ยงต่อค่าเงินไม่มีแล้วเราก็เป็นหนี้ระยะยาวนะครับอันนี้ก็ในสภาพหนี้เราโอเคนะครับแต่ว่าในเรื่องความสามารถในการหารายได้เนี่ยเรามีปัญหาอีกประเด็นนึงก็คือความมั่งคั่งสำรองของประเทศมีดีแค่ไหนของไทยเราอันนี้เป็นจุดแข็งนะครับเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งสูงมากก็เป็นเรียกว่าเป็นไม้เท้าพยุงเอาไว้ได้เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเนี่ยหนี้ 250% ของ GDP แต่ว่าความมั่งคั่งสำรองเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครจะไปทวงหนี้กับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นในการแบกหรือความสามารถในการชำระหนี้สาธารณะของไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเริ่มล้าลงแล้วนะครับหลังเราเนี่ยต้องแบกน้ำหนักหนี้สาธารณะมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มอ่อนแอจากสังคมที่สูงวัยแล้วการผลิตแบบเก่าที่เรียกว่ารับจ้างผลิตแต่ไม่มีนวัตกรรมไม่มี value added มากขึ้นมากไปกว่านั้นหลังเราก็โดนน้ำหนักที่มันกดทับมากขึ้นจากหนี้เพราะว่าเราต้องกู้เพื่อชดเชยขาดทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยของโลกที่ค้างสูงนานแบบนี้ทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นเมื่อจะถึงเวลาต่อหนี้นะครับเพราะฉะนั้นความน่ากังวลของหนี้สาธารณะผมขออนุญาตสรุปเป็น2ประโยคนี้นะครับคุณเอศรีคุณพิญญพัฒน์ในเชิงโครงสร้างเราการที่เรามีหนี้เป็นค่าเป็นเงินบาทและมีเงินสำรองเยอะเนี่ยเราดูแข็งแกร่งในเชิงโครงสร้างไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ว่าในเชิงอนาคตซึ่งหมายถึงการหารายได้ใหม่ๆเข้าประเทศเนี่ยนะครับอันนี้เราเปราะบางมากเพราะฉะนั้นต้องฝากถึงรัฐบาลฝากถึงพวกเราเวลาฟังรัฐบาลแถลงว่านี่สาธารณะ 66% ยังมีช่องว่างอยู่เนี่ยให้ทำใจไว้นิดหน่อยนะครับว่ามันไม่ง่ายมันมีอะไรซ่อนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้สำนึกอยู่เสมอว่าเวลารัฐบาลบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสอะไรเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันก็

0: ลับมาเป็นหนี้สาธารณะที่พวกเราต้องรับภาระนั่นเองครับ
1: speechless ไร้คำพูดนะ
0: ต้องเรียนคุณอิสรีคุณมิตรพัฒน์ท่านฟังเนี้ยผมอาจจะดูเหมือนคนมองโลกในแง่ร้ายคนที่ฟังผมมาเป็น10ปีจะเห็นตรงเนี้ยแต่ว่าต้องไม่ลืมว่า10กว่าปีที่พูดมาตลอดที่เตือนมาตลอดยังไม่มีอะไรไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วหนี้สาธารณะเนี่ยถึงวันหนึ่งทุกคนก็จะเอาสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมาพูดก็คือหนี้กึ่งการคลังที่มันซุกตัวอยู่เนี่ยมันน่ากังวลแล้วถ้าเกิดมีสถาบันการวัดเรตติ้งอันใดอันหนึ่งเริ่มขยับรถเราเนี่ยมันจะไปทั้งทวงทั้งกระจุกเลยนะครับนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตครับ
1: กู้ได้ต้องมีความสามารถในการใช้ด้วย
2: ใช่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแบกร่วมกันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะคือยังไงก็ต้องมีสมดุลของเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่หามาได้ก็ใช้นี่อย่างเดียว
2: นะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์จบไปแบบง่อยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเราติดตามเรื่องนี้เพื่อดูอนาคตของเราเองค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยเรา3คนนะคะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะก็อยู่กันทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเป็นวันหยุดต่อเนื่องค่ะจากวันแรงงานมาวันนี้วันฉัตรมงคลนะคะก็คือวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะหลายคนนะคะวันนี้ยังหยุดอยู่หรือก็บางคนเดินทางกลับเข้ากทม.เพื่อเตรียมทำงานต่อในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะอ่ะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่น่าสนใจนะคะอ๋อวันนี้อยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้เวลา 17:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จด้วยครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7แล้วก็รัชกาลที่9ณพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจากนั้น

0: ที่รักษาพระนพดลมหาเสวตฉัตรค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3พฤษภาคม2569เป็นวันที่2ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังและมีพาดหัวในหลวงราชินีเสด็จวันที่2ราชพิธีฉัตรมงคลพระบรมวงศานุวงศ์บำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งอมรินทร์พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นวันที่2ในหลวงราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีปิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสนี้นะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิไลกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะก็พูดถึงกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะวันนี้เมื่อวานนี้นะคะมีการออกมาให้ข้อมูลโต้กันนะคะจากทางด้านของนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้พูดถึงการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลว่าคนภาคใต้จับตาเป็นพิเศษมีความพยายามเร่งรัดผลักดันโดยฝ่ายบริหารมากกว่าโครงการที่รับปากไว้กับประชาชนช่วงเลือกตั้งทุกพรรคเสนอโครงการให้ภาคใต้แต่แลนด์บริดจ์ไม่ใช่นโยบายเรือธงสำคัญในภาคใต้แต่หลังเป็นฝ่ายบริหารไม่กี่เดือนมีความพยายามแปลกๆเร่งรัดทุกกระบวนการแม้กระทบกระทั่งฝ่ายบริหารด้วยกันพูดพาดพิงโครงการนี้ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ในการพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชาชนยังไม่ทราบหากรัฐบาลดันทุรังทำสิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างเดียวไม่ฟังเสียงประชาชนว่าเมื่อเกิดโครงการแล้วประชาชนจะได้อะไรเรื่องนี้สำคัญมากนางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนแม่ทัพภาคใต้ดูแลทุกโครงการและเขตเลือกตั้งภาคใต้ประชุมเร่งด่วนพูดคุยน่ากังวลมากโครงการขนาดใหญ่เม็ดเงินมหาศาลเอาเงินการลงทุนจากภาคเอกชนลงไปมากขนาดนี้แต่ไม่เปิดรับฟังความเห็นประชาชนเลยทำกลไกเป็นพิธีกรรมไม่กี่อย่างส.ส.ที่ติดตามจะแถลงเป็นทางการต้องเปิดรับฟังในสภาอาจต้องถกกันเร็วๆนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะคะที่กรณีโฆษกพรรคประชาชนกังวลประชาชนภาคใต้สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์โดยยังไม่เข้าใจรัฐบาลให้ข้อมูลด้านเดียวว่ารัฐบาลรับทราบข้อโต้แย้งต่อโครงการจากหลายส่วนทั้ง EIA และ EHIA จะทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนและได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4จังหวัดภาคใต้ต่อเนื่องวันที่8พฤษภาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ชุมพรและระนองรับฟังความคิดเห็นทุกมิติตรงไปตรงมาชี้แจงข้อดีข้อเสียรายละเอียดจากผลการศึกษาโครงการการจ้างงานรัฐบาลไม่นิ่งเฉยต่อข้อกังวลของทุกภาคส่วนขอให้นางสาวภคมลไม่ต้องห่วงรัฐบาลตั้งใจทำโครงการนี้ให้เป็นเครื่องจักรตัวใหม่สร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะประชาชนจับพิรุธพรรคประชาชนจับพิรุธแลนด์บริดจ์เฉ่งรัฐให้ข้อมูลด้านเดียวจวกดันทุรังเร่งรัดแปลกๆสว.ยื่นยติขวางชี้ไม่คุ้มรัฐบาลโต้ลั่นทำตรงไปตรงมาพรรคประชาชนซัดพิรุธรัฐบาลพยายามผิดปกติเร่งแจ้งเกิดโครงการแลนด์บริดจ์ณัฐชาฉะไม่ใช่นโยบายเรือธงสำคัญแต่มีพลังงานแอบแฝงหนุนรัฐบาลดันทุรังเมินไม่ฟังเสียงประชาชนภคมลเฉ่งรัฐให้ข้อมูลด้านเดียวไม่ตอบข้อกังวลของภาคประชาชนชงกรรมธิการเก็บข้อมูลตรวจสอบคู่ขนานสว.ยื่นยติสว.ยื่นยติจี้ทบทวนนรเศรษฐ์ห่วงเมกะโปรเจกต์ 990,000 ล้านบาท

0: ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทำลายสิ่งแวดล้อมกระทบสิทธิชุมชนคนในพื้นที่รองโฆษกรัฐบาลแจ้งอย่าห่วงรัฐบาลเดินหน้าตรงไปตรงมา8พฤษภาคมพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพรรับฟังความเห็นทุกมิติพรรคประชาชนจัดทัพอาสาสีส้มปูพรมขยายฐานเสียงหนุนชิงผู้ว่ากทม.ณัฐพงษ์ลั่นสนามกทม.เน้นทำงานเป็นทีมปัดดีลลับดึงชัดชาติลงเลือกตั้งในนามพรรคประชาชนใช้กลไกกรรมธิการสอบเบื้องหลังเด้งอธิบดีกรมฝนหลวงนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งก็รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของแลนด์บิดเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเตรียมหารือกรอบวงเงินกู้400,000,000,000 บาทนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะบอกว่ามีมาตรการดูแลประชาชนทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอื่นๆที่จะตามมาเมื่อมีมาตรการมาแล้วก็จะต้องมีกรอบวงเงินงบประมาณก่อนซึ่งที่ประชุมครม.ครั้งนี้จะพิจารณากรอบวงเงินกู้ในสัปดาห์นี้ก่อนส่วนโครงการที่จะเข้ามาขอใช้เงินตรงนี้จะทยอยให้ครม.พิจารณาต่อไปยืนยันนะคะว่าจะพิจารณาให้เร็วเพราะว่าจะให้เงินเข้าถึงมือประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ในทุกกระบวนการจากนี้ไปจะต้องเร็วสำหรับพรก.หรือพระราชกำหนดกู้เงินนะคะจะมีการพูดถึงว่าจะถึง500,000,000,000 บาทหรือไม่แต่ความจริงแล้วงบประมาณ400,000,000,000 บาทก็เพียงพอค่ะในส่วนประเด็นการอัดฉีดไทยช่วยไทยแล้วก็แผนพลังงานนะคะเรื่องนี้รัฐบาลวางไว้2หลักการมีการใช้เงินจากพรก.กู้เงินได้แก่โครงการคนละครึ่งโดยรัฐจะจ่ายอัตรา60ประชาชนจ่ายในอัตรา40รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งนะคะของการใช้เงินกู้ส่งเสริมให้ประเทศเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศให้มาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตรงนี้แหละค่ะจะต้องมีมาตรการจูงใจอย่างเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสนับสนุนให้ประชาชนติดโซลารูฟท็อปมากขึ้นจะต้องมีแรงจูงใจให้กับประชาชนทั้งเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวมถึงการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมต่อความต้องการเข้ามาของรถ EV มากขึ้นจึงจะต้องใช้งบประมาณเยอะรัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นในการกู้เงินแต่ทุกอย่างจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสค่ะแล้วก็มีประเด็นพ่วงมานะคะเรื่องของการประกาศลงผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ก็มีกระแสมาเยอะเลยนะคะว่าพรรคไหนจะส่งใครลงเนื่องจากว่าใกล้จะหมดวาระนะคะของผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งตัวนายชัชชาติเมื่อวานนี้นะคะก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่พรรคเริ่มกลางไทม์ไลน์เปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่ากทม.บอกว่าเป็นเรื่องดีที่หลายพรรคนะคะได้มีการเปิดตัวถือว่าเป็นตัวเลือกให้คนกรุงได้เลือกส่วนตัวเองนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจะตัดสินใจไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ต้องรอใกล้หมดวาระผู้ว่ากทม.ยอมรับมีแนวโน้มสนใจจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ทั้งนี้นะคะก่อน21พฤษภาคมก็จะประกาศความพร้อมในการลงสมัครผู้ว่าแต่ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะส่วนประเด็นเรื่องของสก.ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ส่งใครลงสมัครเพราะว่าเป็นผู้ว่ากทม.ก็ต้องเป็นกลางมากที่สุดยืนยันเรื่องของการสังกัดพรรคก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการสังกัดพรรคนะคะในส่วนประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็มีการเปิดเผยว่าได้คนชิงผู้ว่ากทม.แล้วจากการเปิดเผยหน้าของนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าตอนนี้ดำเนินการละในส่วนของประชาธิปัตย์ว่าจะส่งใครลงผู้ว่ากทม.แต่บอกได้นะคะเผยออกมาว่าเป็นผู้ชายในส่วนของพรรคประชาชนนะคะก็มีการเปิดตัวค่ะคุณสมบัติเปิดคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่าพรรคนะคะยิงโฆษณาทั่วกรุงสโลแกนกรุงเทพง่ายกว่าสะท้อนปัญหาการดำรงชีวิตก็ต้องติดตามนะคะว่าในส่วนของพรรคประชาชนการส่งผู้ที่จะลงสมัครนะคะจะเป็นใครหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพ่วงประเด็นเศรษฐกิจและการเมืองรวบ เข้าไว้ในหัวข้อเดียวกันแล้วก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่หนูเอาแน่ดันพรก.กู้ 400,000 ล้านอัดฉีดคนละครึ่งชงเข้าครม.วันนี้ประชาชนจัดอาสาส้มศึกผู้ว่ากทม.ปัดดิวชัดชาติประชาธิปัตย์ได้ตัวแล้วจ่อเปิดตัวกลางพฤษภาคมโฆษกรัฐบาลเผยประชุมครม.สัปดาห์นี้พิจารณากรอบเงินกู้ 400,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทย plusหนุนแผนงานพลังงานทดแทนดุสิตโพชี้ดัชนีการเมืองเดือนเมษายนลดลงทุกตัวชี้วัดอนุทินมาร์กโดดเด่นสุดซีกรัฐบาลซีกฝ่ายค้านทีมชัดชาติยันยังซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านนะคะก็คือซีกรัฐบาลเนี่ยอนุทินโดดเด่นซีกฝ่ายค้านก็คือคุณอภิสิทธิ์ที่มีคะแนนนำคุณณัฐพงษ์รึงปัญญาวุฒิค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM
0: 100.5 ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหนังสือเรียก8บริษัทเจ้าของเรือขนส่งน้ำมันในฐานะพยานและพบเพิ่มอีก1บริษัทซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าซื้อเรือไม่ใช่บริษัทเจ้าของเรือรวมเป็น9บริษัทหลังจากพบความผิดปกติ20เที่ยวเรือจากเรือ12ลำเข้ารับน้ำมันจากโรงกลั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วพบว่ามีน้ำมันหายกลางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 57-60 ล้านลิตรโดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกักตุนน้ำมันการประวิงเวลาการขนส่งน้ำมันการกักตุนน้ำมันการปฏิเสธจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542โดยให้ทั้ง9บริษัทเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาว่าทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค DSI ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็บอกนะคะว่าขณะนี้ผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือทั้ง9บริษัทได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเรียบร้อยแล้วค่ะมีความคืบหน้านะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะคดีลอบตุนน้ำมัน DSI ยังไม่เชื่อดึงสอนชนให้ข้อมูลบี้สอบประวิงเวลา DSI เดินหน้าลุยสางปมไอ้โม่งกักตุนน้ำมันเผยสอบครบ9บริษัทเรือพบพิรุษ20เที่ยวส่งไปสุราษฎร์ธานีอ้างเหตุผลติดปัญหาอุทกศาสตร์และเรือเสียแต่ยังไม่ปักใจเชื่อเตรียมเชิญสอนชนให้ข้อมูลทางเทคนิคไขปมประวิงเวลาและกักตุนพร้อมตรวจบินน้ำมันผิดปกติอีก166ฉบับหลังทีมสุดซอยส่งมาให้ค่ะ
1: ยังจำเรื่องนี้ได้ไหมคะคุก VIP จีนเทาค่ะวันนี้มีความคืบหน้าโดยกรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์นะคะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีบริการผู้ต้องขังชาวจีนลักษณะ VIP ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนนี้นะคะมีการพิจารณาแล้วบอกว่าถือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกรมราชทัณฑ์พูดถึงความคืบหน้าการดำเนินการลงโทษและกวาดล้างการทุจริตภายในองค์กรเพื่อความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระบวนการยุติธรรมมีการสั่งนะคะลงวันที่24พฤศจิกายนปี68แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยค่ะในส่วนของผู้บัญชาการเรือนจำเลขานุการส่วนตัวพร้อมทั้งมีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเปิดทางการสอบสวนซึ่งการสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการละเว้นไม่ดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่ผู้ต้องขังที่กระทำผิดครอบครองโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงทางกรมราชทัณฑ์ค่ะได้มีการรายงานประเด็นดังกล่าวไปที่กระทรวงยุติธรรมนะคะ ทั้งนี้ค่ะจากการที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนะคะได้มีการสอบสวนสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกรับผลประโยชน์ตอบแทนได้มีการสั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนในส่วนคดีอาญากรมราชทัณฑ์ก็ประสานข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ส่งให้ DSI ดำเนินการแล้วนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวันนี้ชูประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพ้นราชการวินัยร้ายแรงแก๊งผบ.เรือนจำเส้นห้องขัง VIP จีนเทา DSI ขุดแกะรอยเชิงลึกผิดจริงมีหลักฐานมัดแน่นเส้นปมเอี่ยวห้องลับใต้บันไดคุก VIP จีนเทากรมราชทัณฑ์ฝันวินัยร้ายแรงผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลขาส่วนตัวผู้คุมสั่งให้ออกจากราชการยกกวนค่ะ
0: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะมีเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณป่ารกทึบด้านหลังสถานีบริการน้ำมันใกล้สถานีศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้า BTS ถนนสุขุมวิทใกล้กับซอยบางเมฆขาวตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภายหลังจากศูนย์กู้ชีพปราการได้รับแจ้งเหตุจึงประสานตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะเบื้องต้นก็มีรายงานว่าพบผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและระดับความรุนแรงได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันหน่วยกู้ภัยก็ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันอันตรายและคอยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดรวมถึงเร่งตรวจสอบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยเป็นของหน่วยงานใดและสาเหตุของการตกในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดสำหรับที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นภายในป่าข้างโรงงานค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องลากสายยางลุยเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กแบบ2ที่นั่งนะคะราคาไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงจึงสงบค่ะส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ติดค้างภายในตัวเครื่องทราบภายหลังว่านักบินและผู้โดยสารรวม2คนปลอดภัยดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเสียกระดูกเหล็กฮอตกแค่ถลอกไฟไหม้วิ่งหนีตายทันรอดพร้อมช่างเครื่องเสียเจ้าของโรงงานขับเฮลิคอปเตอร์เครื่องเกิดขัดข้องตกกลางป่าหญ้าไฟลุกท่วมรีบโดดหนีพร้อมช่างเครื่องรอดตายปาฏิหาริย์ปฏิเสธการรักษามีเพียงบาดแผลถลอกปิดปากเพ่นหนีออกจากที่เกิดเหตุตำรวจเผยมีใบอนุญาตการบินถูกต้องใช้งานมาเพียง2ปีระหว่างขึ้นบินเครื่องขัดข้องพยายามลงจอดฉุกเฉินจังหวะลงพื้นใบพัดฟาดหญ้าเกิดเพลิงไหม้ตัวเครื่องเร่งสอบสรุปสาเหตุค่ะและมีภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์นายสุรินทร์เสรีธรณกุลเสียโรงงานขับขึ้นบินเกิดขัดข้องตกบริเวณป่าหญ้าตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมกับช่างเครื่องก็เป็นภาพที่เฮลิคอปเตอร์สีเหลืองนะคะก็ลงจอดฉุกเฉินแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟค่ะ
1: คดีใหญ่อีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจนะคะที่เป็นคดีชายคนหนึ่งนะคะไปก่อเหตุฆาตกรรมแม่ค้าออนไลน์จริงๆแล้ว2คนนี้เป็นแฟนกันค่ะกรณีพบสาวเสียชีวิตที่คอนโดที่นนทบุรีก็คือนางสาวพนิสุดาอายุ25ปีเสียชีวิตนะคะโดยผู้หญิงคนนี้มีอาชีพเป็นนางแบบขายเสื้อผ้าออนไลน์ถูกฆ่านะคะถูกฆาตกรรมเสียชีวิตมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบเข้าของในห้องมีลักษณะกระจัดกระจายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ไปพบศพวันที่2พฤษภาคมต่อมาวันที่3พฤษภาคมค่ะทางตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมผู้ต้องสงสัยก็คือนายนิติรัตน์แฟนหนุ่มค่ะหลังเกิดเหตุหายตัวไปนะคะทางนี้จากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในคอนโดพบว่านายนิติรัตน์เดินออกจากคอนโดในวันที่30เมษายนนะคะจากนั้นค่ะก็ขับรถไปจากกรุงเทพไปสุพรรณบุรีแล้วก็หลบหนีไปเชียงใหม่โดยรถทัวร์ล่าสุดนะคะตำรวจค่ะโดยตำรวจบก.ส.ส.ภาค5ควบคุมตัวนายนิติรันได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจากการสอบถามพยานแวดล้อมนะคะ ได้ทราบว่านางสาวพนิสุดาอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายนิติรันมานานกว่า5ปีโดยนายนิติรันนั้นป่วยจิตเวชมีพฤติการหวาดระแวงกลัวจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาทะเลาะกันหลายครั้งรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน1ครั้งนะคะหลังเกิดเหตุพ่อแม่ของทั้งคู่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปตามหาที่คอนโดจนมาพบนางสาวพนิสุดาเสียชีวิตแล้วก็มาจับกลุ่มได้ไม่กี่วันหลังก่อเหตุค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีภาพการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5ที่บุกไปจับกลุ่มตัวนายนิติรันนะคะอายุ33ปีก่อคดีฆ่านางสาวพนิสุดาหัตถดลแฟนสาวแม่ค้าออนไลน์หมกศพในคอนโดย่านบางบัวทองนนทบุรีแล้วก็ไปหนีจนมุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่พาดหัวบอกว่าจนมุมเชียงใหม่แฟนโหดฆ่าแม่ค้าออนไลน์ใช้หมอนกดจนเหยือกขาดใจตายหมกศพคาคอนโดย่านบางบัวทองขับเก๋งทิ้งสุพรรณหลบหนีขึ้นรถทัวร์เผยมีอาการป่วยจิตเวชจนสติหลอนตามจับถึงเชียงใหม่หนุ่มป่วยจิตจนมุมหลังฆ่าแฟนสาวหมกคอนโดที่ย่านบางบัวทองพบมีอาการป่วยแต่ไม่ยอมรักษาขาดยาจนอาการกำเริบระแวงจะมีคนมาทำร้ายก่อนใช้หมอนกดหัวแฟนสาวจนเสียชีวิตส่วนแฟนสาวเป็นโรคซึมเศร้าทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีทะเลาะกันบ่อยครั้งค่ะช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งค่ะ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
9: ตราฉลากทอง
8: จึงทำให้ทุกอย่าง
9: กรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
10: เหนียว
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจังหวัดเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพายุถล่มเละโรงเรียนเก่าแก่อุทัยต้นพยอมยักษ์โค่นทับควายแม่ลูกอ่อนพายุฤดูร้อนถล่มชัยภูมิซัดเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มระเนระนาดกว่า10ต้นต้นไม้ล้มทับอาคารศูนย์ราชการพินาศส่วนที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝนตกฟ้าผ่าคนงานขณะให้ปุ๋ยน้อยหน่าเสียชีวิตที่นครสวรรค์ลมหอบหลังคาบ้านปลิวหายกว่า20หลังเช่นเดียวกับที่อุทัยธานีพายุซัดกระหน่ำโรงเรียน2แห่งอาคารไม้เก่าแก่และระบบโซล่าเซลล์เสียหายย่อยยับชาวบ้านวันเด็กนักเรียน70ชีวิตไร้ที่เรียนค่ะมีภาพนายสุนทรแสงผ่องอายุ67ปีชาวตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีออกมาดูควายแม่ลูกอ่อนหลังพายุพัดต้นพยอมอายุกว่า100ปีโค่นลงมาทับขาควายติดคาอยู่ตั้งแต่กลางดึกยันเช้าก็ต้องใช้เลื่อยไม้ก็ต้องใช้เลื่อยตัดไม้ช่วยออกมาค่ะ
1: ค่ะส่วนในหน้าข่าวสดก็มีภาพพิษพายุเสาไฟฟ้ากว่า10ต้นถูกพายุพัดจนล้มขวางถนนชัยภูมิบ้านคว้าใกล้กับบ้านหนองบัวขาวตำบลซีลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้วใกล้กันนะคะยังมีภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยปั๊มหัวใจนะคะนายไพวันปากดีคนงานที่ถูกฟ้าผ่าหมดสติท่ามกลางฝนตกหนักในสวนน้อยหนาบ้านหนองตาแก้วตำบลปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตค่ะส่วนอีกพาดหัวข่าวนึงนะคะเป็นพาดหัวข่าวที่น่าเสียใจกับการสูญเสียเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกช้างป่าทับนะคะถูกช้างป่ากระทืบจนเสียชีวิตค่ะพาดหัวตกใจหมาเห่าช้างทับลานตืบเจ้าหน้าที่ดับหนีไม่ทันร่างแหลกสุชาติสั่งเยียวยาด่วนสลดช้างป่าทับลาน2ตัวรุมทำร้ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานดับขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังซึ่งในภาพนะคะมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่เข้าไปดูที่เกิดเหตุนะคะช้างป่าอุทยานทับลานตกใจเสียงหมาเห่าพุ่งเข้าทำร้ายนายธีรชัยงามสันอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเสียชีวิตในป่าทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทศสั่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียแล้วค่ะ
0: มีประเด็นสหรัฐกับอิหร่านนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวบอกว่า ปิดฮอร์มุสมะกันขอ1เดือนถกอิหร่านคาดยื่นหมูยื่นแมวยังไม่คุยนิวเคลียร์ทรัมป์ยังกักตอบยุติทำสงครามกับอิหร่านอ้างยังไม่เห็นรายละเอียด14ข้อเสนอใหม่รวมถึงคาใจโครงการพัฒนานิวเคลียร์คู่หากอิหร่านประพฤติตัวไม่ดีเจอถล่มซ้ำแต่แหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐคาดใน1เดือนจะเปิดเจรจาได้ในรูปแบบยื่นหมูยื่นแมวโดยสหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลไม่โจมตีอิหร่านและกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสส่วนคดีลักลอบกักตุนน้ำมัน DSI สอบปากคำครบแล้วทั้ง9บริษัทเรือค่ะ
1: ค่ะในเดลีนิวส์มีประเด็นอิสราเอลถล่มยับเลบานอนดับ41ศพอิหร่านตบหน้าทรัมป์เรือน้ำมันแหบวงล้อมประธานาธิบดีทรัมป์ลั่นรัฐบาลเตหะรานต้องชดใช้กรรมอย่างสาสมคู่กลับเปิดศึกกับอิหร่านค่ะ
0: ส่วนในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีภาพข่าวกองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานเปิดฉากยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดนานประมาณ5นาทีที่บ้านปะสีตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเข้าตรวจยึดกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพาย20ใบภายในบรรจุไอซ์300กิโลกรัมแต่ไม่พบกลุ่มคนร้ายคาดหนีกลับประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของกองกำลังบูรพาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตม.สระแก้วร่วมผลักดันชาวกัมพูชา55รายเป็นชาย34หญิง19และเด็กชายอีก2ค่ะซึ่งลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศไทยแล้วจึงนำตัวส่งกลับกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: ค่ะครบถ้วนนะคะทุกประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามและคอมเมนต์ที่เข้ามาให้เราสองคนได้อ่านกันนะคะวันนี้คุณสัสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมราชทัณฑ์ฟันวินัยร้ายแรงออกจากราชการยกกวนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลขาส่วนตัวผู้คุมปมเอี่ยวห้องลับใต้บันไดคุก VIP จีนเทากรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารระบุใจความตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีบริการผู้ต้องขังชาวจีนลักษณะพิเศษหรือ VIP ณเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขอเรียนความคืบหน้าในการดำเนินการลงโทษและกวาดล้างการทุจริตภายในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนโดยดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมทั้งมีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมและได้ขยายผลตรวจสอบพบข้อร้องเรียนผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเรียกรับผลประโยชน์กรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันทั้งนี้ในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการซึ่งขณะนี้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนักท่องเที่ยวแห่กลับจากเกาะช้างต่อคิวเฟอร์รี่ยาวกว่า5กิโลทุบสถิติยาวสุดหยุดยาวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักโดยเมื่อวานนี้บนเกาะช้างจังหวัดตราดเต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับเข้าฝั่งจนเป็นแถวยาวกว่า5กิโลเมตรซึ่งถือเป็นสถิติยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอดเส้นทางที่ตำรวจสภ.เกาะช้างและหน่วยกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกมีการจัดระเบียบจราจรอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้มีการจัดกำลังตำรวจขี่รถจักรยานยนต์คอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าห้องน้ำหรือแวะร้านสะดวกซื้อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่ส น่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ถ้าหมั่นแมวไม่ใช่เรื่องเล็กต้องเลือกที่ใช่ผ่าตัดโดยสัตวแพทย์จริงไหมวางยาสลบแบบไหนมียาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะที่เหมาะกับแมวหรือเปล่าที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ เราผ่าตัดโดยสัตวแพทย์ชั้น1ทุกเคสใช้วางยาสลบแบบดมยาที่ปลอดภัยกว่าแบบยาฉีดและมียาแก้ปวดลดอักเสบนำเข้าจากฝรั่งเศสเพื่อการฟื้นตัวที่นุ่มนวลเลือกคำหมั่นแมวเลือกโรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086 999 7766
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
13: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

ช้าของวันหยุดพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันชัตรมงคลแล้วก็หลายคนก็หยุดยาวลองวีคเอนด์สัปดาห์นี้ที่มีโปรแกรมของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กิจกรรมอยู่หลายอย่างเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นวันที่อากาศร้อนๆอยู่นะฮะพร้อมกับสภาพอากาศที่ต้องระวังตัวเองนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่อาจจะยังคงทำให้หลายคนไม่สบายได้ง่ายเหมือนกันจากภาวะอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดอยู่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาเป็นระลอกนะครับมาเป็นรอบอยู่เหมือนกันจะเมื่อไหร่ยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวเป็นระยะเพื่อให้ได้เตรียมในการรับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วยสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยนะครับเช้าของวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569วันนี้วันชัตรมงคลนะครับวันหยุดของใครหลายคนอยู่รวมถึงผมเองก็เหมือนจะหยุดครับแต่ก็ยังมานั่งจัดรายการพูดคุยกันแล้วก็เลือกเพลงสากลเก่ายามเช้ามาฟังด้วยกันนะครับต้องขอออกตัวนิดนึงว่าเช้าวันนี้อาจจะเจอแดงเดือดคบตาแดงเดือดคบตาตะคืน 3-2 ครับก็เลยอาจจะงงเงียนนิดหน่อยนะฮะนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้านะครับพร้อมกับเรื่องของหาเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เริ่มต้นด้วย The Platters ละกันนะครับกับ The Great Pretender งานในช่วงปี1955นะครับเพลงที่ต้องใช้คำว่าน่าชื่นอกตรมเพลงนี้บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าภายนอกเนี่ยดูแข็งแกร่งดูมีเสียงหัวเราะมีความสุขแต่ข้างในเนี่ยมันจุกมันเจ็บแม่ว่าจะเสมออยู่แล้วเชียว ยังมา 3-2 อยู่นะครับแต่ก็เป็นเกมฮะเป็นเรื่องของกีฬานะก็ว่ากันไปใครรักใครเชียร์ทีมไหนก็ว่ากันต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเล่นกันต่อแหละนะฮะเราก็ชมมันต่อไป8:13 ครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับเช้าวันจันทร์ก็จะประมาณยุค50 60กับเพลงเก่าๆในยุคนี้มาฟังด้วยกันนะครับ

Dolly's Day ครับงานในช่วงปี1954 If I Give My Heart To You คือผู้หญิงเขาอยากจะบอกฝ่ายชายนะประมาณว่าอย่าพึ่งด่วนตอบรับรักในทันทีขอให้คิดถี่ถ้วนก่อนเพราะว่าผู้หญิงเขามีคำถามแหละว่าทำไมถึงรักทำไมถึงเลือกฉันทำไมโน่นนี่นั่นแล้วถ้าฉันให้ใจเธอไปแล้วเธอจะดูแลมันดีไหมล่ะจะรักฉันทั้งหมดจริงใจซื่อสัตย์ตลอดไปไหมจะอยู่ข้างกันทั้งตอนเศร้าหรือว่าหัวเราะไปด้วยกันไหมคือคำถามเหล่านี้ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำถามเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดถามใช่ไหมครับนั่นแหละฮะคือเพลงที่เขาก็ต้องการจะบอกว่าผู้หญิงเขาก็มีคำถามนะฮะว่าถ้าจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็กลัวแหละนะครับเขาก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับที่อยากจะให้อีกฝ่ายนั้นคิดให้ดีก่อนที่จะพูดและคิดให้ดีก่อนที่จะรับปากอะไรเธอนะครับเพราะว่าเธอจำทุกเรื่อง If I Give My Heart To You Dolly's Day

คุณผู้ฟังถามถึง Poppy Love นะครับต้นฉบับต้องเป็นพอลก้านะครับเพราะเป็นงานในยุค50นั่นแหละแต่ว่าดอนนี่ออสมอนนี่เขาเอามาร้องในยุค70นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังถามเกี่ยวกับเรื่องของ Poppy Love นะครับเพลงนี้ก็พูดถึงกับเรื่องของความรักในวัยเด็กนั่นแหละนะฮะที่บางทีผู้ใหญ่ก็มองว่ามันอาจจะประเดี๋ยวประดาวหรอกไม่จริงจังหรอกนะฮะเป็นความรักของวัยรุ่นหรือว่าวัยสดใสนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้ชีวิตข้างหน้าต่อไปที่อาจจะต้องต่างคนต่างไม่ได้เจอกันมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งแหละครับที่ตอนนั้นตัวของพอลก้ากำลังดังนะครับแล้วก็ไปคบกับดารานักแสดงนักร้องอีกคนหนึ่งแหละนะครับแล้วทีนี้ทีมงานทั้งสองฝั่งก็พยายามไม่อยากจะให้คู่นี้เขาต้องมามีความรักซึ่งกันและกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียการเสียงานนะฮะและกำลังดังอยู่ด้วยนะครับก็เลยประมาณว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟนะเดี๋ยวก็เลิกนะฮะแล้วเขาก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาประมาณว่าป๊อปปี้เลิฟของเขาก็คือเป็นเพลงที่ถึงแม้จะเป็นรักในวัยใสในวัยรุ่นในวัยเด็กก็ตามนะครับแต่เขาเองก็มีความรู้สึกที่มันเป็นบริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่เรียกว่าให้ด้วยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรอย่างนั้นแหละครับนั่นแหละคือความรักแบบเป็นเด็กที่เขาแบบตรงไปตรงมานะฮะมีบอกว่าวันนี้ก็ยังแอบสูงอยู่หน่อยนะครับเรื่องของค่า PM 2.5 ฉะนั้นบางครั้งบางพื้นที่ถึงแม้จะดูบรรยากาศท้องฟ้าดูสดใสเห็นดอยสุเทพหรือไปดอยอินทนนท์อะไรอย่างเงี้ยดูอากาศดีๆนะฮะแต่ทะลุมา90กว่านี่ผมก็ว่าเยอะอยู่นะฉะนั้นก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองไว้หน่อยโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวนะครับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย N95 ก็อาจจะต้องมีบ้างเป็นครั้งๆไปเผื่อว่าต้องใช้กิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายนอกอาคารหรือว่าต้องเดินทางมาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเจอตรงไหนที่มีฝุ่นก็พกไว้ด้วยครับหน้ากากอนามัย N95 นะครับแต่ถ้าอยากให้อากาศดีๆนะครับแหมบางทีบางครั้งเราก็ต้องใช่ไหมตอนนี้เขางดเผาจะถึงวันที่สถานะ15พฤษภาใช่ไหมครับที่ยังคงประกาศงดเผากันอยู่นะฮะอย่าเพิ่งเผานะครับขอให้มันมีฝนให้อากาศดีๆจริงๆก่อนค่อยว่ากันอีกทีนะฮะเมื่อคืนนั่งดูบอลนะครับจอใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะฮะแถวๆห้างใกล้บ้านแล้วขณะที่ดูบอลแบ็คกราวด์ของฉากจอใหญ่เนี่ยก็จะเห็นตึกคอนโดมิเนียมสูงตระการตาตระหง่านโดดเด่น1ตึกแล้วก็จะเห็นดวงจันทร์แบบลูกกลมสวยมากอยู่ใกล้ๆคือถ้าเรามองแบบภาพวิชั่นเนี่ยนะฮะข้างหน้าคือจอไว้ดูบอลขนาดใหญ่นะครับเรานั่งอยู่ลานกว้างๆเนี่ยจอขนาดใหญ่เหมือนจอหนังกลางแปลงสมัยก่อนเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีเป็นแท่งตึกสูงๆตึกคอนโดแล้วดวงจันทร์เนี่ยแบบโอ้โหเต็มดวงสวยคือไปท้องฟ้าเปิดที่เห็นดวงจันทร์โดดเด่นมากก็เลยนึกถึงเพลงนี้แหละครับแหมก็เลยขออนุญาตมาเปิดเลยแล้วกัน

0: you
1: เพลงแรกของโลกที่ไปดังบนดวงจันทร์นะครับจริงๆก็คือเขาก็มีเรื่องราวของการเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ใช่ไหมครับนีลอาร์มสตรองแล้วก็อพอลโลใช่ไหมฮะแล้วก็เพลงนี้เขาก็ไปเปิดระหว่างของการลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ด้วยนะครับก็เลยเป็นเพลงที่ดังไปไกลถึงดวงจันทร์จริงๆ Fly Me to the Moon กับ Frank Sinatra นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์อยู่ที่ระยองนะครับเขาบอกว่ากำลังจะเดินทางกลับเชียงใหม่ก็แปลว่าไปแอวทะเลสัปดาห์นี้นะฮะหนีร้อนทางเหนือไปเจอร้อนทางนู้นแต่ร้อนทางนู้นมันมีลมไงมันมีทะเลมันมีอากาศที่มันมีลมพัดอ่ะนะครับมันคนละฟีลกันใช่ไหมฮะถึงเขาจะร้อนอีกแบบนึงแต่ก็เป็นร้อนแบบมีความสุขอ่ะริมทะเลใช่ไหมได้ทานอาหารทะเลด้วยแล้วก็ภาพสวยๆนะครับช่วงนี้คนหนีไปทะเลกันซะเยอะอ่ะก็ถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่หลายคนอาจจะมีโปรแกรมของการเดินทางพอมีสตุ้งสตางค์เดินทางเที่ยวในบ้านเราก็ตามสบายครับไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ไหวยังไงก็เที่ยวใกล้ๆบ้านอย่างห้วยตึงเท่าบ้านเราก็มีนะทะเลไม่ได้ไกลมาจากเชียงใหม่เท่าไหร่ครับห้วยตึงเท่าเขาก็มีอยู่นะครับหาดทรายต่างๆก็ยังพอให้ได้แบบจินตนาการตามนั้นไปก่อนนะครับก็ประหยัดงบไปนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเหมือนเขานะครับโอ้ยเห็นภาพแล้วอิ

ตอนเรื่องให้ในรายการนะครับก่อนนั้นก็ Cliff Richard and the Shadows Summer Holiday นะครับก็เป็นฮอลิเดย์ของคุณผู้ฟังหลายท่านที่ได้ผ่อนคลายความสุขกันไปนะครับตั้งแต่วันแรงงานจนถึงวันนี้นะครับวันจัตรมงคลแล้วก็ต่อด้วย Return to Sender ของ Elvis Presley นะครับเบรกครึ่งชั่วโมงตรงนี้ผมแถมให้อีกสักเพลงก่อนพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อนะครับที่ตรงนี้อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังทางคลื่นหน้าปัดวิทยุ FM 100.75 เนี่ยฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net นะครับดีนมาร์ติน

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: หลายคนเข้าใจผิดว่าผมบางต้องปลูกผมแต่จริงๆแล้วหลายคนเริ่มผมร่วงวันละนิดจนวันนึงผมบางลงเรื่อยๆและเริ่มเสียความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวค่ะถ้าคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้ตอนนี้ Wellness Clinic เปิดให้บริการแล้วค่ะที่สาขาเชียงใหม่ที่นี่มีการส่องกล้องตรวจวิเคราะห์รากผมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับคนที่อยากให้ผมหนาแข็งแรงสุขภาพดีอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องปลูกผมค่ะสอบถามหรือจองคิวปรึกษาค้นหา Wellness Clinic ที่ Facebook ผมหนาได้ไม่งอปลูกตรงที่ Wellness Clinic ค่ะ
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เป็นเพลงที่มักจะถูกถามถึงเข้ามาในการเปิดช่วงเพลงสากลอยู่บ่อยมากแล้วก็มีศิลปินหลายคนก็นำมา cover อยู่เยอะครับและคนรู้จักกันดีกับ Stand By Me กับงานของ Ben E. King นะฮะแล้วก็โด่งดังมายาวนานจริงๆเชื่อไหมครับว่าเพลงนี้เขาได้แรงบันดาลใจจากเพลงเพลงหนึ่งของแซมคุกที่เขาร้องเอาไว้ก่อนในนั้นที่เป็นเพลง Gospel นะครับชื่อเพลงว่าแซมคุกนะครับที่ร้องว่า Stand By Me Father นะครับซึ่งตอนนั้นสไตล์ของการร้องของแซมคุกเนี่ยตัวของเบนอีคิงเขาชื่นชอบมากจริงๆแล้วเพลงนี้ต้องบอกว่าเบนอีคิงเนี่ยได้แรงบันดาลใจของการเขียนเพลง Stand By Me จากอีกเพลงนึงขึ้นมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นเบนอีคิงเขาเป็นสมาชิกของวง The Differ นะครับตัวของThe Differ เนี่ยก็มีผู้จัดการวงแหละนะครับที่ต้องคอยคัดเพลงเพื่อออกผลงานเบนอีคิงก็เลยเขียนเพลง Stand By Me นี่แหละจริงๆเขาเขียนเพื่อใช้ร้องเป็นของขวัญในวันแต่งงานกับภรรยาของเขาอ่ะนะครับร้องเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบด้วยเหมือนกันก็เลยนำเสนอเพลงนี้ให้กับ The Drifter สุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้จัดการบอกว่าเพลงนี้ไม่น่าจะเข้ากับวงในห้วงเวลานั้นนะครับก็เลยนั่นแหละครับถูกดองเอาไว้อยู่ระยะหนึ่งจนตัวของเบนอีคิงอ่ะแยกมาเป็นศิลปินเดี่ยวตอนที่เขาเป็นสมาชิกของ The Drifter เนี่ยเขาชื่อว่าเบนจามินเออร์เนลสันแต่พอเป็นศิลปินเดี่ยวก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเบนอีคิงแล้วก็เพลงนี่แหละครับ Stand By Me เนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวของเขาเองด้วยจนเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละครับเกือบจะดังอยู่แล้ว Drifter นะครับสุดท้ายก็มาดังด้วยผลงานเดี่ยวของเขาเอง

ริกกี้นิวสันนะครับตอนนั้นผมเล่นงานของป้าเป็ดมาฟังด้วยกันนะครับเพชรจุฬาคราสกับดาวทาวครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.5 ครับคุณผู้ฟังถามถึง The Beatles and I Love Her ครับ

ครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะครับในชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าติดตามรับฟังกันยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงถึง9โมงตรงนี้นะครับที่สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 พร้อมกับเพลงที่แนะนำเข้ามาฟังด้วยกันทางไลน์ครับ ID Line ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็น ID Line ของอสมทเชียงใหม่และก็สมาชิกที่เป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มกับเรา Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ก็แชร์ข่าวสารเกิดสาระน่ารู้เรื่องราวดีๆแบ่งปันกันในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับ

การเคลื่อนไหวที่งดงามเหมือนดุจดังกวีที่มันลื่นไหล Poetry in Motion ของเจนนี่ชิรสันครับคุณผู้ฟังก่อนนั้นถามถึงเข้ามากับงานของป้าสู่ก็ยังคงเป็นเพลงเศร้านะครับโดยที่เป็นเศร้าไม่ได้มาจากหนังแต่ว่ามาจากคนที่ไปดูหนังทำให้เราเศร้าสู่ทอมสันนะครับกับ Sad Movies จากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาทางไลน์ขอบคุณมากๆครับ

คงต้องทิ้งท้ายด้วยงานของ Bobby V เพลงนี้แหละครับ Modern I Can Say ที่หลายคนรู้จักกันดีน่าจะเป็นเพลงสากลแรกๆที่ทำให้ผมได้ร้องเพลงนี้ได้จนจบเพราะมันร้องง่ายคำมันง่ายดี yeah. พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกานะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าในช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ยามเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจสภ.บางบัวทองรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวหมกคอนโดที่สภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดินทางมารับตัวนายนิติรันอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังก่อเหตุฆ่าน้องดรีมแฟนสาวอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและหลบหนีขึ้นรถทัวร์มาเช่าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่โดยญาติอ้างว่าป่วยทางจิตแต่ถูกตำรวจสืบสวนภาค5จับกุมตัวได้ที่โรงแรมในตัวเมืองนำตัวมาควบคุมไว้ที่สภ.แม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงสภ.แม่ปิงและนำตัวออกจากห้องควบคุมตัวมาลงบันทึกประจำวันซึ่งนายนิติรันได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าน้องดรีมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเดินออกไปยังสภ.แม่ปิงและพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนสภ.บางบัวทองได้อ่านหมายจับโดยมีหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองก่อนนำตัวขึ้นรถตู้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีโดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีในช่วงสายของวันนี้ผู้ว่าชัชชาติแจงยังไม่หนุนใครลงสมัครสก.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์หลังถูกถามเรื่องที่มีผู้สนใจจะลงสมัครสก.นำรูปและชื่อไปประกอบการหาเสียงโดยผู้ว่าชัชชาติแจ้งว่าขณะนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนผู้สมัครท่านใดและในอนาคตหากจะสนับสนุนใครจะเป็นผู้แจ้งเองส่วนกลุ่มเบเทอร์แบงคอกเป็นชื่อที่เคยใช้ตอนเริ่มหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วและปัจจุบันเลิกใช้ไปนานแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มเบเทอร์แบงคอกที่ตั้งมาใหม่นี้พร้อมยืนยันว่าพร้อมจะทำงานร่วมกันกับทุกคนแต่ขอความร่วมมือไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนกรุงเทพว่าสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่นายชัชชาติยังไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าจะลงสมัครเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยหรือไม่โดยเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานายชัชชาติระบุว่าจะประกาศความชัดเจนหลังหมดวาระในวันที่21พฤษภาคมแต่ยอมรับว่าได้คิดนโยบายไว้แล้วและเคยยืนยันว่าหากลงสมัครชอบลงในนามอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีขึ้น29มิถุนายนโดยกำหนดเปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่อาคารกีฬาเวท20เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงยึดอะโวคาโด30

0: 8กล่องเตรียมข้ามแม่น้ำเหืองไปลาวกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2106อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจัดกำลังพลออกลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ตามพื้นที่แนวชายแดนบริเวณริมแม่น้ำเหืองบ้านหาดเจริญตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านตรวจพบความเคลื่อนไหวบุคคลที่คาดว่าจะลักลอบขนย้ายสินค้าเมื่อแสดงตัวขอตรวจสอบบุคคลดังกล่าวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบสามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลไม้ประเภทอะโวคาโดบรรจุในกล่อง38กล่องซึ่งคาดว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าโดยมีชอบทางนี้ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและจะดำเนินการส่งมอบให้กับหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จ

รับต้นเพลงแรกพิเศษให้กับคนที่เขาอยู่แถวๆริมชายหาดเช้าวันนี้แล้วก็จะเดินทางกลับเชียงใหม่วันนี้ด้วยนะครับเดินทางกลับปลอดภัยนะฮะก็บรรยากาศริมทะเลสบายๆคลายร้อนได้เยอะใช่ไหมครับสำคัญที่สุดอย่าลืมของฝาก9นาฬิกากับอีก12นาทีนะครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับเลือกเพลงทะเลไม่เคยหลับ The Impossible มาเริ่มต้นทักทายกันนะครับที่ตรงนี้นะฮะ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ครับ

วงชาตรีนะครับอธิษฐานรักช่วงนี้อยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงจากทีวีเดเร็กฝากเอาไว้กับเรื่องของยุงที่ยังเป็นพาหะนำโรคนะครับต้องระวังทั้งไข้เลือดออกที่มีเป็นโรคประจำปีไปแล้วนะครับไข้มาลาเรียหรือจะเป็นชิคุนกุนยาขณะเดียวกันเองเนี่ยแมลงก็ยังที่จะนอกจากสร้างความรำคาญเวลาเราอยากจะพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็มีอาการแพ้แมลงนะครับเกิดผดผื่นคันอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองครับไม่ให้มาก่อกวนเราตัวของสมาร์ทการ์ดเนี่ยเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะครับและมันก็ใช้งานง่ายด้วยเนี่ยแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องการเครื่องเนี่ยจะเป็นพัดลมนะครับที่มีกำลังแรงพัดลมเนี่ยดูดทั้งยุงแมลงเข้าไปข้างในและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยกับคนในบ้านรัศมีครอบคลุมทั้งพื้นที่เนี่ยประมาณ100ตารางเมตรต่อ1เครื่องปกติมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาเครื่องละ 1,990 บาททีวีไดเรกแถมเพิ่มเติมเข้าไปกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมราคาทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท้องตลาดขายทั่วไปอยู่ที่ 3,370 บาทโทรสั่งซื้อผ่านทีวีไดเรกตอนนี้ครับราคาเบาๆได้ครบเซต1ใบเทามีทอนราคาแค่990บาทได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับย้ำที่990บาทสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่026660008นะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกนะครับพิเศษให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชริมชายหาดและเก้าอี้หนึ่งตัวแถวแถวขนอมคนเมืองค่อน

พิงค์แพนเตอร์นะครับรอยเท้าบนผืนทรายวันนี้ก็วันหยุดพักผ่อนแต่ว่าทางไลน์ก็ยังคงคึกคักนะครับถ้าใครเข้ามาเป็นเพื่อนกันพร้อมกับภาพบรรยากาศของการฟังรายการอสมทเชียงใหม่ตามที่ต่างๆนะครับขอบคุณมากๆมีคุณผู้ฟังฝากเพลงโอเคอายฟ้าดินของ Power Band อยู่แล้วเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็มีพิษรักนะครับ The Hot Pepper Single แล้วฮะแล้วก็ถ้าเธอยังรักของ The Generation โอเควันนี้มาแนวนี้กันเลย หลายเพลงทีเดียวตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดอีกเพลงหนึ่งของ Grand X แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับแผ่นของ Grand X มันยังมาดึงจึกกึกฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมหาเพลงนี้ก่อนแป๊บนึงบางทีก็เนี่ยแหละฮะอ่ะถ้าเธอยังมีรักเจอละได้เลยของ The Generation ก่อนละกันนะครับพอดีฟังเพลงนี้นานมากแล้วเหมือนกัน

0: แบรนด์ X นะครับพบรักก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึงถ้าเธอยังมีรักของ The Generation นะครับก็เพลงเก่าในช่วงของยามเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะไล่เรียงกันไปตามยุคสมัยนะครับคงไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเพลงยังไงดีล่ะบางทีผมใช้คำว่าธีมเพลงแนวเพลงอารมณ์เพลงดีกว่าที่มันต่อเนื่องสมูทกันเฉยๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเพลงที่อาจจะเก่ามาอีกยุคนึงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จัดให้เป็นในวันเช้าวันถัดไปนะครับก็จะจัดเป็นกลุ่มรูปแบบของแนวเพลงไว้ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่แนะนำเข้ามาเป็นเพื่อนกันยามเช้าช่วงนี้ผมอยู่กับความสดชื่นสดใสที่ชื่นฤทัยคาเฟ่ครับแค่ชื่อร้านเขาผมก็ชื่นใจแล้วแหละก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วชื่นใจชื่นฤทัยคาเฟ่ที่สันป่าตองนะครับคาเฟ่สีเขียวสวยครบจบที่เดียวกับบรรยากาศดีๆที่คุณสามารถไปนัดพบเพื่อนๆนะเป็นแบบครอบครัวไปนั่งทานข้าวด้วยกันกวนแก๊งจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆคือห้องเขามีพื้นที่ในการจัดห้องจัดงานเลี้ยงประชุมนะครับขนาดกลางขนาดเล็กได้หมดเลยนะฮะ80-100คนจัดเป็นเซตเมนูอาหารก็ได้นะครับโดยเฉพาะอาหารเหนือของเขาก็มีทั้งนำเสนอเลยแกงฮังเลของเขาอร่อยแล้วก็ไส้อั่วนะครับเห็นว่ามีการออเดอร์เป็นแพ็คส่งขายได้ด้วยนะครับแต่ถ้าวันนี้นะฮะเมนูแบบSummer Super Fresh แล้วก็หลังจากคุณทานกับข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนำเสนอนะครับเครื่องดื่มสดชื่นที่เขาครีเอทดีไซน์ของมาออกมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเห็นแล้วมันต้องมีการถ่ายภาพก่อนจะชิมก่อนจะทานนะครับเพราะว่าเขาออกแบบไม่ได้สวยแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับอยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกับอากาศร้อนๆไปผ่อนคลายกับเมนูของหวานเย็นๆอร่อยๆสดชื่นหน่อยเนี่ยผมว่าเพลินทีเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของเมนูกับข้าวแล้วก็ยังคงย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องรวมถึงยำส้มโอสูตรโบราณนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูนำเสนอเลยก็คือกุ้งราดซอสมะขามแล้วก็แกงคั่วหมูย่างใบชะพลูอันนี้ต้องสั่งแต่ถ้าเป็นเมนูแกงเผ็ดต่างๆเนี่ยเครื่องแกงเขาเข้มข้นมากกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหเพลินทีเดียวกินข้าวอร่อยนะครับพูดแล้วก็9โมงครึ่งอยู่นะฮะยังพอมีเวลาเขาเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้านะครับกับชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายเดินทางไปสันป่าตองนะครับคุณจะเห็นแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดเห็นโรงพยาบาลสันป่าตองใช่ไหมครับปากทางบ้านขวงมื่นนะฮะจากปากทางเข้าบ้านขวงมื่นก็เจอพิกัดนี้แหละครับหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็น LINE ID ของเขาด้วยนะครับโทรตรงก็ได้เข้าเป็นเพื่อนใน LINE ID ของเขาก็ได้ครับที่063-096-7000นะครับกับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวในสันป่าตองที่ชื่นฤทัยคาเฟ่นะครับพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้ายังอยู่ในชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมู

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาท
2: ปกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

2เพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานี้คือต้องการสื่ออะไรแน่ครับพอเปิดเพลงปุ๊บ3 2มาปั๊บนั่นไงตั้งแต่พิษรักและฮอตเพปเปอร์ไอ้แล้วก็ว่าเขาจะขอเพลงแหมเป็นพิษเมื่อคืนดังเดือดเข้าตาครับเหนื่อยจริงๆอายฟ้าดินครับก็จริงๆไม่ถึงขั้นอายนะฮะเล่นอย่างสมศักดิ์ศรีอยู่ครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกนะจะโดนไปก่อน 2-0 ครึ่งหลังไม่เกิน10นาทีก็ตามติดจนถึงเสมอไอ้เราก็คิดว่าจะเกมอยู่ในทรงๆนี้ไปเรื่อยๆก็ยังสวยๆอยู่ 3-2 ซะงั้นนะครับก็ power band ฮะขอบคุณมากๆเปิดปุ๊บมาแล้ว 3-2 ปั๊บ คืออย่าง เข้าใจได้นะอ่ะโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่มันผ่านพ้นไปแล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่อยากพูดถึงละมันเป็นอดีตครับ

0: เมื่อวานนี้ถ้าเราเปิดเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญวันอาทิตย์เนี่ยหงปีกหักนิ้วโอ้ก็นั่นแหละครับเพลงหงปีกหักคุณผู้ฟังส่งมาทำไมครับเขาบอกว่าคิดเสียว่าเมื่อคืนโดนผีหลอกครับโอเคเราสู้กันต่อไป You Never Walk Alone เข้าใจมั้ยครับได้เวลาสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับช่วงนี
1: ้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังเคยมีอาการเมาไหมครับเมาที่ไม่ใช่เมารถเมาเรือไปเหนือล่องใต้แฮหรือไม่ใช่เมารักคลั่งรักไม่ใช่นะครับเมาที่ว่านี้ก็คือเมาไหนเมานั่นเมาไม่เลิกเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ทุกเมื่อจากปกติเดิมๆเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับ สภาพสติสตังหายเกลี้ยงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการควบคุมตัวเองหายไปแล้วงี้ถ้าเมาขึ้นมาจะขับรถได้เหรอครับ
3: ขับได้ไม่เมาไม่มีปัญหาถึงบ้านแน่นอน
4: เฮ้ยพี่ขอแข็งวางใจได้ขับไม่เร่ง
3: แต่บิดเยอะไอ้น้องกุญแจพร้อมรอสตาร์ทต้องกลับบ้านจะกลับด้วยกันนะเป่า
2: แค่เสียงก็เปลี่ยนไปแล้วครับเดินน่ะจะยังไม่ไหวเลยครับอย่าฝืนโอมสติจงมาสงสัยไหมครับว่าทำไมเมาแล้วจึงห้ามขับรถบางคนคิดว่าการขับรถขณะเมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแต่ผลข้างเคียงส่งผลเสียหลายด้านต่อการขับขี่ที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระบบประสาทจะทำงานต่างไปจากเดิมเกิดความรู้สึกมึนเมาเวียนหัวปวดหัวสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถสูญเสียการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินและการตัดสินใจช้าลงการประมวลผลของสมองช้าลงการคาดการเหตุการณ์เบื้องหน้าลดลงการตอบสนองต่อการชนจึงน้อยลงไปด้วยบางคนเมาแล้วง่วงซึมยังทำให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่ได้ตาพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้มองทางได้ไม่ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลข้อไหนก็ล้วนแต่นำไปสู่ความเสี่ยงหากต้องขับรถขณะมึนเมาครับมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันดีกว่าลองฟังข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุช่วงเวลา7วันการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,437 รายผู้เสียชีวิตรวม317รายด้วยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการดื่มแล้วขับเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์2566สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับรถมีให้เห็นกันตลอดนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเมาแล้วจะฝืนขับรถกันไปเพื่อผมมองไม่เห็นข้อดีใดๆเลยถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเมาแล้วโทษของการเมาแล้วขับกับความผิดทางกฎหมายไม่ธรรมดานะครับถ้าทำผิดครั้งแรกถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ4คะแนนยังไม่พอครับมีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทแล้วถ้าทำผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน2ปีศาลลงโทษจำคุกและปรับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับส่วนคนทั่วไปใช้เกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับกรณีดื้อไม่เป่าแอลกอฮอล์ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีหากเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีและปรับตั้งแต่40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วยต้องบอกว่าโทษของการเมาแล้วขับถือว่ารุนแรงมากนะครับและนี่เป็นความผิดทางกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงเวลาแล้วครับดื่มไม่ขับลดการสูญเสียเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนมีความปลอดภัยครับ
1: รายการ

0: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
1: ติดตามรับฟังกันได้นะครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเพลงซ้ำเติมของคุณธเนศเอาไว้โอกาสหน้ายังไม่อยากเปิดตอนนี้

0: ทำถึงเพลงนางนวลนะครับ
1: อยู่ที่ใจเจ้านางนวล
0: เสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกานะครับกลับมาชั่วโมงหน้าฟังเพลงกับน้องอ้อมธนินีกันต่อนะฮะติดตามข่าวที่เมืองเหนือนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงบ่ายๆกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติครับ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับขอบคุณมากๆที่ซ้ำเติมเข้ามากันเพียบเลย32ขอบคุณและบุญรักษาครับ

0: เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลปิดถนนเทพรัตน์หลังรถ10ล้อบรรทุกลิเธียมไหม้ทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายหนักความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมไฟไหม้หนักเมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครโดยเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกไฟไหม้จนร่อนออกหมดแล้วเช้าวันนี้ยังปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพมหานครไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเธียมที่อยู่บนถนนยังมีกลุ่มควันต่อเนื่องทำให้ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาพอเปิดเผยผลสำรวจวิกฤตปากท้องไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินดีขออภัยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินตึงมือถึงขั้นไปต่อไม่ไหวเริ่มหมดหวังทำงานหนักแค่ไหนชีวิตก็ขึ้นยากศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติร่วมกับ IFD Poll แถลงผลสำรวจเรื่องวิกฤตปากท้องตึงร่อแร่หมดหวังพบตัวเลขที่น่ากังวลประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.31 กำลังเผชิญภาวะการเงินครัวเรือนที่เริ่มตึงมือจนถึงขั้นไปต่อไม่ไหวขณะที่มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติประเด็นสำคัญที่สะท้อนความเปราะบางคือสายป่านทางการเงินโดยหากขาดรายได้กระทันหันประชาชนร้อยละ 78.62 จะสามารถประคองตัวอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนและในจำนวนนี้กว่าร้อยละ65อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นซึ่งทางรอดสุดท้ายส่วนใหญ่คือการขายทรัพย์สินกู้หนี้ยืมเงินหรือย้ายกลับไปพึ่งพาครอบครัวเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดร.กฤติศักดิ์วิเคราะห์ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าปัญหาเงินในกระเป๋าคือการสูญเสียสุขสภาพในหลายมิติโดยประชาชนร้อยละ98กังวลว่าเศรษฐกิจย่ำแย่จะกระทบต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและโอกาสของลูกหลานนอกจากนี้ยังพบสัญญาณอันตรายเมื่อคนไทยร้อยละ 90.87 ระบุว่าการทำงานหนักในปัจจุบันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้เหมือนในอดีตล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าภาครัฐไม่ใช่ที่พึ่งแรกในยามวิกฤตโดยร้อยละ69เลือกจะพึ่งพาตนเองและเครือญาติเป็นหลักซึ่งดร.เก่งศักดิ์ยังได้เตือนว่าวิกฤตนี้ยืดเยื้อต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่คือการล่มสลายของทุนมนุษย์และสุขภาพจิตของคนในประเทศที่ถูกบีบคั้นอย่างต่อเนื่องอิหร่านเผยได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากสหรัฐแล้วสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้มีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความกังขาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกโซเชียลของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหน ่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
7: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

่ามาลมพัดหวนค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีลมเนาะเชียงใหม่เอ๊ะหรือมีเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีแต่ฝนเนาะทางแม่ริมนี้ฝนตกเยอะเลยช่วงบ่ายเย็นๆบ่ายแก่ๆนะคะแถวบ้านเนี่ยตกมาอุ๊ยฝนตกอ้าวแดดออกดูแววแล้วน่าจะมาไม่นานสรุปยังคิดไม่ทันเสร็จเลยนะคะเอาฝนหยุดแล้วหรอก็ไวเกินนะคะยังไม่ทันได้พื้นเปียกเลยรู้แค่ว่าแบบอ้าวเหมือนจะมีฝนนะพอดูไปสักพักอ้าวหยุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างคะก็อาจจะได้ชุ่มฉ่ำบ้างในบางพื้นที่คลายร้อนได้ในบางจุดแต่ฝุ่นก็ยังมีอยู่นะส่วนจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตไฟไหม้ต่างๆนี่ก็ลดปริมาณลงเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็สดชื่นนะสำหรับเช้าวันหยุดอีก1วันวันฉัตรมงคลด้วยนะคะ4พฤษภาคมวันนี้ค่ะหยุดยาวต่อเนื่องนะคะเป็นลองวีคเอนด์เลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อาจจะได้เบรกกันนะคะบางท่านก็เดินทางท่องเที่ยวเดินทางระยะสั้นระยะไกลนะคะมีเวลาอยู่นะนะคะก็จริงๆแล้วนับวันเนี่ยมันก็ใกล้ๆกันกับสงกรานต์เหมือนกันหมายความว่าจำนวนวันหยุดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นบางช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปไปช่วงนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่การจราจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางที่จะไปท่องเที่ยวระยะที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่างกรุงเทพไปชลบุรีกรุงเทพไปเที่ยวเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเที่ยวทะเลหน้าร้อนก็ต้องแบบว่าทะเลใช่ไหมนะคะนั่นก็รถติดนะคะในหลายจุดเหมือนกันนะคะการเดินทางก็คึกคักก็ระมัดระวังส่วนสายเหนือค่ะใครมาแอลดอยพ่องบนดอยนันท์ยังหนาวอยู่นะอากาศเย็นเช้าๆนะคะแต่นักท่องเที่ยวก็บางตานะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงพีคนะคะการเดินทางแน่นอนว่าขึ้นดอยก็ได้ชมวิวชมธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็อาจจะดูเรื่องของน้ำมันเป็นหลักส่วนคนใช้ไฟฟ้าก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันได้วันนี้หยุดอีก1วันนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่กับทรินีธีคพรค่ะ2ชั่วโมง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะต่อจากช่วงของพี่เอวสุรมนะคะวันนี้พี่เอตาจะปรือนิดนึงนะคะเพราะว่าแดงเดือดเข้าตาเมื่อคืนใครเชียร์ทีมไหนนะคะพี่แดงหรือว่าหงแดงนะคะทั้งพี่แดงและหงแดงนะคะตาแม่นะก็เสียดายเหมือนกันเนาะนะคะก็ติดตามดูนะคะเห็นเขาแชร์คลิปกันไปดูนะคะโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ว่ากันไปเนาะกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะคะใครชนะก็เฮหน่อยนะเมื่อคืนนี้นะคะ Mcard Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะก็ติดตามฟังด้วยการออนไลน์เหมือนเดิมแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะคะแล้วก็ที่ radio.network.mcard.net นั่นเองนะคะวันนี้วันหยุดพิเศษแน่นอนว่าเราก็จะได้แถมนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นโบนัสนะคะแต่อาจจะมีบางเพลงที่ เปิดให้คุณผู้ฟังไม่ครบนะคะวันเสาร์ก็มีติดค้างอยู่เหมือนกันนะคะทางใต้ที่ขอมาสุราษฎร์ธานีนะคะลืมไปเลยนะคะเปิดไม่ครบนะคะบางทีพูดไปเปิดไปหาไปอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ใช้นี่ละกันเนาะมีหลายๆเพลงที่แต่คุณผู้ฟังไว้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเราเพลงเก่านิดนึงนะคะวันนี้ฟังเพลินๆแถมนะคะสวัสดีคุณอโนไทยค่ะจากแม่ฮ่องสอนนะคะเริ่มต้นวันใหม่นะคะแน่นอนว่าก็จะได้เจอสิ่งดีๆนะคะขอให้ดีทุกวันดีแน่นอนนะคะคิดดีอยู่ละนะคะมันก็จะไปในทางที่ดีเนาะเขาบอกว่ามีแรงดึงดูดนะคะกดแรงดึงดูดคิดดีเอาไว้ค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะแย่บ้างในบางครั้งก็จ้างมันเตอะจ้างมันนะคะก็เรียนรู้กันไปในทุกๆวันนะคะทำไมซึมคะเป็นซึมวะหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ผิดนะคะไม่เป็นไรฟังเพลงด้วยกันจะได้หายซึมเอ๊ะหรือซึมกว่าเก่าเออนะคะก็ฟังด้วยกันนะคะ 100.75 อสมทค่ะคุณฟ้าห้ามนะคะบะหมี่ลมเลยนะคะเงียบเลยค่ะตอนนี้ใบไม้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะดูละนะคะแต่ดูจากจังหวัดอื่นในศรีสะเกษโอ้โหชัยภูมิลมอะไรจะแรงขนาดนั้นนะคะดูภาพต้นมะพร้าวนะคะที่มันโอนเอ็นไปกับแรงลมนี่มีความรู้สึกว่านึกถึง
ตอนเด็กๆ เนาะที่มีข่าวพายุเกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้เห็นแล้วก็น่ากลัวมากทำไมมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะนะคะคุณบอยค่ะกทม.พบการตามสัญญาเพลงเก่าที่ถูกใจอยากฟังเดิมๆของนกจริยาสรณคมนะคะส่วนใหญ่เพลงของคุณนกจริยาเนี่ยถ้าพูดถึงก็จะนึกถึงเพลงอะไรนะน้อยใจใช่ไหมเพลงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครขอเท่าไหร่เนาะนะคะคุณอังเคิลเจค่ะเมื่อวานแห่นางแมวได้ผลตกมา5นาทีไว้ค่อยหอแห่ใหม่ใช่ไหมเอ็นดูแมวเนาะบางที่เคยเห็นนะเขาแห่นางแมวเขาใช้ตุ๊กตาแมวสงสารแมวนะ5นาทียังดีนะแถวบ้านไม่ถึง5นาทีฮะหายไปแล้วคุณพวัชค่ะนะคะวันนี้วันจันทร์วันหยุดนะคะคุณนิตยาบุญสูงเนินก็มาเจ็บน้อยเดียวนะเจ็บนิดเดียวนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็เพลงฮิตเพลงหนึ่งของคุณนิตยาบุญสูงเนินนะคะงั้นเดี๋ยวทยอยเปิดให้ได้ฟังแต่เพลงนี้ที่ติดคุณผู้ฟังไว้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังหรือเปล่านะคะพี่แอลขอไว้แล้วก็ยังไม่ได้เปิดนะเพลงนี้หัวใจขอมาของพี่ตินานะคะแต่เบรกหน้านะคะต้องขออนุญาตหนึ่งเบรกเพราะว่าเราเป็นช่วงพิเศษเนาะก็เลยจะพิเศษช่วงของเพลงสัตว์นะคะก็จะแอบเป็นลูกทุ่งอินดี้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเพลงคำเมืองนี้ก็ได้เหมือนกันนะนะคะถ้าเกิดว่าช่วยเลือกกันเนาะสำหรับช่วงของเวลาเพลงสัตว์นะคะงั้นเป็นเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพลงจากพี่ตินาเดี๋ยวรอคุณฟังก่อนนะว่าคุณฟังได้ฟังหรือเปล่าเจ็บนิดเดียวนะคะคุณพวัตเขา

เจ็บนิดเดียวค่ะมาตอนฉีดยาใช่ไหมนะคะคุณหมอบอกว่าเจ็บนิดเดียวแต่พอดีว่าฉีดเป็นไทรอยเอ๊ะไทฟอยเนาะโอ้โหหลังจากนั้นแหละทำโมสังโคนแขนบวมเออนะคะสมัยก่อนตอนเด็กๆต้องแบบว่าคุณหมอก็จะไปแบบว่าฉีดยาหลายๆโรคเลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีไทฟอยด์นี่แหละทรมานสุดนะคะจากคุณนิตยาบุญสูงเนินนั่นเองนะคะคุณพงษ์หวานขอไว้นะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075นะคะคุณปิ่นค่ะทางไลน์ Open Chat บอกว่าโอ้เซอร์ไพรส์มากนะคะน้องอ้อมทันพายุเกตอนนั้นก็เด็กมากๆนะคะเด็กคือก็รายละเอียดเนี่ยตอนนั้นก็ยังน่าที่จะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เห็นข่าวเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ละปีพอมีพายุเกิดขึ้นทีเขาก็จะนำเสนอแบบว่าพูดถึงพายุเกก็ไปรีมายถึงพายุเกตลอดเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ติดหูมาตลอดนะว่าพายุเกนะมันสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางใต้นะคะมากเหลือเกินนะคะที่ชุมพรใช่ไหมคะที่ปทิวนะคะเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะพายุแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ปี32เนาะประมาณนั้นก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะที่ในต่างประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบอินเดียอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระดับความรุนแรงนะคะระดับที่5ซุปเปอร์ไซโคลนอะไรอย่างงี้ถ้าเทียบกันนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะคุณหมอชาวบ้านว่าตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะตกมา5เมตรนะแดดมาเรื่องหน้าที่จะใกล้เคียงกันนะประมาณนั้นนะคะแวบเดียวเท่านั้นเองนะคะก็เสียดายเหมือนกันเนาะอุตส่าห์ตกนะคะนึกว่าจะได้อุ๊ยเย็นสบายนะคะมันหยุดเปล่านะคะคุณแสงดาวค่ะวันนี้อยากฟังเพลงของอุ้ยรวิวรรณนะคะมองวันที่ผ่านไปเก่าไปไหมเปิดได้ค่ะวันนี้วันหยุดพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวเลือกให้ได้ฟังด้วยกันส่วนเพลงเดิมๆของนกจริยาที่ขอมาจากกทม.วันนี้เดี๋ยวอาจจะดูห้อมก่อนเนาะเอาเพื่อนๆจะมาเข้าใจดูจังหวะนะคะว่าเดี๋ยวจะลงได้ช่วงไหนดีนะคะเพราะว่า เพลงเร็วนิดนึงเนาะเดิมๆนะคะแดนเลยทีเดียวคุณนกจริยาหรือถ้าเปลี่ยนเพลงนะคะก็จะได้ฟังตอนนี้เลยค่ะเปลี่ยนไหมคะ จงใจสุดฤทธิ์คุณฟ้าห้ามค่ะอยากฟังสายลมลวงล่ะคะกำลังนึกก่อนว่าใช่เพลงของคุณธีรสารจิมานนท์หรือเปล่าหรือว่าคุณวารุณีนะคะถ้าเป็นคุณวารุณีจริงๆก็คิดถึงคุณวารุณีเหมือนกันนะคิดถึงเธอจะเลือกใครเงี้ยนะคะ

ถ้าเป็นสายลมรวงสายลมรวงขออภัยนะคะเป็นเพลงเก่าของ President นะคะซึ่งคุณอ้วนวารุณีเนี่ยเอามาร้องอีกทีหนึ่งเนาะนะคะนั่นเป็นเพลงนี้ละกันเนาะก่อนนะคะสำหรับคุณฟ้าห้ามที่ขอมานะคะทางไลน์ของเราอีกหนึ่งเพลงค่ะ MCOT CM 10075นะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio 100.75Megahertz นะคะมาไหมโอเคเราก็ลุ้นเหมือนกันนะเพลงฮึบฮึบมาก่อนมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ย

ายลมลวงนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมาวันนี้สมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะฟังด้วยกันกับทรินีทิคพรนะคะ

สายลมลวงค่ะคุณวันวารุณีสุนทรีสงฆ์นะคะคุณผู้ฟังฝากห้ามเลิกไว้นะคะวันนี้ทางไลน์ของเราค่ะ MCOT CM 1007ค่ะจริงๆก็คิดถึงคุณจิรศักดิ์ชิมานนท์เหมือนกันเพลงลมลวงใช่ชื่อเพลงจะคล้ายๆกันค่ะเราจะ75นะคะ M Card Radio อสมทเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้คุณพ่องพันนีนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะอยากฟังระยะเหรอคะสวรรค์บนสายโอ้อันนี้ก็

0: นานๆขอมาทีเหมือนกันนะคะระยะนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นชั่วโมงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้านะคะก็จะได้ปรับเพลงของเพศัตว์นิดนึงนะคะให้คุณได้ติดตามฟังด้วยกันนะคะอีกรูปแบบนึงเนาะนะคะคุณบอยบริพัตรนะคะบอกว่าถ้าเพลงช้านี่ขอเป็นครวญของซิกเซนได้เลยนะคะเพลงนี้จริงๆก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวันเสาร์เหมือนกันนะคะมองวันที่ผ่านไปของคุณอุ้ยรวิวรรณจินดาเดี๋ยวก็เปิดให้คุณเมธีค่ะแมวจิรศักดิ์ได้ก็ครับนะคะเพลงทำไมนะคะเวใช่ไหมคะ คุณฟังบอกว่าอะไรคือเวต้องดูหนังเกาหลีนะคะเวนะคะคำทำไมนะแปลได้เท่านี้แล้วค่ะ สำหรับเพลงอื่นๆแล้วก็ต้องดูซับไตเติลกันไปเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วกันเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะเป็นเพื่อนคุณสำหรับวันหยุดวันนี้กับทรินีทีคาพรนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

โกดัมสังวสัน17แล้วก็ในเวอร์ชันที่ได้วงเชียงใหม่ค่ะไม้เมืองค่ะมาร่วมงานด้วยนะคะเพราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะดูนี้เนี่ยเพลงนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชันมากๆนะคะที่คนเอาไป cover ใหม่เยอะแยะเลยนะคะรวมถึงเวอร์ชันที่เป็นภาษาจีนเอาไปประกอบเป็นแบบว่าคลิปซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงดีนะคะจากวสันต์นั่นเองนะคะเพลงนี้แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแต่งเพลงนี้ก็อาจจะทำด้วยกันคุณวสันต์เนาะนะคะก็พี่แมวก็ช่วยเรียบเรียงด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกคนนึงนะคะนักร้องแล้วก็อยู่เบื้องหลังด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับแมวจิรศักดิ์ปั่นพุ่มนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะ M Card Radio นะคะในช่วงเวลานี้พิเศษนะคะเพลงพิเศษก็จะมีเฉพาะช่วงเวลาเพศัตว์เท่านั้นที่คุณได้ติดตามฟังเพลงพิเศษแบบนี้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่พิเศษนะคะคุณได้ใช้นะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนนะคะก็สบายกายและสบายใจนะคะสบายกายเพราะว่าอากาศร้อนทาแป้งเข้าไปสดชื่นนะคะเย็นสบายนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะได้สบายเนื้อสบายตัวกันสบายกายแล้วก็จะได้สบายใจนะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนแม้ว่าแดดจะร้อนอากาศจะแรงนะคะได้ตัวช่วยดีๆจากเภสัชนะคะช่วยดูแลสุขภาพผิวนะคะให้คุณได้

สดชื่นสดชื่นกันได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าแป้งเย็นของเราค่ะใช้ตอนเช้าหอมไปถึงตอนเย็นนะคะใช้ตอนเย็นหอมถึงตอนเช้านะคะหอมกันได้ตลอดวันสบายเนื้อสบายตัวกันได้แล้วก็ให้คุณได้เพิ่มเติมความหอมระหว่างวันกันได้เลยพกพากันได้สะดวกกระป๋องเล็กนะคะหรือว่าไซส์กลางก็มีรวมถึงกระป๋องใหญ่นะคะคุ้มค่าใช้ได้นานใช้กันได้แบบยาวๆเลยทีเดียวทั้งครอบครัวนะคะหนักอึ้งนะคะปริมาณเยอะคุ้มค่าในราคาที่ก็ดีคุณภาพก็ดีแล้วก็หาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมในระดับตำนานนะคะอยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะในราคาที่ดีคุณภาพที่ดีตอบโจทย์กันได้อย่างแน่นอนสำหรับอากาศบ้านเราร้อนแค่ไหนไม่ต้องกลัวค่ะให้แป้งเย็นเพสังเราคลายร้อนกันได้เลยแล้วก็หอมไปด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะหอมกลิ่นมาดามนะคะหอมสดชื่นนะคะหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเดินผ่านนี่ก็เดาได้เลยนะคะว่านี่แหละกลิ่นมาดามนะคะที่แท้ทรูนะคะเลือกใช้กันสำหรับสีชมพูค่ะกระป๋องสีชมพูนะคะหอมแบบเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคาเมราค่ะหอมแบบเลนรับหน้าคนหานะคะอยากที่จะหอมนะคะในอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็เลือกใช้กันได้สีฟ้าคาเมรานะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะอยากที่จะหอมสดชื่นสบายสบายนะคะหอมเย็นเย็นไม่ได้หอมแบบหอมแบบเย็นร้อนนะคะเย็นสดชื่นนะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆร้อนฝนหนาวใช้กันได้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะเย็นด้วยหอมด้วยนะคะอยากจะแบ่งคนข้างๆหอมก็พกพามาได้ระหว่างวันใช้กันได้ทุกวันได้ทุกเวลากันเลยทีเดียวค่ะ

น้ำเตยสแบงบินนะคะสาวหล่อนั่นเองนะคะนี่ก็โด่งดังมาจากเวทีการประกวดนะคะก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่เปิดตัวได้ดีนะคะก็เป็นเพลงฮิตเลยทีเดียวนะคะสำหรับแบบนี้ชอบแบบนี้นะคะ M Card Radio นะคะ 100.75 Makers นะคะและผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะชอบแบบนี้ชอบแบบเย็นๆชอบแบบสบายๆนะคะก็เลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราได้หอมทุกวันนะคะถ้าใช้ทุกวันเรียบจังหวะนิดนึงไหมนะคะคือคนนี้ก็โด่งดังในโลกโซเชียลนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก่อนแล้วก็มีผลงานอื่นๆตามมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสยามโมค่ะเคยร้องได้บ้างนะเพลงนี้น่ารักดีนะรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอมีพันธุ์ดีๆก็อย่าลืมเอาไปบอกกันด้วยนะคะใช้ดีอย่าลืมบอกต่อค่ะแป้งเย็นจากเภสัชรอยังมีสบู่หอมๆด้วยนะคะ

0: ยาโมรักหยอกหยอกเอาไปบอกแม่เธอเพลงน่ารักดีเอ็มขับรถเดียวค่ะสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดว่าอยากจะบอกแม่นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเภสัชของเราคุณได้เลือกใช้กันแป้งเย็นก็หอม3 4 3กลิ่นสบู่ของเราก็ยังหอมนะคะใช้แล้วหอมติดกายหอมติดใจเภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมใกล้ไปถึงข้างบ้านนะคะหอมติดกายหอมติดใจใช้แล้วสบายเนื้อสบายตัวแน่นอนคุณได้อาบน้ำเพลินเพลินกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะก็อาจจะอาบน้ำบ่อยขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องกลัวผิวแห้งเลยนะคะให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันได้แบบเพลินๆแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวไปพร้อมๆกันด้วยค่ะได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะไม่ว่าคุณจะอาบบ่อยแค่ไหนสบายกายได้ก็จะได้สบายใจได้นะคะหอมๆแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวกันสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะหอมทั้ง2สีหอมทั้ง2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์ค่ะหอมละมุนละมุนนะคะได้กลิ่นของน้ำนมข้าวที่นุ่มนวล นะคะใช้แล้วผิวก็นุ่มนวลละมุนละไมนะคะก้อนสบู่จะเป็นสีขาวนะคะหน้ากล่องก็จะมีรูปรวงข้าวกันอยู่หาได้ง่ายๆเลยแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะได้ความสดชื่นของกลิ่นฟรุตตี้นะคะเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยนะคะชอบแบบไหนชอบกลิ่นไหนนะคะ2สี2กลิ่นนะคะหอมติดกายหอมติดใจหอมได้ทุกวันหอมได้ทุกเวลาหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะเลือกใช้กันได้ค่ะสำหรับสบู่เภสัชของเราค่ะเภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ดีนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งผิวไม่เอียดแน่นอนนะคะก็ได้ผิวที่นุ่มชุ่มชื้นบำรุงกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำเลยทีเดียวที่สำคัญก็จะได้ผิวที่ดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะใครยังไม่เคยลองจัดได้เลยนะคะรองติดใจแน่นอนนะคะสบู่หอมๆนะคะทีนี้ติดคุณผู้ฟังไว้นะคะจากสุราษฎร์ธานีก็คือจริงๆแล้วคุณผู้ฟังถามถึงบุตรสบาแต่ว่าเวอร์ชั่นไหนของใครก็ได้

0: บุษบาค่ะจริงๆเมื่อวันเสาร์ติดคุณฟังนะคะว่าจะถ้าเป็นวันเสาร์เพลงเก่าเนาะก็เป็นนิโคเทริโอฉันชื่อบุษบานะคะถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้ละกันนะคะอ่ะคุณเอตตี้มาแล้วสุราษฎร์ธานีชอบมากๆค่ะนะคะเลือกเป็นเวอร์ชันนี้เนาะว่าจะเปิดเนาะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะจากเมนทอนนั่นเองนะคะก็ให้ได้ฟังด้วยกันเนาะนะคะ Mcord Radio ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะอยู่ใกล้ๆก็ฟังกันได้แอปพลิเคชัน Mcord Connect ของเรานะคะและอยู่ใกล้ๆอยู่ที่ไหนก็ใช้กันได้ทุกวันได้ทุกเวลาผลิตภัณฑ์จากเภสัชสบู่ก็หอมนะคะแป้งเย็นของเราก็หอมแล้วก็เย็นเนื้อสบายเนื้อสบายตัวกันได้สดชื่นสดชื่นกันได้ในทุกวันกับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจค่ะหอมไม่เหมือนใครใครอยากจะหอมเกินห้ามใจและหอมไม่เหมือนใครแป้งเย็นเพียสของเรานะคะคุณได้เลือกใช้กันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะพร้อมให้คุณได้หอมและพร้อมให้คุณได้เย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวนะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ว่าก็จะเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยและไม่มีใครเหมือนนะคะสำหรับแป้งเย็นเพียสของเราใช้ได้ทุกสีใช้ได้ทุกกลิ่นนะคะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านก็เลือกก็ได้นะคะสำหรับกระเป๋าสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าค่ะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะความหอมที่พิเศษไม่เหมือนใครหอมเกินห้ามใจหอมในระดับตัวแม่นะคะก็ให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะมีเสน่ห์ขึ้น 200% เลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัชของเราค่ะและสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซฟอย่าลืมนะคะ2สี2กลิ่นนะคะก็หอมเหมือนกันหอมนวลๆละมุนละมุนเขียวไรซ์มิลกลิ่นแบบน้ำนมข้าวและม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะหอมใสๆกลิ่นผลไม้กลิ่นฟรุตตี้ใช้แล้วก็ตัวหอมๆผิวใสๆได้เลยทุกวันนะคะสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์ค่ะ

0: สาวอันดามันค่ะโยเนียร้านนัสนั่นเอง
1: เอาหัวใจดวงนี้พี่อกให้เธอแม่ฟันตา
0: สุดท้ายคุณสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่กลับมาอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณด้วยจากผลิตภัณฑ์เภสัชค่ะใครที่ใช้กันอยู่ก็ขอบคุณมากๆใช้กันต่อใช้กันในแบบยาวๆเรื่อยๆเลยผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ขอบคุณด้วยจากเภสัชนะคะบริการครู่เดียวอัปเดตข่าวการต้นชั่วโมงค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการสกัดไฟป่าหลังพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ไฟป่าอำเภอตากใบหลังพบจุดความร้อนในตำบลปร่อนและตำบลบางขุนทองโดยเฉพาะในป่าลึกและเสียงลุกลามระดมกำลังรอยต่อ3อำเภอทั้งตากใบสุไหงโกลกและสุไหงปาดีทำแนวกันไฟและคุมพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่ทั้งนี้ได้ย้ำทุกหน่วยเร่งควบคุมหัวไฟเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันไฟลงชั้นพลุพร้อมเดินหน้ามาตรการจับจริงดำเนินคดีจริงตั้งรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่า 50,000 บาทแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม1567พร้อมร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอตากใบหลังเกิดเหตุไฟป่าในหลายจุดกองกำลังบูรพาจับชายชาวจีนลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำงานแสแกมเมอร์ในกัมพูชาพันโทเตชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1202ลาดตระเวนป้องกันการกระทําผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบชายต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชาวจีนจากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารมีเพียงโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดประเทศจีนเท่านั้นจากการสอบถามให้การว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกตั้งแต่มองโกเลียในจะพาไปทำงานรับเหมาภายในกัมพูชาแต่เมื่อไปถึงกลับถูกกักขังบังคับทำงานผิดกฎหมายเป็นสแกมเมอร์ในกรุงปอยเปตซ้ำยังบังคับให้กู้เงินและถูกทำร้ายร่างกายถูกไถ่ต่อให้กลุ่มทุนเทาถึง4ครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่จึงหนีออกมาหลบซ่อนตัวในตลาดปอยเป็ดหลายวันก่อนตัดสินใจเดินเท้าฝ่าความมืดมายังชายแดนประเทศไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบว่ามีขบวนการนำพาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกขณะนี้เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งกรุงไบรอาประเทศเคปเวิร์ดเพื่อรอประเมินความเสี่ยงและส่งผู้ป่วยอีก3รายไปรักษาต่อขณะที่มีรายงานนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญราว150คนไวรัสฮันตาแพร่กระจายจากสัตว์ฟันแทะเช่นหนูผ่านทางปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายการติดเชื้อในมนุษย์มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดท้องและท้องเสียหากอาการรุนแรงจะนำไปสู่ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือไตวาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG 3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวรรค์บนทรายค่ะในเวอร์ชั่นของคุณระยะปะการังนั่นเองนะคะนี่ต้องบอกว่าในยุคสมัยที่รถไฟดนตรีนะคะในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านเป็นนักจัดรายการด้วยนะคะแต่ก็ดิฉันเองนี่ยังไม่เคยฟังคุณระยะจัดรายการเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเสียงเพราะน่าฟังนะคะอันนี้จะเป็นงานชุดแรกชุดเดียวของคุณระยะนะคะหรือว่าคุณประเสริฐพงษ์ธนานิกรนะคะเพลงเก่าที่คุณอดิเรกจันเรืองเคยร้องเอาไว้หรือว่าจะมีในเวอร์ชันของคุณนฤทธิ์อารีด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับสวรรค์บนทรายนะคะเพลงที่ปอวรานนท์นั้นแต่งเอาไว้นะคะเพลงเก่าๆนะคะก็คุณผู้ฟังเลือกมาค่ะวันนี้ทางไลน์ของเรานะคะ MCOTCM10075 นะคะคุณผ่องพันนีค่ะคุณนางเข้าเจค่ะว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณสีพันธ์ค่ะอยากขอยอดรักสลักใจนะคะเพลงลูกทุ่งที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นลูกทุ่งเก่าอาจจะไม่ได้เปิดนะคะอันนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นขออนุญาตนะคะตามแนวทางของผู้ที่สนับสนุนรายการของเราก็คือเพศัตว์นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะก็ชอบปรับกันไปนะคะช่วยเลือกกันได้เหมือนกันนะคะอันไหนเข้าแก๊ปก็เปิดได้อันไหนยังไม่ใช่เดี๋ยวเอาไว้ก่อน นะคะเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่ค่ะและคุณสมพลสวัสดีวันจันทร์คุณพจีค่ะเพลย์ลิสต์ที่เปิดนะคะช่วงบ่ายๆใช่ไหมคะทำงานเพลินมากเลยนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะกับอสมทของเรานะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับทรินีชีคาพรนะคะคุณบอยจากกทม.ค่ะวันนี้ฝนตกไหมแม่ฮ่องสอนนี้น้ำป่ามาเลยทีเดียวนะคะครวญนะคะทำถึงเอาไว้จากซิกเซน

ครวญนะคะจากวงซิกเซนนั่นเองนะคะที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM10075 นะคะคุณฟังบอกว่าวันเสาร์ก็ว่าอยู่ไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่าฟังออนไลน์แล้วพอดีตอนนั้นจังหวะนะคะคลื่นหายเนี่ยที่ฟังออนไลน์ไม่ได้อยู่แป๊บหนึ่งใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะเปิดได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอยู่ใกล้ๆอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ FM 100.75 MHz นะคะจาก Six Sense นะคะก็มีหลายๆเพลงที่คิดถึงนะวันนี้แถมอีกหนึ่งเพลงอะแถมอีกหนึ่งวันค่ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ปกติแล้วก็จะเป็นวันจันทร์ที่แบบเร่งรีบนิดนึงเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่มีความรู้สึกว่าถนนก็มีรถรานะเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่หนาแน่นมากเท่าวันที่เป็นวันจันทร์ปกตินะคะที่ก็จะมีความวุ่นวายกว่าเดิมนิดนึงการใช้รถใช้ถนนนะรู้จักการขับรถขับราเป็นหลักเนาะก็ระมัดระวังกันด้วยเมื่อวานนี้นะคะที่มีข่าวนะคะแถวทางด่วนบุรพาวิถีนะคะถนนบางดานตราดกิโลเมตรที่40นะคะเห็นภาพแล้วอู้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่า เหตุที่รถบรรทุกคนแบตเตอรี่ลิเธียมไฟไหม้นะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าที่จะดับไฟได้ตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวกว่าจะดับได้นะคะขนแบตมานะคะช่วงแถวอำเภอบางปะกงนะคะตำบลบางวัวที่ฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครในเปลวไฟนี่โหมหนักมากเลยทีเดียวนะคะจนถึงทางด่วนบุรพาวิถีคือเปลวไฟเนี่ยขึ้นพุ่งสูงไปถึงใต้ทางด่วนเลยนะคะบางส่วนของทางด่วนนี่ก็เสียหายอย่างหนักจากความร้อนนะคะเพราะว่าไฟโหมกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะใครยังไม่เห็นภาพน่าจะได้เห็นกันละใช้โซเชียลมีเดียเนาะหรือจะไปดูได้ทางเพจนะคะเมื่อคืนนี้อัปเดตไว้นะคะจนถึงเช้านี้เนี่ยก็มีทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีนี่ก็เร่งกระเทาะปูนที่ถูกเพลิงไหม้จนร้อนออกทั้งหมดแล้วนะคะเช้านี้มีการปิดการจราจรค่ะถนนเทพรัตน์บางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่40เนี่ยค่ะช่องทางด่วนขาเข้ากทม.ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกต่อไปนะคะซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกไฟไหม้ก็ตอนนี้เนี่ยก็กองพเนินกันอยู่นะคะดำไปต่อตะโกนะคะอยู่บนถนนบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็มีกลุ่มควันขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะนี่อันตรายเนาะนะคะโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะนะคะการขนมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีข้อจำกัดข้อห้ามหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะต้องปลอดภัยกว่านี้สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันเนาะนะคะระมัดระวังกันด้วยเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าขับตามรถใหญ่บางทีนะเรื่องของระบบเบรกอะไรต่างๆด้วยก็น่ากลัวนะคะพอถ้าเห็นรถบรรทุกมาต่อท้ายปุ๊บเนี่ยโอ้ใจพอดีนะก็ระมัดระวังกันขับรถนี่ก็ต้องระวังอยู่ละนะแต่ก็มีคดีนะคะที่วันนี้ที่เราอาจจะต้องติดตามกันเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันได้ดีกว่าทางช่วงข่าวของเรานะคะอสมทเชียงใหม่นะคะเรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆด้วยเนาะก็ค่อยว่ากันนะคะรู้สึกว่ามีคนเรียกแม่อยู่ข้างนอกนะคะใครนะ เด็กๆมาแถวๆนี้นะคะเอ็มขอดไอดีโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีคุณดำรงนะคะวันนี้เพลงเก่าใช่ค่ะวันนี้วันหยุดพิเศษนะคะก็เลยแถมนะคะสำหรับเพลงเก่าวันนี้นะคะน้องเรียกแม่แล้วแม่น้องหายไปนะคะเรียกใหญ่เลยไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่าคุณผู้ฟังได้ยินไหมนะเด็กน้อยเด็กน้อยวันนี้วันหยุดค่ะร้อยจุดเจ็ดห้านะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะเพลงนี้จากบารันดีนะคะ

ดังนกเจ็บนะคะถ้าเจ็บ2ทีก็ต้องเป็นพี่แจ้ค่ะโอยโอยนะคะ 0.75 อสมทเชียงใหม่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของการเดินทางใช่ไหมนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางม้าลายนะคะที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าในจังหวัดที่มีคนที่ข้ามถนนข้ามทางม้าลายมาแล้วนะคะก็ต้องชะลอนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถ้าคือคนที่เขาไปยืนรอนะคะรถก็ต้องจอดนะคะหรือว่าถ้าไม่มีสัญญาณไฟจราจรตรงทางม้าลายนะนะคะแต่เราจะได้เห็นนะคะเส้นซิกแซกสีขาวบนถนนนะคะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดซ้ำบ่อยๆนะคะบริเวณทางม้าลายหลายคนหลายครั้งที่ต้องสูญเสียกันทั้งที่เขาข้ามถนนในพื้นที่ที่ควรข้ามในพื้นที่ที่น่าจะปลอดภัยแล้วแต่ก็ปรากฏว่าไม่ปลอดภัยนะคะเส้นซิกแซกสีขาวบนพื้นถนนนะคะเราอาจจะได้เริ่มเห็นบ้างแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นความหวังใหม่นะคะในการเตือนใจสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนให้ชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายนะคะบางคนอาจจะอะไรคือซิกแซกนะคะถนนก็จะเป็นเลนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเส้นสีขาวนะคะซิกแซกนะคะแทรกอยู่ระหว่างทางนะคะที่บนพื้นถนนนะคะเป็นเส้นซิกแซกหรือว่าเส้นฟันปลาก็จะเป็นเครื่องหมายจราจรใหม่ค่ะที่เริ่มใช้ในไทยแล้วนะคะเป็นเส้นที่พาดอยู่บนถนนก่อนถึงทางม้าลายระยะประมาณ15เมตรนะคะเป้าหมายก็คือเตือนให้ผู้ขับขี่ระวังแล้วก็ชะลอความเร็วแต่จริงๆแล้ว15เมตรคิดว่ายังไม่น่าจะพอนะน่าจะสัก30เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดรถที่ใช้ความเร็วมากๆ15เมตรอาจจะไม่ทันนะเส้นนี้เนี่ยทางจราจรเขาบอกว่าไม่ได้แค่เพิ่งคิดในไทยแต่ต้นแบบเนี่ยมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็เขาก็ใช้แพร่หลายกันในหลายประเทศทั้งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์ศรีลังกาแล้วก็อีกหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามได้จริงและถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะถ้าเห็นเส้นซิกแซกอยู่ก็ระมัดระวังได้เลยนะคะว่าทางข้างหน้าจะเป็นทางม้าลายคือบางคนที่เวลาที่เขาข้ามทางม้าลายที่ตรงไม่มีสัญญาณไฟนะเขาก็จะรีบใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งนะคะก็บางทีจังหวะอาจจะมาปะกันพอดีว่าทันแต่ไม่ทันทีนี้คุณดำรงขอมาค่ะจากลำพูน State Express

เพลงยอดฮิตเลยทีเดียวของ State Express นะคะจริงก็เปิดงานของ State เนี่ยไปหลายครั้ง ในงานในช่วงของเพลงเก่าแต่ว่าไม่ได้วนมาเจอนางพญากับคนป่าสักทีนะคะคุณผู้ฟังเลือกไว้นะคะทางไลน์ของเราหนึ่งข้อความค่ะ MCOT CM 1075ขอบคุณนะยินดีค่ะยินดีมากๆเลยนะคะ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สวัสดีคุณปิติพัฒน์ด้วยนะคะมาฝากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ

0: สวรรค์เป็นใจค่ะงั้นจะอินทนินนั่นเองค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายท่านชื่นชอบเนาะคุณวุฒิไกรอิ่มเจริญนั่นเองเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณหมอชาวบ้านแชร์ไปให้นะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเส้นซิกแซกของจราจรนะคะใน LINE Open Chat นะคะก็ไปเพิ่มเติมดูได้ก็สำหรับเส้นซิกแซกในเชียงใหม่นี่ไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างนะคะแต่เท่าที่ผ่านมานี่ยังไม่เห็นเหมือนกันนะคะน่าที่จะเริ่มนำมาใช้นะคุณนิภาวดีค่ะอีกท่านหนึ่งจากลำพูนค่ะสาวสาวมาหรือยังคะยังไม่มาค่ะนะคะจะทันไหมนะคะก็เดี๋ยวทยอยเปิดให้ได้ฟังนะคะยังมีเพลงค้างที่คุณผู้ฟังเขามาด้วยนะคะไปเรื่อยๆค่ะแล้วเวลาอีกเล็กน้อยเบรกหน้านะคะติดตามฟังด้วยกัน 100.75 อสมทเชียงใหม่ตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
4: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
3: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
6: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเม
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปาก

0: ครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ซึ่งของคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนะคะสำหรับงานของสาวๆนั่นเองค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะคุณภาวดีจากลำพูนนะคะขอไว้ทางไลน์ของเราอีก1เพลงนะคะ M Cord Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะคุณธนาพัทรานะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าเส้นซิกแซกค่ะมีแถวกาดบริบูรณ์ค่ะข่วงสิงไปแม่ริมนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลนครพิงค์อีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะนะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งมาเมื่อกี้เราพูดถึงเส้นซิกแซกนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็เราจะได้ระมัดระวังกันนะคะว่า

ทางข้างหน้านะคะระยะ15เมตรจะมีทางม้าลายกันอยู่นะคะแถวกาดบริบูรณ์นะคะจากขวงสิงไปแม่ริมนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะส่งภาพมาให้ด้วยนะคะ Mcard Radio ค่ะ 100.75 MHz ค่ะคุณชินค่ะวันนี้วันหยุดอยู่บ้านเปลืองแอร์เที่ยงแล้วไปห้างดีกว่านะคะไปช้อปปิ้งนะคะวันนี้วันหยุดตามห้างน่าจะมีโปรนะคะส่วนช่วงโปรนะคะใกล้ๆนี้ก็คิดว่าจะถึงวันที่5เดือน5อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีโปรตามแอปพลิเคชันนะคะที่เราจะได้ซื้อข้าวซื้อของนะคะอดใจไหวหรือเปล่าไม่รู้ว่าโปรเป็นไงบ้างแต่ก็เห็นมีโปรโมทกันเยอะเลยนะ11 นาฬิกา 46 นาทีค่ะเพลงนี้คุณแสงดาวขอไว้นะคะ

มองวันที่ผ่านไปนะคะในแต่ละวันก็หมุนผ่านไปในแต่ละวันบางวันก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันเร็วจังเลยนะบางวันก็มีความรู้สึกว่ายังมาจ้าแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่วันไหนช้าๆก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ได้ใช้ชีวิตนะคะอยู่กับคนที่เรารักเราดูแลครอบครัวนะคะได้มีความรู้สึกว่าอยู่นานขึ้นนะคะสบายใจมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพลงนี้จากคุณอุ้ยรวิวรรณจินดาค่ะมองวันที่ผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังเลือกไว้ส่วนเพลงนี้ค่ะให้คุณปิติพัฒน์นะคะส่งทุเรียนมานะขอบคุณค่ะขอบใจจริงๆพี่

ขอบใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะพี่เบิร์ดค่ะธงชัยแม็กอินเตอร์นะคะให้คุณมาฟังนะคุณปิติพัฒน์นะคะไม่ได้ขอเพลงมาสำหรับคุณมิตรสิริโชติด้วยนะคะคุณยายปลาสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณคุณธนาพัทราอีกทีหนึ่งคุณธนพัฒน์ค่ะอ๋อสะกดตรงตัวแต่ก็คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่แน่ใจว่าอันถูกหรือเปล่าคุณธนพัฒน์ขอบคุณค่ะนะคะก็ถนนที่เป็นเส้นซิกแซกก็จะมีอยู่2จุดนะคะเส้นนั้นจากขวงสิงก็จะมีแถวตลาดบริบูรณ์แล้วก็ก่อนถึงโรงพยาบาลนครพิงค์อีกที่หนึ่งนะคะคุณนิพาวดีบอกว่าเพลงเก่าจัดเพลงเก่าพิเศษวันหยุดนะคะก็เลยทำให้จำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยพอวันหยุดสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็จะมีรายการพิเศษให้ดูนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ไหมเพราะว่าไม่ได้ดูนานมากแล้วเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นมีรายการพิเศษแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมี357911ใช่ไหมคะช่องน้อยเดี๋ยวนี้ก็คือรายการช่องเขามีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบางทีเขาก็จะหมุนบนรายการเหมือนกันนะคะบางช่องเขาก็จะเอาละครมาออกใหม่รีลันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ละครใหม่ๆก็ไม่ค่อยเห็นเนาะนะคะช่วงเวลาปกติเหมือนว่าก็คนอาจจะไม่ค่อยนิยมแล้วหรือเปล่าแต่บางช่องเขาก็ทำอยู่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าละครที่ทำเขาก็จะเน้นอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองนะเราเห็นแป๊บนึงอย่างฉากอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คือมันไม่ต้องแสดงอะไรขนาดนั้นก็ได้ผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันออกสื่อไปแล้วมันก็เข้าถึงโซเชียลมีเดียก็เอาไปเผยแพร่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันมีความรู้สึกว่าบ้านเราถ้าเกิดอยากจะละครเดี๋ยวไปแข่งกับต่างประเทศเอาง่ายๆเกาหลีทำไมเขาอยู่ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะออกจากเกาหลีไปบ้างแต่กลับเข้าไปก็มีความรู้สึกว่ามุมมองหรือว่าการผลิตละครผลิตซีรีส์ของเขาทำไมถึงดูแล้วคนอยากดูต่อดูเรื่อยๆนะคะมันก็มีมุมมองที่มันไม่ต้องแสดงอะไรที่มันเยอะมากขนาดนั้นมันก็น่าดู

เมืองจีนเนี่ยนะคะกำแพงเมืองจีนที่หลายคนเข้าแล้วบอกว่าปีนออกยากใช่ไหมทำไมเขาถึงทำได้นะคะแม้ว่าบางเรื่องอาจจะมีตอนที่ยาวมีหลายตอนนี้ดีกว่านะถ้าทำให้คนที่ติดตามดูเยอะนะคะช่องทางผ่าน Netflix Prime หรือว่า Disney Disney Plus เนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับละครนั่นแหละที่อยู่ในนั้นมีหนังด้วยแต่ทำไมก็ยังได้รับความนิยมนะคะคนอาจจะมองว่าไม่ได้ไปดูหนังแต่ดูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนไปเล็กน้อยนะคะก็ได้แล้วแต่ฟิลบางทีก็อยากจะเข้าโรงหนังเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์มันก็จะคล้ายๆละครทำไมถึงได้รับความนิยมถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยทำละครที่มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็จะมีบางเรื่องนะคะที่มันเข้าไปอยู่ในตัวแพลตฟอร์มเหล่านั้นนะคะก็รู้สึกจะมีบุพเพสันนิบาตใช่ไหมนะคะแต่เรื่องอื่นๆนะคะก็ดูแล้วเนี่ยจะเป็นในทางเกาหลีฝรั่งจีนอย่างเงี้ยซะเยอะถ้าเราอาจจะทำให้มันเบรวายมากขึ้นนะคะเพราะว่าพอเรื่องนึงมันดังปุ๊บเดี๋ยวนี้เนี่ยมันผ่านพวกนั้นแล้วมันไม่ได้ดังแค่ในประเทศเขาหรือว่าประเทศเราอย่างเดียวมันก็ดังไปทั่วโลกสังเกตได้ว่าเอาพอฮิตก็ฮิตพร้อมกันหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้อีกอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าทำไมคนไม่ดูละครแต่ก็ไปดูในพวก Netflix ดูใน Disney Plus ดูใน Prime หรือว่าไอฉียี่ของจีนกันเยอะมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องปรับนะคะหรือว่าอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้จะเป็นมุมมองส่วนตัวขออนุญาตนะคะก็เลยทำให้การแย่งชิงตบตีเนี่ยมันคนก็อาจจะเบื่อกันไปนะคะฉันแย่งเธอฉันแย่งอะไรอย่างนี้กันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคะเบื่อเนาะไปดูแบบนั้นมันก็มีอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะส่วนรายการพิเศษช่อง9ของเราบางทีนะคะบางวันหยุดพิเศษในบางครั้งก็จะมีการ์ตูนอย่างเช่นโดเรมอนอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาพิเศษเหมือนกันหรือว่านินจาฮัตโตรินะคะแต่พอเลยช่วงนั้นไปแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นรายการปกติไปละนะคะดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะแต่ละช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนเดิมๆหมุนวนเดิมๆช่องเยอะแต่ว่ารายการมันก็นั่นแหละค่ะมันก็ทำให้คนก็อาจจะห่างจากทีวีไปอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นนั่นเองเนาะนะคะ Mpod Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะวันนี้พี่แอลไม่มานะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพลงนี้จะได้ฟังหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเก็บไปก่อนดีกว่าไปที่พี่ป้อมพี่โตดีกว่านะคะอัศนีวสันต์โชติกุลนะคะสำหรับเพลงวันนี้เลือกให้ในช่วงสุดท้ายนะคะเพลงอาจจะยาวเนาะไม่น่าจะจบแต่ก็ได้ฟังบรรยากาศกลิ่นอายของเพลงไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะ

เกี่ยวก้อยค่ะสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะชมเพลงเก่าเราจะเจอกันอีกครั้งค่ะวันเสาร์เช้า8โมงนะคะจะเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่4พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์หลังมีผลสำรวจนิด้าโพลนะครับผลสำรวจออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นรอบด้านและรัฐบาลจะต้องสื่อสารวงกว้างนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าจะทำความเข้าใจและรับฟังทุกมิติครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพลในหัวข้อคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วที่พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.22 เห็นด้วยกับโครงการโดยแบ่งเป็นเห็นด้วยมาก 34.21% ค่อนข้างเห็นด้วย 33.01% ขณะที่มีประมาณร้อยละ 32.78 ไม่เห็นด้วยสะท้อนทั้งโอกาสของโครงการและก็บทบาทของภาครัฐในการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและโปร่งใสส่วนประเด็นการเคยได้ยินและทำความเข้าใจของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่พบว่ากว่าครึ่งหรือว่าร้อยละ 54.53 เคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยโดยโฆษกรัฐบาลบอกว่านี่คือโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ทั้งกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เข้าใจให้เข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานสำคัญของประเทศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การตัดสินใจและก็การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างรอบด้านครับสำหรับนักวิชาการแล้วก็ผู้สนใจหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและตั้งข้อสังเกตต่อโครงการต่อเนื่องแต่ความเห็นที่สอดคล้องกันก็คือโครงการแลนด์บริดจ์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยด้านโลจิสติกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างงานและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามครับภาครัฐยังให้ความสำคัญกับข้อคำถามสำคัญอาทิมูลค่าการลงทุนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ
1: รัฐบาลก็เร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกนะคะโดยทั้งกระทรวงทรัพย์ชลประทานผนึกกำลังบริหารน้ำทั้งระบบเลยนะคะที่สำคัญเกษตรกรเองก็ต้องปรับแผนในเรื่องของการเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยงจากเอลนีโญด้วยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าภายใต้การนำรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้จากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกรมชลประทานได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลผลิตและยังแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้นที่ทนภัยแล้งได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมทรัพย์ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของการดำเนินการครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งลำปางนครสวรรค์อุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาจันทบุรีนครศรีธรรมราชพิษณุโลกชุมพรกระบี่และอุบลราชธานีนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดแล้วก็สนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำสามารถช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ได้แล้ว 21,600 ครัวเรือนคิดเป็นประชาชนกว่า 43,200 คนสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ค่ะ
2: ล รัฐบาลเองรุยปราบโนมินีมุ่งสร้างธุรกิจโปร่งใสเป็นธรรมตอกย้ำคำประกาศของนายกไม่มีเคลียร์เด็ดขาดทุกคดีก็ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสที่หมายเลข1570ด้วยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามธุรกิจโนมินีอย่างจริงจังโดยยกระดับมาตรการป้องกันทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการขยายผลเชิงรุกและการเพิ่มความรัดกุมของกฎหมายควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายเป้าหมายสำคัญก็คือการสกัดการนำสถานะนิติบุคคลไปใช้ในทางมิชอบทั้งการฟอกเงินและก็การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมสร้างระบบธุรกิจที่โปร่งใสและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมในระยะยาวครับทั้งนี้ภายหลังการยกระดับปฏิบัติการตั้งแต่1มกราคมพบว่าไตรมาสแรกของปี69บริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีลดลงไป 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานผลการตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัยโดยพบกรณีคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 50% และลักลอบประกอบธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช 2542 โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายก็เบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจฝ่าฝืนกฎหมายมีจำนวน 6,551 รายสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ป้องกันการกระทำความผิดก็อาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยนายกรัฐมนตรีอนุทินครับเดินหน้าปฏิบัติการลุยปราบธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทสแกมเมอร์โนมินีทุนเทาโดยเฉพาะการปราบปรามการใช้ชื่อแทนมุ่งเป้าไปที่ขบวนการที่ใช้คนไทยเป็นโนมินีครับทำธุรกรรมแทนกลุ่มทุนต่างชาติเช่นการประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทยการถือครองที่ดินและธุรกิจที่มีส่วนเชื่อมโยงไปยังธุรกิจสีเทาโดยนายกรัฐมนตรีประกาศไม่มีเคลียร์เด็ดขาดทุกคดีเพื่อเป็นการป้องกันและก็รักษาผลประโยชน์เศรษฐกิจและดูแลความมั่นคงของประเทศครับทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะคะผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินยืนยันวิกฤตพลังงานไม่กระทบเที่ยวบินลดลงกระทบเที่ยวบินลดลงนะคะแต่ว่าไม่มากแล้วก็จะเดินหน้าแผนการลงทุนด้านความปลอดภัยนำเทคโนโลยีรูปแบบไฮบริดมาใช้นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ยอมรับนะคะว่าวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินลดลงแต่ไม่ได้ลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญเพราะวิทยุการบินยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สายการบินเพื่อจะได้มีเวลาหาเงินมีสภาพคล่องในการชำระหนี้และยังลดค่าบริการสำหรับสนามบินในประเทศอีก 30% ทำให้ยังมีสายการบินลาลงจอดแล้วก็ให้บริการอยู่มีเพียงส่วนเดียวที่ได้รับผลกระทบคือเที่ยวบินไปกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะต้องบินอ้อมเพราะน่านฟ้าบางประเทศถูกปิดแต่ผลดีคือสายการบินต่างชาติที่จะบินไปทวีปยุโรปก็มาใช้บริการเส้นทางของบวท.โดยให้บินไปทางอัฟกานิสถานบินผ่านไปราบรื่นนะคะการให้บริการตรงนี้ก็เป็นบริการของวิทยุการบินนั่นเองค่ะ CEO วิทยุการบินบอกนะคะว่าการลงทุนนับจากนี้ก็จะเลือกการลง งทุนด้านความปลอดภัยให้บริการจราจรทางอากาศด้วยระบบดิจิทัลทาวเวอร์รูปแบบไฮบริดสำหรับสนามบินที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นอย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองพร้อมออกแบบห้วงอากาศสำหรับสนามบินที่มีความซับซ้อนทางจราจรแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภากลุ่มสนามบินภูเก็ตกระบี่อันดามันพังงาและกลุ่มสนามบินเชียงใหม่ลำปางล้านนาหรือลำพูนนอกจากนี้มีการพัฒนาระบบติดตามเครื่องบินตั้งแต่ออกประเทศไทยไปจนถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเมื่อสนามบินไทยมีความปลอดภัยก็จะทำให้สายการบินต่างชาติมาใช้สนามบินไทยมากขึ้นและในโอกาสที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ก่อตั้งครบรอบ78ปีท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแม้ว่าวิทยุการบินจะไม่ได้เป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรงแต่ผู้ให้บริการจัดการเส้นทางการบินนะคะควบคุมจราจรทางอากาศตรงนี้ถ้าหากบริหารจัดการได้ดีก็จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันของสายการบินได้เป็นอย่างมากค่ะ
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเปิดปฏิบัติการทางเรือเร่งด่วนครับช่วยเหลือเด็ก7เดือนป่วยหนักส่งถึงมือแพทย์โรงพยาบาลศพเมยได้อย่างปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยได้รับเคสเด็กชายอายุ7เดือนมีอาการอ่อนเพลียถ่ายเหลวซึมไม่ร้องสัญญาณชีพผิดปกติและประเมินว่าต้องส่งต่อด่วนแต่ว่าพื้นที่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับจึงประสานห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศพเมยเป็นแม่ข่ายรับเคสขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านศพเมยทหารพลานทพ36รพสตแม่สามแลบแล้วก็ทีมอบตแม่สามแลบครับร่วมกันนำเรือปฏิบัติการรับช่วงส่งต่อผู้ป่วยทางเรือแบบส่งไม้ต่อจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยขอบคุณโรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลศพเมยฐานปฏิบัติการทหารพลานบ้านศพเมยแม่สามแลบผู้ใหญ่บ้านศพเมยรพสตแม่สามแลบแล้วก็ทีมอบตแม่สามแลบที่ร่วมแรงร่วมใจประสานงานส่งต่อผู้ป่วยข้ามลำน้ำไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับ
1: รถตู้ชนคนข้ามทางม้าลายตาย1เจ็บ1ค่ะเหตุรถตู้พุ่งชนข้ามทางม้าลายที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นที่หน้าบริษัทสแตนดาร์ดแคนจำกัดถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่14หมู่11ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายปริญญาคนขับรถตู้อ้างว่าขับรถมาเลนขวาสุดและหักหลบรถเก๋งสีดำยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้ชนตรงทางม้าลายแต่ภาพวงจรปิดที่เกิดเหตุชัดเจนเลยหญิงเมียนมาวัย19ปีที่เสียชีวิตเดินทางข้ามทางม้าลายพร้อมเพื่อนชาวเมียนมาอีก1คน ที่ถูกรถตู้ชนบาดเจ็บขาหักเพื่อมาทำงานที่โรงงานฝั่งตรงข้ามถนนร่างนั้นกระเด็นห่างจากทางม้าลายกว่า50เมตรเบื้องต้นตำรวจคุมตัวคนขับรถตู้ไปสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.บางพลีค่ะ
2: ส่วนที่ถนนเทพรัตน์นะครับหลังจากรถบรรทุก10ล้อลิเทียมเกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำของวานนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังปิดถนนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอยู่นะครับความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตลิเทียมขับมาตามถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบรรณาตราดหลักกิโลเมตรที่40ขาเข้าคทม.ช่วงตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครแต่ว่าเกิดเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนนะครับแล้วก็ระเบิดต่อเนื่องแม้จะระดมรถดับเพลิงถึง8คันแต่ว่าไม่เป็นผลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าที่ผ่านมาครับทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกเพลิงไหม้จนร่อนออกมาทั้งหมดแล้วเช้าที่ผ่านมาก็ยังต้องปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดหลักกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากทม.ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีกับคนขับรถ10ล้อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งอยู่บนถนนก็ยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ชาวจีนลอบเข้าชายแดนปอยเปตอ้างถูกหลอกทำงานสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพบชาวจีนต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติมาจากฝั่งประเทศเมียนมาฝั่งประเทศกัมพูชาค่ะบริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทราบชื่อนายหวันเฟินอายุ33ปีตรวจสอบในตัวไม่พบหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใดๆนายหวันบอกว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกพาไปทำงานรับเหมาตกแต่งภายในที่กัมพูชาแต่เมื่อไปถึงถูกกักขังบังคับให้ทำงานผิดกฎหมายในแก๊งสแกมเมอร์ที่กรุงปอยเปตก็เลยอาศัยจังหวะที่รัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่หลบหนีไปซ่อนตัวในตลาดปอยเปตหลายวันก่อนตัดสินใจเดิ ินเท้าฝ่าความมืดข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยเพราะว่าคิดถึงครอบครัวและหวังนะคะว่าจะได้กลับจีนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายหวันส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีขยายผลตรวจสอบนะคะว่ามีขบวนการนำพาเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะ
2: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการสคบโคราชลงพื้นที่สอบน้ำดื่มมีสารปนเปื้อนย้ำผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนหลังสุ่มตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อสมอนเนล่า SPP ในน้ำดื่มที่วางจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคจึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนตามความห่วงใยของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่มโดยควรตรวจสอบฉลากสินค้าแหล่งที่มาและก็มาตรฐานการผลิตอย่างรอบคอบนางสาวสุภมาศบอกว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายเจ้าหน้าที่สคบเขต9จังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำดื่มดังกล่าวพบว่าเป็นโรงงานแปรรูปยางรถยนต์ซึ่งผู้ประกอบการได้นำมาจดทะเบียนเป็นสถานที่ผลิตน้ำดื่มซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานของน้ำดื่มที่อาจจะเกิดสารปนเปื้อนได้ครับทางนี้สคบจะประสานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนและความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปขณะที่เลขาสคบครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีน้ำดื่มปนเปื้อนเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารครับมาตรา25วงเล็บ3มีโทษตามมาตรา60ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทในส่วนของสคบมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ดังนั้นหากผู้บริโภครายใดที่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนดังกล่าวสามารถร้องทุกข์ไปยังสคบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยหรือว่าดำเนินการทางกฎหมายแทนผู้บริโภคได้ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านร้อยหลังคาเรือนร้องเรียนผู้ว่าอุทัยธานีน้ำประปาสกปรกมีกลิ่นเหม็นใช้แล้วคันทั้งตัวต้องทนมานานกว่า2เดือนค่ะชาวบ้านรองน้ำประปาใส่ถังให้ผู้สื่อข่าวดูมีสีขุ่นเข้มสกปรกมีกลิ่นเหม็นคลุ้งบางคนใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำประปาก่อนนะคะแต่พอเปิดไส้กรองออกมาก็พบว่าโอ้โหไส้กรองนี่กลายเป็นสีน้ำตาลขุ่นคล้ายกับโคลนปนสนิมชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนต้องเผชิญปัญหาน้ำประปาเน่าเหม็นมานานกว่า2เดือนค่ะอยู่ที่หมู่4บ้านวังหินตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อคุณสุกัญญาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วยกันส่งปัญหาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านหลายหลังส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบน้ำสกปรกเป็นโรคทางผิวหนังมีตุ่มคันเต็มตัวส่วนบ้านไหนที่มีเด็กเล็กค่ะก็ต้องซื้อน้ำสะอาดมาอาบแทนเพราะไม่สามารถนำมาล้างหน้าแปรงฟันได้อีกทั้งไม่สามารถใช้ต้มล้างผักล้างจานได้ช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะคะจะอาบน้ำให้คลายร้อนก็ยิ่งลำบากนางสุธัญการนินฉ่ำปลัดอบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วซึ่งนายกอบต.สั่งการให้รถน้ำอบต.เข้าไปในหมู่บ้านค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนำภาชนะมารองน้ำไปใช้ระหว่างรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านวังหินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำที่นำมาให้ชาวบ้านนำมาจากบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรโดยไม่มีการกรองซึ่งบ่อน้ำเก่าเดิมนั้นน้ำไม่ออกสาเหตุมาจากปั๊มน้ำบาดาลดูดไม่ขึ้นซึ่งไม่ทราบว่าบ่อน้ำทรุดไปแล้วตอนนี้เงินเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่บ้านก็ไม่มีค่ะก็เลยไม่มีเงินจะไปซ่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
1: ตำรวจสภ.บางบัวทองครับรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวแม่ค้าออนไลน์หมกคอนโดจากจังหวัดเชียงใหม่กลับมาดำเนินคดีในพื้นที่ด้านเจ้าตัวให้การรับสารภาพอ้างว่าไม่ได้เจตนาครับตามกันต่อกรณีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาครับตำรวจพบร่างน้องรีมอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์เสียชีวิตในห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองนนทบุรีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอนสวมชุดชั้นในมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบจากนี้นะครับก็พบสมุดไดอารี่ที่นายนิติรันแฟนหนุ่มเขียนข้อความระบุมีคนจ้องจะมาทำร้ายฝากให้ดูแมวและทรัพย์สินต่างๆด้วยเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือนายนิติรันอายุ32ปีแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตนั่นเองโดยหลังเกิดเหตุพบว่าหลบหนีออกจากห้องพักเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่ปิงครับตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.บางบัวทองจะได้เดินทางไปรับตัวนายนิติรันผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่สภ.บางบัวทองโดยได้อ่านหมายจับให้ฟังว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเบื้องต้นนะครับนายนิติรันอ้างไม่ได้มีเจตนาฆ่าแล้วก็รายงานข่าวแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าจากการสอบถามผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงส่วนรถยนต์ของแฟนสาวนั้นไปจอดทิ้งไว้ที่สุพรรณบุรีแล้วก็นั่งรถโดยสารมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะถูกจับกุมตัวได้นะครับล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาเดินทางมาถึงสภ.บางบัวทองแล้วเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับเบื้องต้นไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่จะมีการคุมตัวสอบสวนขยายผลถึงปมเหตุอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องของสภาพจิตของผู้ก่อเหตุครับว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดแต่ว่าไม่พบทีมเขาเองก็ได้สอบถามนายนิติรันถึงสาเหตุที่ลงมือฆ่าแฟนสาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าอยากจะขอโทษน้องดรีมและครอบครัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจตนรักเขามากนะครับส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันนั้นพูดไม่ถูกว่ามาจากสาเหตุใดส่วนเรื่องของน้องดรีมมีคนอื่นหรือไม่นั้นส่วนตัวเองก็ไม่มีหญิงอื่นเช่นกันนะครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ2พฤษภาคมครับพ่อแม่ของนายนิติรันผู้ต้องหาไม่สามารถติดต่อลูกชายได้จึงเดินทางมาตามหาที่คอนโดแต่รออยู่นานก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงให้นิติคอนโดมานำกุญแจสำรองเปิดห้องพักดูครับตรวจสอบภายในห้องก็พบว่าน้องรีมแฟนสาวของนายนิติรันเสียชีวิตแต่ไม่พบตัวนายนิติรันลูกชายหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ตรวจสอบวงจรปิดในคอนโดแล้วก็พบว่าช่วงบ่ายของ29เมษายนนายนิติรันและน้องรีมเดินทางกลับเข้าห้องพักก่อนที่วันที่30เมษายนเวลา 16:30 น.นายนิติรันเดินออกจากห้องพักไปโดยลำพังนะครับจึงคาดว่า

0: น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวแล้วก็ติดตามสอบสวนสืบสวนขยายผลจนจับกุมตัวได้ในที่สุดครับ
1: ตำรวจจับกุมตัวชายเร่ร่อนใช้มีดแทงคอและเผาชายเร่ร่อนด้วยกันจนเสียชีวิตใต้สะพานรัตนโกสินทร์ตัวเมืองเชียงใหม่ได้แล้วนะคะตำรวจสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่จับกุมนายปะแนะชายเร่ร่อนเป็นคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงคอนายบุญเรืองอายุ51ปีชายเร่ร่อนอีกคนเสียชีวิตแล้วจุดไฟเผาใต้สะพานรัตนโกสินทร์ตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อ3วันก่อนได้แล้วหลังอยู่ระหว่างตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำนายปะแนะนะคะประกอบสำนวนการสอบสวนซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5จะเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องหาอีกนะคะเนื่องจากมีพฤติกรรมการลงมือก่อเหตุที่โหดเหี้ยมเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายอำพรางศพก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ใต้สะพานรัตนโกสินทร์ข้ามแม่น้ำปิงตัวเมืองเชียงใหม่ก็เลยนำรถดับเพลิงไปเข้าระงับเหตุแต่ว่ากลับไปพบศพชายเร่ร่อนนะคะเสียชีวิตอยู่ก็เลยประสานตำรวจนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญเรืองอายุ51ปีถูกไฟไหม้เกรียมแต่มีบางส่วนที่ยังไม่ไหม้พบบริเวณลำคอมีแผลถูกของมีคมเสียชีวิตก็น่าจะเสียชีวิตมาก่อนที่จะถูกจุดไฟเผาอำพรางคดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างขยายผลค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือไม่สำหรับผู้ก่อเหตุคือนายปันแนะนะคะก่อนหน้านี้ก็มีชายเร่ร่อนถูกไฟไหม้เสียชีวิตที่อาคารร้างย่านขนส่งเชียงใหม่อาเขตมาแล้วคดีหนึ่งค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านอ้างได้รับหนังสือตอบกลับจากสหรัฐหลังยื่นข้อเสนอสันติภาพ14ประการแล้วขณะที่ผู้นำสหรัฐประกาศเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือและก็นำทางเรือสินค้าจากประเทศที่เป็นกลางที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยครับสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานบอกว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งมีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐแผน14ข้อดังกล่าวรวมถึงการยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านถอนกำลังสหรัฐออกจากพื้นที่ใกล้เคียงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและก็คืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามและยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงความขัดแย้งในเลบานอนด้วยฝ่ายสหรัฐยังไม่ออกมายืนยันเรื่องนี้ครับขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้แสดงความกังขาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมานอกจากนี้ทรัมป์ยังขู่ว่าอาจจะมีการเปิดฉากโจมตีรอบใหม่หากอิหร่านยังประพฤติตัวไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามตอนนี้นะครับผู้นำสหรัฐประกาศเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือและก็นำทางเรือสินค้าจากประเทศที่เป็นกลางที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซให้ออกจากช่องแคบได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเรือสำราญลำนี้เดินทางออกจากเมืองอูซัวยาประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่20 มีนาคมกำหนดสิ้นสุดการเดินทางที่แคปเวิร์ดวันที่4พฤษภาคมซึ่งทำให้ก็พบนะคะการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว6คนในจำนวนนี้เสียชีวิต3คนค่ะประกอบด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวดัชนะคะแล้วก็ฝ่ายชายนั้นเสียชีวิตบนเกาะเซนต์เฮเลนาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนฝ่ายหญิงนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้มีผู้ป่วยอีก1รายที่เสียชีวิตยังคงอยู่บนเรือแล้วก็มีผู้ป่วยอาการวิกฤต1รายเป็นชายชาวอังกฤษวัย69ปีกำลังรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่เหลือค่ะเป็นลูกเรืออีก2คนที่กำลังรอการส่งตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วนก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บนเรือสำราญลำนี้ประมาณ150คนทางสาธารณสุขแคปเวิร์ดค่ะขึ้นไปประเมินสถานการณ์บนเรือซึ่งจอดท่อสมอนอกชายฝั่งกรุงเปรก้าแล้วก็กำลังประสานกับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อจะส่งตัวผู้ที่มีอาการป่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้ป่วยผู้เสียชีวิตกลับประเทศในส่วนขององค์การอนามัยโลกระบุในแถลงการนะคะตอนนี้กำลังประสานระหว่างประเทศสมาชิกและผู้ดำเนินการเดินเรือสำราญเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสาร2รายที่มีอาการป่วยออกจากเรือแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบก็มีรายงานค่ะว่ากำลังมีการเจรจากับรัฐบาลเคปเวิร์ดเพื่อเปิดทางการนำตัวผู้โดยสารป่วยอีก2คนเข้ารัก ษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับไวรัสซานตานั้นปกติแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะอย่างหนูผ่านปัสสาวะอุจจาระหรือว่าน้ำลายมีการติดเชื้อในมนุษย์ที่มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าปนเปื้อนเชื้อค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กว่า30ปี
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ติดตามบรรยากาศนะคะการจัดรายการได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะวันนี้วันหยุดนะคะ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามรับชมกันได้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
1: ค่ะและดิฉันฮารินีธีคพรนะคะก็คุยข่าวไปด้วยกันเบาๆวันหยุด
0: ค่ะ
1: ไม่หนักมากเท่าไหร
0: ่นะ
1: เพราะว่า
0: เป็นนุ่นไม่ใช่เหรอ
1: ตัวเบา
0: ค่ะ
1: หรืออะไรเบา
0: เอ๊ะเบาทุกอย่าง
1: ต้นเดือนอยู่นะ
0: เออนะคะสบายๆนะคะในช่วงเที่ยงวันนะคะของวันนี้วันจันทร์
1: เมื่อวานฝนตกไหมที่บ้าน
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: บางที่เนี่ยเห็นแถวแม่ริมเนี่ยตกแบบตกบ้าๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: บ้าๆในที่นี้หมายความว่าตกเยอะ
0: นะตกบ้าๆใช่ไหมของที่พี่เนี่ยแดดร้อนเพ่ง
1: ๆอ๋อแดดเพ่งๆมันก็แถวบ้านก็แดด
0: ร้อนจะไหน
1: ก็คือซักผ้าแล้วผ้าแห้งไงคะ
0: ค่ะในพริบตา
1: ก็แดดแรงมีฝนเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคะ3เมตร5เมตรนะคะพื้นยังไม่ทันเปียก
0: ตกทำไม
1: ตกทำไม
0: นะแต่เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะ
1: อ
0: ๋
1: อจริงเหรอ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเข้าสู่ภาวะอันนี้ด้วยนะคะเอลนิโญใช่ไหม
0: ค่ะซูเปอร์เอลนิโญ
1: ไปซูเปอร์เลยเหรอคะน่ากลัวเนาะนะคะเขาก็บิวกันมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะว่าร้อนและแรงฝนจะน้อยด้วย
0: ค่ะก็ให้เราได้เตรียมตัวตั้งรับกันไว้แต่ก็ดีนะคะฟ้าฝนที่ตกมาก็ทำให้ชุ่มฉ่ำฝนมาลมมานี่สิคะ
1: ลมส่วนใหญ่ลมบ้านเราจะไม่มีเนาะจะไปทางอีสานหลายจังหวัดนะคะอย่างกับพายุอะไรก็ไม่รู้หูแรงมากเลยเนา
0: ะ
1: เขาถ่ายคลิปกันมานะคะหลายจังหวัดเลยแล้วก็โดนมาหลายระลอกเนาะสำหรับทางอีสาน
0: ค่ะ
1: ทางเหนือของเราก็อาจจะมีอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกัน
0: แต่ก็ส่งผลทำให้หมอกควันนะคะจางหายไปแล้ว
1: จะกลับมาอีกไหมอ่ะ
0: วันนี้นี่ขึ้นมาสีแดงอีกแล้วค่ะนะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน
1: เผาอย่างประลับประเหลือเนาะ
0: นะคะมือเผาจับได้ไหม
1: ก็ได้บ้างปรับปลายแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าปริมาณพื้นที่ที่ถูกเผายังไม่อ่อนเนี่ยนะคะก็จะดับได้ก็ไหม้ไปเยอะเหมือนกันถึงแม้จุดความร้อนจะน้อยลงแต่ก็ยังมีเรื่องของไฟไหม้เกิดขึ้นอยู่ฝนก็ยังมีอยู
0: ่ยังห้ามเผาอยู่นะคะถึง31พฤษภาคมค่ะ
1: นึกว่าห้ามเผา365วันเลย
0: นะถ้าได้ก็ดีนะคะ
1: แต่ว่ามันก็อาจจะมีคนพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีการบริหารจัดการในส่วนของการเผาเลยอันนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาเคยพูดก็คือพอเวลามันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นความรุนแรงของไฟที่ไหม้ลุกลามที
0: ่
1: แล้วก็ยากที่จะควบคุมได้บางพื้นที่มันอยู่ตามป่าตามเขาตามดอยยิ่งเข้าถึงพื้นที่ยากจะใช้อากาศยานมันก็แล้วแต่จังหวะอีกทีนึงเพราะว่าบางจุดมันก็จะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำพอสมควรที่จะต้องไปตักน้ำแล้วบินมาเพื่อดับไฟอะไร
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็มาดูสถานการณ์ที่แม่ฮ่องสอนค่ะอันนี้ธรรมชาติลงโทษไห
1: ม
0: ฝนถล่มลมก็มา
1: น้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียวสำหรับที่แม่ฮ่องสอนพื้นที่ไหนนะคะที่แม่ฮ่องสอน
0: ค่ะที่บ้านห้วยซ่านใหม่นะคะตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะน้ำป่านี่สิคะมากันเยอะเลยนะคะทะลักเข้าหมู่บ้านเขาบอกว่าเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามีเศษกิ่งไม้เนี่ยไปปิดคอสะพานนะคะเป็นสะพานบล็อกคอนเวิร์สค่ะนะทำให้เปลี่ยนเส้นทางเดินของน้ำนะคะน้ำก็เลยไหลย้อนเข้าทั่วหมู่บ้านนะคะเออเป็นเพราะสะพานหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เกี่ยวไหมทางใครทางมันเหรอคะโอ้มี
0: เป็นเพราะตัดไม้ทำลายป่าซะมากกว่านะคะลำน้ำนะคะห้วยข้างหมู่บ้านก็เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะนะทำให้เศษไม้เศษสวะเนี่ยมาติดข้อสะพาน
1: ค่ะนะคะก็มีน้ำป่าไหลเข้าทั่วหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: นะคะกิ่งไม้อะไรต่างๆด้วยทีนี้พอมันมีเป็นสวะถ
0: ้
1: าเป็นกิ่งไม้มาด้วยนะมันก็
0: เดือดร้อนชาวบ้านจิตอาสาต้องมาช่วยกันพ่อหลวงบ้านเนี่ยนะ
1: ก็

0: เป็นจังหวัดหนึ่งที่ป
1: ่
0: าไม้ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็มีคนตัดไม้ก็เยอะ
1: ค่ะนะเกิดบ่อยครั้งด้วยเข้าก่อนเนี่ยนะคะฝนตกไม่มากนะคะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยประมาณ40มิลลิเมตรแต่ว่าน้ำป่านะคะแล้วก็เศษว่าเนี่ยค่ะก
0: ิ่
1: งไม
0: ้นะคะ
1: ใช่
0: นะคะ
1: มาเยอะเลย
0: น้ำมันก็เลยเปลี่ยนทิศนะมีพวกตัดไม้ทำลายป่าเยอะนะคะแล้วก็กิ่งมุ้งกิ่งไม้อะไรต่างๆนะคะตามแนวทางตามถนนเงี้ยนะคะที่มันอาจจะพัดร่วงหล่นลงมา
1: ซึ่
0: ง
1: ถนนเลยกลายไปเป็นสายน้ำเลย
0: อุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังที่แม่ต้องสอนอีกก็คือเรื่องของกิ่งไม
1: ้
0: ที
1: ่
0: มันจะตกใส่ในช่วงของการสัญจร
1: ขวางถนนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็มีคนที่
1: บ่อยครั้ง
0: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะบ่อยครั้ง
1: นอกจากต้นไม้จะล้มกีดขวางการเดินทางแล้วเนี่ยไฟฟ้าดับเป็นของคู่กันเลยนะคะที่แม่ฮ่องสอนนะคะ
0: จงกำลังใจให้แม่ฮ่องสอนมีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราอยู่ด้วยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศสะอาดนะคะเมื่อวานนี้ที่สามกษัตริย
0: ์
1: นะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างคะเมื่อวาน
0: นักปั่น
1: ทั้งรถจักรยานนะคะ
0: จักรยานวันอาทิตย
1: ์รถไฟฟ้านะคะ
0: เมื่อก่อนนี้คุณพ่อก็อยู่ในชมรมนี้แหละค
1: ่ะ
0: ปั่นไปเที่ยวผู้สูงอายุนิดนึง
1: เขาไปเป็นขบวนเลยนะ
0: ไปเป็นขบวนแต่ตอนกลับนี่แยกกันกลับต่างคนต่างกลับ
1: ค่ะแต่นี้เป็นงานปั่นรอบคูเมืองนะเมื่อวานนี
0: ้อันนี้เขาจะเป็นการรณรงค์กัน
1: ค่ะ
0: นะคะรวมตัวเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะคะที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย
1: ์
0: เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็หนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศ
1: แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
0: ฝุ่นพิษนะคะก่อน13พฤษภาคมนี้นะคะช่วงหลังจากนี้มันก็อาจจะซาซาลงไปละ นะคะแต่ก็มีหลายๆกลุ่มนะคะนอกเหนือจากเครือข่ายจักรยานวันอาทิตย์นะคะกลุ่มจิตอาสารักดีเชียงใหม่นักวิชาการนะคะกลุ่มรถไฟฟ้าเขียวชมเมืองนะคะสภาลมหายใจเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รณรงค์เรื่องของอากาศสะอาดสำหรับเชียงใหม่นะคะแล้วก็กลุ่มพลเมืองเชียงใหม
1: ่
0: นะคะก็มีคนรุ่นใหม่มีผู้สูงอายุนะคะที่จัดกิจกรรมนะคะส่งเสียงเรียกร้องไปยังภาครัฐ
1: ผลักดันให้มีพรบอากาศสะอาดนะคะเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
0: ปั่นจักรยานใช้รถไฟฟ้ารอบคูเมืองนะคะแต่รู้สึกว่าช่วงที่นายกเดินทางมาเชียงใหม่ก็มีการพูดถึง
1: เขาก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่เรื่องของอากาศสะอาดด้วยเหมือนกันพรบสะอาด
1: ก
0: ็เห็นว่าเขาก็รับเรื่องแล้วเหมือนกันแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นการย้ำเตือน
1: นะก็มีข้อกังวลยังไงคะนะเพราะว่าเป็นแบบนี้ทุกปี
0: เรื่องจะหายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแนวทางที่ดีก็เห็นว่าอย่างนั้นแนวทางที่ดีแต่จะสานต่อหรือเปล่านี่ก็เราก็ภาคประชาชนนะคะก็รณรงค์ส่งเสริมเรื่องของอากาศสะอาดหลักการสำคัญมีอะไรบ้างนะคะพี่อุ้ย
1: ค่ะก็คือนะคะ5อย่าง5ประการด้วยกันก็คือเรื่องของอากาศสะอาดนี่เป็นสิทธิ์ของสิทธิของประชาชนนะคะเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานครั้งแรกเลยรัฐมีหน้าที่ที่ต้องจัดหาแล้วก็ประชาชนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากว่ารัฐไม่ดำเนินการนะคะปฏิรูประบบราชการที่เกี่ยวข้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัดนะคะการจัดการที่แหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภทนะคะนะทั้งภาคป่าไม้ภาคการเกษตรภาคเมืองภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งแล้วก็มลพิษข้ามแดนนะคะทุกวันนี้เราจัดการอะไรไม่ได้เลย
0: แต่ละภูมิภาคเน
1: ี่
0: ยเรื่องของจุดของมลพิษนะคะม
1: ัน
0: ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศด้วยเหมือนกันม
1: ัน
0: ก็จะต่างกันไปเหนืออีสานภาคกลางแหล่งกำเนิดมลพิษมันก็มีหลากหลายหลายภาคภาคเกษตรภาคเมืองภาคเมืองก็คือเรื่องของการสัญจรการจราจรการก่อสร้างอาคารต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดมลพิษด้วยเร
1: ื
0: ่องของการขนส่งเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็มีการจัดกองทุนอากาศสะอาดด้วยนะคะที่จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แทนที่จะแจกหน้ากากใช่ไหม
1: ปลายเหตุละ
0: แต่เขาแจกกันนี่เราก็ยังไม่ได้สักทีเนาะ
1: นะ
0: เขาไปแจกตรงไหน
1: หรือไม่ก็ฉีดละอองเนี่ยเขาไม่ทำกันแล้ว
0: คนละอองน้ำแต่ก็ยังมีทำอยู
1: ่ค่ะ
0: นะว่าเขาก็ทำอยู
1: ่
0: นะคะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ทำได้ดีที่สุด
1: ค่ะแล้วก็ส่งเสียงดังๆนะคะเพราะว่าเกือบที่จะถอดนะคะพรบนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะตอนนี้ก็ค้างอยู่ในรัฐสภาค่
0: ะ
1: ก็เร่งผลักดันให้นะคะ ยืนยันร่างนี้นะคะไปพิจารณากันใหม่ภายใน13พฤษภาคม

0: คมนี้
1: นะคะเพื่อพิจารณาต่อแต่ว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งจากสมาชิกวุฒิสภาสว.ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจริงมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องรอออกมาเรียกร้องแล้วเนา
0: ะ
1: เห็นก็เห็นกันอยู่นะคะว
0: ่
1: าปัญหามันอะไรยังไงนะคะแก้ได้ตรงไหนบ้าง
0: 10ปีเนาะ
1: เกินแล้วค่ะ
0: เมื่อก่อนยังไม่เห็นมีเลยนะ
1: เกินแล้ว
0: ปัญหา
1: แต่ก็เคยเห็นนะคะภาพกับโบราณ
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าภาพถ่ายตามจุดต่างๆในเมืองเชียงใหม่แล้วก็จะมีอยู่ช่วงนึงค่ะมีนาเมษาเขาถ่ายไปแถวดอยสุเทพ
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือมองไม่เห็นดอยเหมือนกันนะเขาก็เลยพูดกันว่าสมัยแต่ก่อนมันก็อาจจะมีเรื่องของการเผาจนชินเผาจนเป็นนิสัย
0: ภาคการเกษตรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เป็นเหมือนที่เขาบอกว่าเผาเหมือนแบบเป็นวิถีชีวิตของเขาไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สมัยก่อนมันไม่มีอะไรสะท้อนออกมาคลิปหรือว่า
0: ภาพถ่าย
1: หรือสุขภาพที่ต้องมานั่งตรวจการคนที่เจ
0: อ
1: ตายจากอะไรได้รับผลกระทบจากเรื่องของสุขภาพมันไม่มีอะไรเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะมันไม่มีอะไรสะท้อนนะคะมันก็เลยได้ไม่มีการพูดถึงว่าสมัยแต่ก่อนไม่มี
0: ตอนนี้เทคโนโลยีไงคะ
1: ก้าวล้ำหายเหมือนกันสมัยก่อนแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีอะไรที่สะท้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่จับตาแล้วก็มีการถูกพูดถึง
0: ค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยเวลามันผ่านมาโลกมันร้อนเยอะมากขึ้นแล้วสม
0: ั
1: ยก่อนมันก็ยังพอไปได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยดูร้อนก็ร้อนพอลมมาก็ลมโอ้โหยังกับเฮอริเคนซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่บ้านเราจะไม่มีหรอกนะเฮอริเคนมันก็น่ากลัวไปหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมีเอลนิโยมาอีกเดือนพฤษภาคมนี้แหละรอติดตาม
0: อะไรก็เปลี่ยนไปนะนะคะขอเราอย่าเผาเลยดีกว่านะคะนะบอกว่าอะไรก็เปลี่ยนไปเนี่ย
1: น้ำท่าเห็ดมาแล้วนะเห็ด
0: อึ่งก็มาเนี่ยเขียดเข้ามาม
1: ีคนโพสต์อึ่งไข่เต็มท้อง
0: นะ
1: ยังไม่ทันได้ออกลูกเลย
0: ของเลี้ยงโลกไหม
1: โดนจับกินซะแล้ว
0: ขาอุ้ยนี่ไปก่อน
1: ขาพี่อุ้ยใช่ไหม
0: ขาอึ่ง
1: ขาอึ่ง
0: หรือว่าไข่ไปก่อน
1: อ๋อน่าจะเป็นไข่ละมั้ง
0: โอ้ยสงสารนอน
1: ของเลี้ยงโลก
0: นะ
1: เพื่อบางคนเขาทานอยู
0: ่ค่ะนะก็สะท้อนนะคะถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะน้ำท่าเราเองก็ต้องเตรียมวางแผนบริหารจัดการให้ดีด้วยเช่นเดียวกัน
1: เชียงใหม่ของเราก็จะมีกรมชลประทานอยู่นะคะที่รับมือนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเตรียมพร้อมเอลนิโญแน่นอนว่าฝนจะน้อยมันจะแล้ง
0: ใช่
1: ไหมคะปีที่แล้วฝนเยอะใช่ไหมคะน้ำเยอะ
0: มันจะสลับกันไหม
1: สลับกัน
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ก็สลับกัน
0: ใ
1: ช่ค่ะปีที่แล้วมัน
0: อากาศเปลี่ยนแปลง
1: เอลนิอะไรนะลานินยา
0: ลานินยาน้ำเยอะ
1: น้ำจะเยอะ
0: นะคะนี่ลานินโย
1: เอลนินโย
0: เอลนินโยเห็นไหม
1: เราก็เริ่มสูญกันแล้วสับสนกันนิดหน่อย
0: คือก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีอย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยนะคะก็มีการโรยน้ำนะคะใช้น้ำจากตรงนี้เนี่ยเขื่อนแม่งัดไปดับไฟป่าด้วยน้องอ้อมทั้งของเชียงใหม่ลำพูนใช่ไหมคะ
1: บินโปรยน้ำ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้แห้งแล้วนะ
0: เ
1: พราะว่าไม่ให้เล่นน้ำแล้ว
0: กักเก็บ
1: วันไหลปอละยัง
0: โอ้จะไหลไปไหนล้ำเหลือ นะคะเก็บไว้ช่วงหน้าแล้งบ้างเนี่ยหน้าแล้งกำลังจะมาปรากฏว่าการบริหารจัดการน้ำของเรา2ปี
1: เป็นไงบ้างคะ
0: 3ครอบสามครอบนะคะ
1: 2
0: ปีก็คือปี69และปี70เนี่ยนะคะนี่คือการบริหารจัดการอ
1: ันนี้ก็คือช่วง2ปีแรกก่อน
0: ค่ะ
1: ส่วน3ครอบก็คือนาปี
0: ค่ะปี69
1: นามีนาปรังด้วย69และ70
0: ใช่
1: และนาปี
0: 2570ค่ะปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นไงคะ
1: นะคะตอนน
0: ี้ข้อมูลนะวันที่2พฤษภาคม
1: มันอาจจะเข้าแรงเนาะช่วงก่อนเนี่ยอาจจะมีเยอะอยู่ 80-90% ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ 64.24% นะคะปริมาณน้ำก็ 170.244 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุนะคะเหมือนว่าน้ำจะน้อยลงนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนมันไม่ได้มีเพิ่มเติมมานะคะแต่ว่าก็มีปริมาณการใช้น้ำอยู่เยอะ 158.059 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียว
0: ค่ะนะคะซึ่งผู้อำนวยการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงนะคะนายอัธยาอันพะเพชรนะคะก็บอกว่าการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัดเนี่ยช่วงแล้ง2569นะคะทั้งเขื่อนเราได้มีการโรยน้ำสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนไปแล้ว18รอบนะคะรอบเวรที่18จากทั้งหมด21รอบเวรนะคะ
1: นะคะ
0: ก็ยังเหลืออยู
1: ่การจัดการน้ำที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเพราะว่า

0: สามารถประหยัดน้ำได้ประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหลังจากที่โรยน้ำครบทั้ง21รอบเวนนะคะก็จะมีน้ำกักเก็บในเขื่อนประมาณ 57% นะคะก็เอาไว้รอนะคะรองรับช่วงฤดูฝน
1: ที่กำลังจะมาม
0: ีการคาดการณ์นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะช่วงเดือนใกล้ๆนี้นะคะพฤษภามิถุนากรกฎา
1: ค
0: มนะคะที่จะมีการบริหารจัดการน้ำนะคะ2ปี3ครบด้วยกัน
1: ค่ะนะคะก็ช่วงนี้เราก็ต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะคะนะตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การบริการของเขื่อนเองหรือว่าที่สนับสนุนของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะคะ จะส่งน้ำถึงวันที่25พฤษภาคมนี
0: ้
1: นะแล้วเราก็จะหยุดส่งแล้วก็กักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: หลังจากหยุดส่งนี่เขาได้พูดถึงไหมคะว่าจะดำเนินการยังไงต่อคนจะใช้น้ำยังไง
1: นะเราก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะวันนี้เราไม่อาบน้ำ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่
0: เอาเป็นการช่วยประหยัดน้ำทางหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไหวไหมอ่ะ
1: ไม่ไหวแน่
0: อากาศมันร้อน
1: เหงื่อเต็มหลังเลยนะคะ
0: ไม่ได้หรอกค่ะ
1: เ
0: รื่องของสุขอนามัยก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะแต่เราก็ทำได้ไง
0: อาบน้ำแบบไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไงคะ
1: ใช้ฝักบัวแทนขันน้ำนะคะสำรวจก๊กนงก๊กน้ำน้ำรั่วน้ำซึมเน
0: ี่
1: ยของเรานี่ก็หลายหยดอยู่นะ
0: ใช่
1: นะสงสัยได้หลายกะละมังหลายถัง
0: ลองแล้วก็ยังต้องหาทางแก้ไขแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะมันติ่งติ่งติ่งตลอดเวลาไม่ใช่เหงื่อนะคะ
1: น้ำใช่ไหมน้ำก๊อก
0: น้ำก๊อก
1: ค่ะก็ต้องติดตามนะคะเรื่องของปริมาณฝนด้วยนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะมาจริงหรือเปล่าวันไหนนะคะ
0: แต่กาคณะเพิ่นว่าจะมาก็ยังมาหันมา
1: ลมเปลี่ยนทิศไง
0: ไปทางอื่นนะคะก็เลยมาได้สักกรรม
1: มาไม่ถึงแค่ลำปางสุโขทัย
0: หายจ้อยว่ะอุตส่าห์ว่าลุ้นฝนจะตกตกสักกรรมต้องรอรอบต่อไป
1: ค่ะ
0: ครอบต่อไปใช่ไหมคะ
1: ใช่รอน้องฝนอยู
0: ่ตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียว
1: ค่ะ
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับเข้าสู่รายการเรานะคะในครึ่งหลังนี้กันนะคะกับข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามกันอสมทเชียงใหม่นะคะมีหลายท่านเลยนะคะคุณมีเนมนะคะคุณหนุ่มดอยฮวดค่ะนะคะคุณเทศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะนะคะคุณต้นน้ำจากทางใต้สุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ทักทายกันค่ะ
0: ขอบคุณนะคะออนไลน์ติดตามเราได้ 100.75 อสมทเชียงใหม่นะคะเราไปดูกันที่เรื่องของยาเสพติดกันก่อน
1: ค่ะจับได้นะคะอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนี่นะคะก็ที่ชายแดนแม่อายอันนี้ไม่ได้ยาบ้าแล้วน้องอ้
0: อ
1: มยึดไอซ์ค่ะ20เป้ค่ะหนักกว่า300กิโลกรัม
0: มโหคนทันทีเยอะๆเลยนะ
1: คะ
0: ไม่เสียเวลาใช่ไหม
1: นะคะ
0: ซึ่งผลิตได้เยอะ
1: ก็เกิดการปะทะด้วยนะคะกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกำลังผาเมืองรับแจ้งนะจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยบริเวณบ้านปะสีค่ะตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะคะ
0: ปรากฏว่าก็ชุดปฏิบัติการก็ลาดตระเวนนะคะเฝ้าตรวจป้องกันนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนนี้
1: ที่ผ่านมา
0: ใช่ช่วงเช้ามืดตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีสองนะคะก็เจอกลุ่มขบวนการนะคะประมาณ 15-20 คน
1: มากันเยอะเลย
0: ค่ะซุ่มมืดมาตามเส้นทางในภูมิประเทศก็เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแต่แน่นอนว่าเขาก็ไม่ยอมแต่โดยดีหรอกเพราะว่าทำผิดน
1: ะ
0: ก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดนะคะยิงเปิดใส่ฝ่ายทหารก่อนนะคะก็ปะทะกันประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นสงบลงนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงกลางคืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังเพิ่มเติมนะคะก็ยังไม่ได้เข้าพื้นที่เพราะว่ามีความเสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: เข้าช็อตตอนเช้านี
0: ้เข้าตอนเช้านะคะปรากฏว่าเช้านี้ตรวจสอบแล้วนะคะพบกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายนะคะ20เป้ด้วยกัน
1: ดูภาพสิคะนะไม่ใช่ยาบ้านะคะนี่คือไอซ์ค่ะ
0: ไอซ์นะคะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งรวมแล้ว300กิโลกรัมนะคะซึ่งราคาของไอซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะเขาขนมาทีเยอะๆเนี่ยมูลค่าก็ไม่น้อยนะคะแล้วคนที่ตะก่อนเนี่ย ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เนา
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยเยอะไปหมดนะคะทั้งยาบ้านะคะขนเป็นล็อตใหญ
1: ่ะ
0: นะคะไอซ์ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็จับได้กันรายวันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่พบนะคะฝั่งตรงข้ามแสดงว่าก็หลบหนีไปได
1: ้นะทั้งหมดเลยเนาะนะคะ
0: เยอะเหมือนกันนะคะ 15-20 คนทิ้งของไว้ก่อนเอาตัวรอดไว้ก่อน
1: ค่ะก็อาศัยความมืดนะคะหลบหนีไป
0: ค่ะ
1: นะคะมาดูทางด้านนะคะเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะอันนี้ก็เตรียมที่จะมาเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่ามาจากแม่ฮ่องสอน
0: น
1: ะคะ
0: ก็เป็นรอยต่อนะคะเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเขาก็ติดกับชายแดนใช
1: ่
0: ไหมคะนะคะก็ตำรวจนะคะสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้ในเอค่ะ
1: โอ้ยในเออีกละสะดุ้งไหมเนี่ยพี่เอ
0: ใช่พี่เอเนาะ
1: ไม่ใช่
0: อันนี้เป็นคนขับรถ
1: ค่ะอ
0: ยู่แม่สามแลบหมู่สามที่ศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ต่างด้าวที่นำพาอัดมาเต็มกระบะรถยนต์เลยนะคะ
1: คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งด่านปกติน้องอ้อมแล้วเรียกตรวจค่ะนะคะตรงด่านตรวจหน้าถ้ำสภ.แม่เสรียงนะคะจับกลุ่มในเอได
0: ้จับกลุ่มในเอได้นะคะไม่ใช่พี่เอค่ะสะอึกอยู่รู้ป่ะ
1: อาชื่ออื่นได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่นามสมมุติเนาะ
1: เหรอ
0: เขาพูดถึงในเอใน
1: คือน่าจะง่ายอะนะนะคะ14รายเลยเหรอคะ
0: โอ้14คนนะคะอ๋อเนี่ยกระบะหลัง
1: ไม่มีเอกสารใดๆเลย
0: ก็พอได้อยู่คนมาช่วงน่าจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วเนา
1: ะ
0: นะคะก็14คนเนี่ยจะส่งต่อไปเขตรอยต่อเชียงใหม่ที่บ้านอมพายใช่ไหมคะตำบลป่าแปะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีเส้นทางที่เชื่อมต่อมาแถวอำเภอฮอดเนาะตรงนี้นะคะก็จะมีคนมารับช่วงต่ออีกทีนึงทำเป็นขบวนการแน่นอนเนี่ยคือขบวนการค้ามนุษย์นะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจับกลุ่มนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาเนาะได้14คนพร้อมของกลางเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนรถเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ตรวจคนเข้าเมืองของแม่เสรียงนะคะแต
1: ่ไปไม่ถึงดวงดาว
0: นะคะดีแล้วนะคะพวกนี้เนี่ยเวลาเขามาเขาน่าจะต้องเสียเงินมาด้วยเนา
1: ะ
0: นะคะมีอีกกรณีสำหรับเมียนมาที่เป็นแรงงานต่างด้าวเหมือนกันใน4คน
1: ค่ะ
0: ฆ่าปาดคอในจ้างเสียชีวิต
1: ที่บ้านเราใช่ไหมคะ
0: เชียงใหม
1: ่ที่แม่ริม
0: บ้านพักคนงานในอำเภอแม่ริมนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สภ.แม่ริมเชียงใหม่ค่ะจับกลุ่มสี่หนุ่มชาวเมียนมาในวางแผนฆ่าปาดคอนายสมชายอายุ49ปีนายจ้าง
1: เสียชีวิตก็เป็นชาวเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ชาวเมียนมาเหมือนกัน
0: แล้วคลิปเรามาไม่ทันค่ะขออภัยนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยก็ตั้งข้อหานะคะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีดนะคะหลังก่อเหตุก็หลบหนีออกจากพื้นที
1: ่
0: กลับไปบ้านตัวเองนะคะแต่ว่าตำรวจเชียงรายค่ะสามารถสกัดจับได้ที่หน้าวัดร่องขุ่นที่เชียงราย
1: ค่ะ
0: ก็เตรียมหนีออกนอกประเทศ
1: ค่ะ
0: ส่วนผู้ต้องหาบอกว่า
1: เขาอ้างว่าไงคะ
0: บอกว่านายจ้างเบี้ยวค่าแรงทวงเงินหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ก็เลยวางแผนช่วงกลางคืนนะคะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแล้วก็เข้าไปหอพักนายจ้างซึ่งไม่ได้ล็อกประตูก่อเหตุขณะกำลัง
1: นอนหลับ
0: จะนอนหลับใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิตก่อนพากระหลบหนีนะคะออกจากที่พักขึ้นรถโดยสารไปที่เชียงรายแล้วก็เพื่อไปออกทางช่องทางธรรมชาติ ข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านแต่ถูกสกัดจับได้ก่อนนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งสภ.แม่ริมดำเนินคดี4คนเลย
1: คือเราก็เห็นใจนะนะคะคนทำงานก็อยากได้เงินนะคะยิ่งเมื่อวันก่อนวันแรงงานผ
0: ่
1: านมาสดๆร้อน
0: ๆวันที่หนึ่งนะ
1: ใครทำงานวันแรงงานนี่ได้สองเท่าเลยนะ
0: เ
1: นาะค่ะ
0: เนา
1: ะตาลุกตาโตเลย คือเขาน่าจะอัดอั้นตันใจอะนะ
0: ก็น่าเห็นใจอันนี้มันก็อาจจะในหลายแง่มุมว่าคนทำงานอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เขาพูด
1: นะคะ
0: เพราะว่าคนตายพูดไม่ได้
1: ใช่
0: นะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุอย่างอื่นนะคะการจ้างงานใช่ไหมมันก็ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมนะคะเหมาะสม
1: นะคะ
0: ถูกกดขี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางทีเขาก็กดดันเหมือนกันเอาเปรียบเขาอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: คนไม่ไหวมันก็อาจจะก่อเหตุได้
1: ใช่
0: ไม่ใช่คนไทยเนาะใจเย็นใจเย็นยังไงก็ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เงิน
0: อดเอาเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนะคะเงินเดือนก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะนิ่งอยู่เลยเย็นเย็น
0: นิ่งเหมือนสายลมไหมตอนนี้นะคะลมไม่มา
1: บ้านเรานี่300เท่าไหร่350
0: ค่าแรงขั้นต่ำเหรอคะ
1: ใช่
0: ไม่ถึง400มั้ง
1: ยังนะคะ
0: นะคะ ถ้าแต่ยังไงเขาก็ต้องปรับไปตาม

0: ตราตาม
1: แล้วก็ชนิดของงานนะ
0: แล้วแต่อีกทีนึง
2: ค่ะ
0: ยังไม่ถึงค่ะ
1: เออนะคะมาดูค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องเตือนภัยกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าอยู่ในช่วงของปิดภาคเรียนอยู่นะคะ
0: นอกเหนือจากหน้าร้อนเด็กน้อยชอบเล่นน้ำแล้ว
1: เด็กจมน้ำกันเยอะเลยนะคะมันร้อนไง
0: บางที่เขาก็ไปขุดบ่อขุดสระเอาไว้ในบ้านยิ่งอันตรายเนาะเพราะว่าบ่อพวกนั้นเนี่ยจะลึก
1: ค่ะ
0: ไม่เห็น
1: ยิ่งลึกอากาศยิ่งน้อย
0: บางทีไปกับคนเฒ่าคนแก่ฝากไว้กับผู้สูงอายุอีกดูหลานไม่ทันเนี่ยไปเล่นกันห้ามก็ยากเนาะเด็กน้อย
1: ะ
0: นะคะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในพื้นที่เชียงใหม่ของเราแต่ก็เป็น
1: อุทาหรณ์
0: ละกันเนาะนะคะเพราะว่าถูกล่อลวงเป็นเด็กหญิงวัย6ขวบเข้าห้องน้ำสาธารณะขวงน้อยนะคะที่จังหวัดน่านนะคะปรากฏว่าไปถูกชายวัยกลางคนนะคะไปทำอนาจารนะคะ
1: น้อง6ขวบ
0: 6ขวบเอง
1: ค่ะ
0: น่าสงสารเนาะนะคะในห้องน้ำสาธารณะนะคะมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำอนาจารบริเวณห้องน้ำด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขวงน้อยที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าชายกลางคนรายหนึ่งนะคะก็ได้ล่อลวงน้องเข้าไปในห้องน้ำก่อนที่จะก่อเหตุแล้วก็อาศัยจังหวะหลบหนีไปจากพื้นที่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้พาน้องนะคะน้องตั้งชื่อสมมุตินะคะว่าน้องข้าวหอมแจ้งความนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายบุญยงไม่ทราบนามสกุลนี่แสดงว่าเขาอาจจะรู้จักกันหรือเปล่านะคะ
1: ตอนนี้จับได้หรือยังนะคะ
0: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวม
1: จับได้แล้ว
0: พยานหลักฐานติดตามตัวมาดำเนินคดี
1: ค่ะ
0: แต่ล่าสุดก็น่าที่จะจับกุมได้แล้วไหม
1: นะคะก็ผู้ปกครองนะคะดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะต้องเพิ่มความระวังนะคะอย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะ
0: ต้องสอนน้องด้วยนะ
1: หรือแม้แต่ไปที่สาธารณะเนี่ยนะคะ
0: เด็กเลี้ยงคนแปลกหน้า
1: ใช
0: ่นะคะหรือว่าพบเห็นอะไรที่มันไม่ปกติต้องแจ้งผู้ใหญ่
1: อย่างบางทีเขาจะเอาขนมมาล่ออย่างเงี้ยเอาเงินมาล่ออย่างเงี้ยนะคะต้องสอนน้องต้องบอกน้อง
0: ค่ะนะคะแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงนะดูนี่เด็กผู้ชายก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มาหลายรูปแบบนะคะก็มันเป็นอุทาหรณ์แม้จะไม่ใช่พื้นที่บ้านเราแต่ก็สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ติดอยู่ในใจนะคะ
1: ค่ะเป็นมันจะเป็นปมนะ
0: เป็นปมอยู่ในใจ
1: ค่ะ
0: ช่วงท้ายรายการแล้วค่ะพี่อุ้ยมีเพิ่มเติมไหม
1: ค่ะก็นะคะเห็นว่าวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจะแจ้งข่าวเรื่องของการรับน้องรถไฟแล้วก็จะเปิดให้จับจองตั๋วที่นั่งในวันที่6พฤษภาคมนี
0: ้อุ้ยเร็วนะคะเหมือนว่าเหมือนว่าเพิ่งจะผ่านรับน้องรถไฟไปไม่นาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปลายปีที่ผ่านมารับน้องขึ้นดอย
1: เด็ก69
0: 69
1: นะคะเขาประกาศทีแคสกันไปรอบ2เมื่อวันก่อนนะ
0: นะคะก็จองจับจองตัวที่นั่ง6พฤษภาคมนะคะขบวนรถไฟน
1: ะคะ
0: ที่ชานชาลาจะมีเสียงระฆังดังพร้อมด้วยพี่ๆที่จะไปต้อนรับจริงๆแล้วเขาจะมีตั้งแต่ต้นทางคือที่หัวโค้งใช่ไหมคะ
1: แล้วแต่ละสถานีนะ
0: ระหว่างทางก็จะมีไปรอก็คือมันจะมีจุด
1: ลพบุรี
0: ลพบุรีใช่
1: นครสวรรค์พิษณุโลกลำปางแล้วก็เชียงใหม่สุดสายนะคะ
0: กิจกรรมก็จะมีเดือนหน้า 6-7 มิถุนายนนะคะมีอาหารมีขนมการดูแลจากพี่การลงทะเบียนรับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะ
1: ไม่ได้มีแต่รุ่นพี่นะรุ่นลุงป้าปู่ย่า
0: คุณทวด
1: ใช่
0: จะไปรอต้อนรับกันอยู่นะคะศิษย์เก่านะคะ6สถานีนะคะที่จะไปรอต้อนรับน้องๆกันอยู
1: ่นะ
0: คะก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากที่จะสัมผัสความพิเศษแบบนี
1: ้
0: นะคะก็รับน้องรถไฟ69
1: ค่ะ
0: จองตั๋วกันก่อนแต่ว่าก็อาจจะต้องติดต่อคณะกันก่อนเนาะช่วง
1: ค่ะจองก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะข่าวที่เมืองเหนือเราสองคนนำรายการไปก่อนนะคะ
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: สำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้ไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมดับยากติดไฟเองได้ง่ายอันตรายต่อสุขภาพดร.สนธิคชช

0: วัดผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์รถบรรทุกแบตเตอรี่หรือเทียมไฟไหม้บนถนนบางนาตราดวานิว่าแบตเตอรี่ลิเธียมมีความเสี่ยงหลักจากความไม่เสถียรทางเคมีที่อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในระดับครัวเรือนไปจนถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการสกัดแร่ธาตุและการทิ้งทำลายที่ไม่ถูกวิธีสาเหตุสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่เกิดอันตรายขึ้นแม้ในสภาวะปกติจะมีความปลอดภัยสูงแต่ปัจจัยต่อไปนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอันตรายได้เช่นการตกกระแทกการเจาะหรือการบีบอัดจนแผ่นกั้นภายในฉีกขาดทำให้เกิดการลัดวงจรภายในการชาร์จเกินหรือการใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนสะสมจนระเบิดการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนจัดเช่นในรถที่จอดตากแดดหรือใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนและความเสื่อมสภาพตามอายุเมื่อเก่ามากอาจจะมีอาการบวมซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของก๊าซ Wi-Fi ที่สะสมอยู่ภายในทันทีหากเกิดไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมจะดับได้ยากมากและมักจะลุกไหม้ขึ้นใหม่ได้เองแม้จะดับไปแล้วหลายชั่วโมงและจะปล่อยก๊าซพิษไฮโดรเจนฟลูออไรด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากในขณะที่หากมีการทิ้งแบตเตอรี่รวมไปถึงกับขยะทั่วไปสารเคมีอันตรายและโลหะหนักอาจจะรั่วไหลลงสู่ดินและแหล่งน้ำใต้ดินได้ง่ายจึงแนะนำว่าต้องกำจัดอย่างถูกวิธีโดยห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไปเด็ดขาดให้นำไปทิ้งที่จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์รีไซเคิลเท่านั้นเจ้าท่าเผยผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนในช่วงวันหยุดยาวนายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรงงาน1พฤษภาคมถึงวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการทางน้ำจำนวนมากกรมเจ้าท่าได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมเรือโดยสารทุกลำก่อนจะออกจากท่าอย่างละเอียดทั้งสภาพตัวเรือระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะเสื้อชูชีพต้องมีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งานพร้อมกำชับผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกเที่ยวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดสำหรับภาพรวมการเดินทางพบว่ายังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนสะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวกรมเจ้าท่าขอย้ำความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมเสื้อชูชีพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้การเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุดหากพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงตำรวจแอฟริกาใต้จับจระเข้กินคนลงท้องตำรวจในแอฟริกาใต้ได้รับเสียงชื่นชมและความกล้าหาญหลังจากปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อกู้ร่างจระเข้ขนาดใหญ่ที่ถูกกำจัดแล้วซึ่งภายในพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่คาดว่าเป็นของนักธุรกิจที่สูญหายไปโยฮันพอร์ตจีเตอร์ตำรวจจากสำนักงานตำรวจและหน่วยกู้ภัยทางน้ำถูกหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่แม่น้ำโคมาติในจังหวัดเอ็มปูมาลางาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจระเข้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อผูกเชือกกับจระเข้ขนาดความยาว 4.5 เมตรน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงสังหารไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากต้องสงสัยว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะเพิ่งกินมนุษย์หรือสัตว์ขนาดใหญ่เข้าไปประกอบกับเพิ่งเกิดเหตุนักธุรกิจรายหนึ่งหายไปในพื้นที่จึงเชื่อว่าเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของจระเข้ตัวนี้หลังจากนำซากจระเข้ขึ้นมาตรวจสอบที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พบชิ้นส่วนมนุษย์และรองเท้า6ข้างภายในท้องของมันเชื่อว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นของนักธุรกิจวัย59ปีที่หายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังพยายามขับรถปิกอัพข้ามสะพานในช่วงที่น้ำกำลังท่วมแต่รถถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่พบเพียงรถที่คว่ำว่างเปล่าในวันถัดมาส่วนรองเท้า6ข้างในท้องจระเข้ยังไม่อาจยืนยันแน่ชัดว่ามันได้กินมนุษย์คนอื่นๆไปด้วยหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
2: MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ MCOT Radio Go Green

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังก็สู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 อสมทเพื่อชุมชนนะคะมาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะกับ MCOT Radio Go Green นะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่บทเพลงมองหน้ากันไม่ติดนะคะกับโอ๊ตปราโมทและมายราบนะคะวันหยุดนะคะสุขสันต์วันหยุดด้วยค่ะ4 พฤษภาคม 2569วันฉัตรมงคลนะคะจะออกเสียงว่าวันฉัตรมงคลหรือว่าวันฉัตรมงคลก็ได้นะคะซึ่งก็สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้ง2แบบเลยนะคะในวันนี้นะคะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะของนะคะราชวงศ์จักรีนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะมานะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารกันได้นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ของเรานะคะรับชมก็ได้ค่ะผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำแล้วก็สร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมแยกขยะก่อนทิ้งนะคะและที่สำคัญไม่เผางดการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้งนะคะวันนี้จนถึง31 พฤษภาคมนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามกันนะคะเพราะว่าเราจะสามารถปิดจบหมอกควันฝุ่นพิษได้นะคะในสัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะก็ต้องอยู่ที่หลายปัจจัยแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ฟังทุกท่านเองด้วยณตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะเที่ยงบ่ายโมง13 นาทีเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 ของเชียงใหม่เราเนี่ยทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะคะนะอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองก็เรียกได้ว่าอากาศดีนะคะนะแล้วก็อยู่ที่29นะคะจนถึง35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนแนวโน้มในช่วงบ่ายนี้นะคะบ่าย2นี่ก็จะมีแนวโน้มนะคะเป็นสีส้มนะคะก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆนะคะแล้วก็งดการเผาด้วยอากาศร้อนนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของปลายฤดูร้อนแล้วค่ะเราเตรียมที่จะเข้าสู่ฤดูฝนกันนะคะในช่วงเดือนกลางเดือนนี้นะคะซึ่งนะคะต้องรอเลยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศแล้วก็ให้เราเฝ้าระวังพายุในเดือนพฤษภาคมนี้ระบุนะคะว่าต้นเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเราจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังตกไม่สม่ำเสมอกลางวันยังคงร้อนนะคะช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่ซึ่งสถิตินะคะอุณหภูมิสูงที่สุดของเมื่อวานนี้เสียแชมป์นะคะตากเสียแชมป์ค่ะลำปางก็เสียแชมป์เสียแชมป์ให้กับสุโขทัยค่ะนะคะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเมื่อวานนี้อุณหภูมิวัดได้อยู่ที่ 41.7 องศาเซลเซียสนะคะนะคะส่วนปริมาณฝนเนี่ยก็ตกนะคะบางพื้นที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ส่งผลทำให้หลายพื้นที่นะคะมีฝนคลายร้อนกันไปได้บ้างพอสมควรเลยแต่ขณะที่วันที่15 ถึง 17 พฤษภาคมนะกลางเดือนนะคะในช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียนเลยก็จะเริ่มมีสัญญาณเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูแล้วค่ะเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนมากขึ้นนะคะแต่จะเป็นวันไหนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการรอติดตาม

สถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกันไปนะคะอากาศยังคงร้อนอบอ้าวกันอยู่นะคะก็ทำใจเย็นๆนะคะจิบน้ำบ่อยๆค่ะนะคะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์หายใจกันได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าช่วง40กว่าวันที่ผ่านมานะคะมันหายใจไม่ออกจริงๆนะคะหลายท่านก็ได้รับผลกระทบกันไปสุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่นะคะนะต้องขอบคุณฟ้าฝนด้วยนะคะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้านะคะได้เห็นดอยนะคะนะอากาศนี่เริ่มจะส่งสัญญาณที่จะดีขึ้นแล้วนะคะนี่ให้กำลังใจกันด้วยตัวเลขนะคะของการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันนะคะให้มีพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยนะคะปรากฏว่าเชียงใหม่ค่ะมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะตามมาด้วยกรุงเทพนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆตามมาซึ่งนะคะต้องขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคนะคะภาคส่วนเลยเมื่อวานนี้นะคะเป็นการรวมพลังกันนะคะในเชิงสัญลักษณ์ที่จะสนับสนุนผลักดันให้พรบ.อากาศสะอาดแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์เมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งคนที่ไปรวมตัวกันปั่นรถจักรยานนะคะรถไฟฟ้านะคะรอบคูเมืองเชียงใหม่เลยก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่หลายคนได้มีส่วนร่วมผลักดันนะคะทั้งคนรุ่นใหม่ก็ดีนะคะนะกลุ่มพลเมืองเชียงใหม่นะคะที่มีทั้งผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่นักวิชาการนะคะชมรมปั่นจักรยานวันอาทิตย์นะคะกลุ่มจิตอาสารักดีเชียงใหม่เครือข่ายหลายภาคส่วนเลยนะคะต่างก็ร่วมกันส่งเสียงเรียกร้องนะคะไปยังรัฐสภาโดยในวีทีนี้ก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะร่างในกฎหมายนี้ก็มีหลักใหญ่ใจความนะคะที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันก็คืออากาศสะอาดเป็นสิทธิของประชาชนเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานครั้งแรกนะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะรัฐนั้นมีหน้าที่ต้องจัดหาแล้วก็ประชาชนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากรัฐไม่ดำเนินการการปฏิรูประบบราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัดการจัดการที่จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าที่เป็นอยู่การจัดการที่แหล่งกำเนิดมลพิษนะคะแต่ละประเภทซึ่งก็จะมีลักษณะในแต่ละภูมิภาคเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะระบุแหล่งกำเนิดมลพิษได้6ประเภทด้วยกันภาคป่าไม้ภาคการเกษตรภาคเมืองนะคะภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งแล้วก็มลพิษข้ามแดนนะคะซึ่งในแต่ละประเภทก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนรวมถึงอันนี้ตัวสำคัญเลยนะคะก็คือมีการจัดกองทุนอากาศสะอาดที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะหลายท่านก็มีข้อกังวลกันนะคะว่านะคะจะผ่านร่างกฎหมายเมื่อไหร่นะคะก็ปัดตกนะคะต้องก่อนวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะที่ทางพี่น้องประชาชนเองนะคะก็ฝากความหวังให้กับคณะรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะคะที่จะนำกลับไปยังพูดคุยกันนะคะในรัฐสภากันก่อนวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะว่าเราก็อยากให้มีอากาศดีๆนะคะให้กับลูกกับหลานแล้วก็ให้กับตัวเราเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ร่วมแสดงความคิดเห็นมานะคะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีไร่ข้าวโพดนะคะนะคะคิดไปคิดมามันก็จริงอะนะคะนะทุกอย่างตอนนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็เห็นจุดฮอตสปอตเห็นสถิติเห็นตัวเลขเห็นถึงการแก้ปัญหานะคะอย่างเอาจริงเอาจังกันนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งภาครัฐเองก็ดีภาคเอกชนเองก็ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็ดีด้วยนะคะก็ผลประโยชน์ทุกอย่างนะคะก็ตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเองนะคะกับเรื่องราวของพรบ.อากาศสะอาดค่ะร่วมกันนะคะใส่ใจสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะกับ MCOT Radio Go Green

ูดลาสักคำนะคะงานจะเดอะพากิสันนะคะเสียงหายไปซะงั้นเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะส่งข้อความทักทายกันมาแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะว่าจังหวัดของคุณต้องการพรบอากาศสะอาดหรือเปล่าเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่ 10,000 คนต่อจังหวัดนะคะก็ลองเข้าไปนะคะลองเสิร์ชดูนะคะพรบอากาศสะอาดนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะลองคลิกเข้าไปได้ที่วอรูนะคะ .pro นะคะนะลองเข้าไปโหวตดูกันได้เลยละกันนะคะตอนนี้มีแชร์ลิงก์ไว้ใน LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังกันได้ที่นี่เลยอสมทเชียงใหม่ 100.75 นะคะรวมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าทางสุราษฎร์นะคะก็ฟังอยู่นะคะนะฝนตกแดดออกนะคะก็บอกกันได้เลยบอกว่าเนี่ยนะคะเรากำลังจะโบกมือนะคะเรื่องของหน้าร้อนกันแล้วนะทักทายสำหรับหน้าฝนนะคะที่กำลังจะมานะคะก็กลางเดือนนี้นะคะก็จะมีงานบุญหลายที่หลายจุดเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็ว่าได้นอกจากว่าจะมีวันหยุดเยอะแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีงานบุญเยอะอีกด้วยโดยเฉพาะงานประเพณีส่งน้ำนะคะองค์พระธาตุนะคะที่สำคัญสำคัญแล้วก็ที่วัดใกล้บ้านด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นความเชื่อด้วยนะคะหากว่าเราได้ส่งน้ำพระธาตุเนี่ยก็จะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขนะนี่เป็นความเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องของฤดูกาลด้วยนะคะที่แปรเปลี่ยนไปนะคะจากร้อนไปสู่หน้าฝนจากหน้าฝนไปสู่หน้าหนาวก็เป็นฤดูกาลแบบนี้แต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมมันก็ย่อมส่งผลกระทบนะคะต่อการดำเนินชีวิตทำให้โลกร้อนขึ้นทุกปีทุก

ปีนะคะจากนะคะเอลนีโญนะคะก็จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่เราหลีกหนีไม่ได้เลยค่ะที่ทุกคนจะได้พบเจอแน่นอนนะคะร้อนนะคะแล้วก็แล้งด้วยทีนี้เราจะบริหารน้ำจัดการน้ำจัดการตัวเองอย่างไรนะคะก็อยู่ที่เรามาช่วยการประหยัดกันนะคะทักทายกันวันจันทร์ค่ะฟังเพลงเพราะกันอยู่ด้วยวันหยุดก็ขอให้มีความสุขกันมากๆวันหยุดเนี่ยบอกว่าเป็นความสุขนะคะแต่ว่ามันช่างนะคะสั้นจังเลยนะความสุขเนี่ยวันหยุดนะคะกำลังจะหมดแล้ว เดี๋ยวมีอีกนะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันหยุดนะคะแต่เราไม่หยุดที่จะส่งความสุขให้คุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะ

0: Mcot Rido เชียงใหม่ FM 100.75 ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ Mcot Radio Go Green
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หลายคนเข้าใจผิดว่าผมบางต้องปลูกผมแต่จริงๆแล้วหลายคนเริ่มผมร่วงวันละนิดจนวันนึงผมบางลงเรื่อยๆและเริ่มเสียความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวค่ะถ้าคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้ตอนนี้ Wellness Clinic เปิดให้บริการแล้วค่ะที่สาขาเชียงใหม่ที่นี่มีการส่องกล้องตรวจวิเคราะห์แรกผมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับคนที่อยากให้ผมหนาแข็งแรงสุขภาพดีอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องปลูกผมค่ะสอบถามหรือจองคิวปรึกษาค้นหา Wellness Clinic ที่ Facebook ผมหนาได้ไม่งอปลูกตรงที่ Wellness Clinic ค่ะ
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

ำอะไรไม่ได้มากนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดเลยนะคะแท็กสุดท้ายค่ะกับดาเอนโดฟินก่อนหน้านี้คือทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอกับวงฟู่นั่นเองนะคะเป็น2บทเพลงต่อเนื่องกับคุณข้อความนะคะทักทายกันมาทางเพจ Facebook ของเรานะคะที่กำลังไลฟ์ให้ได้ชมกันด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณนะคะเพลงเพราะจังเลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะพร้อมทั้งทาง YouTube ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยมาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับ Mcot Radio Go Green ค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะไหนๆก็จะนะคะหน้าฝนกำลังจะมาใช่ไหมคะหน้าฝนเนี่ยยุงเยอะค่ะยุงเนี่ยจะเป็นนะคะอะไรที่ชุมเป็นพิเศษเลยนะคะยุงจะเยอะเป็นพิเศษใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคทางไข้เลือดออกนะไข้มาลาเรียซึ่งถ้าเกิดว่าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราคนที่เรารักโดนยุงกัดนะคะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียเงินและก็เสียเวลาด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้สมาร์ทการ์ดนะคะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วต่อจากนั้นนะคะจะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปในเครื่องนะคะไม่สามารถบินกลับขึ้นมาได้อีกตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอน1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านนะคะสะดวกดีแล้วก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวด้วยใครฟังรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะขึ้นเราเท่านั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แล้วเป็น100สายแรกอีกนะคะรับเพิ่มไปอีกกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทยังไม่หมดค่ะให้คุณอีกนะคะกับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดทั้งมวล 3,370 บาทค่ะไม่ต้องจ่ายเพียงแค่หลักร้อยค่ะ990บาทย้ำว่าจ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาเลยที่026660008 026660008สินค้าเรายังรับประกันที่1ปีเครื่องเสียมีปัญหาตุ๊กติ๊กอะไรต่างๆนะคะเราเปลี่ยนเครื่องหมายให้คุณทันทีเลยโทรมาที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะไม่ต้องรอให้ถึงหน้าฝนซื้อเตรียมไว้ดีกว่าเนาะเครื่องดักยุงแมลงกับสมาร์ทการ์ดค่ะที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ห้องสี่มุมซ้ายนะคะที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยนะคะกับปามี่นะคะวันนี้ค่ะที่แจ่มฟ้านะคะคนเยอะนะคะเพราะว่าวันหยุดถึงแม้ว่าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยคนก็เยอะอยู่แล้วนะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านอย่าลืมแวะไปเลือกช็อปสินค้ากันได้นะคะทั้งหมด25สาขาครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเรามีแมสคอตนะคะชื่อว่าน้องแจ่มกับน้องฟ้านี่น่ารักไหมคะน่ารักอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอนะคะอย่าลืมทักทายกันได้นะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะนั่นคือไทยช่วยไทยลดจุกๆลดภาระค่าครองชีพเพื่อทุกคนค่ะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาเลยนะคะรีบมาช็อปกันเยอะๆเลยนะคะ 1-10 พฤษภาคมนี้เฉพาะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเท่านั้นสินค้าลดเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเรามีการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพกันไปเมื่อ2วันก่อนนะคะก็อย่าลืมแวะไปได้เลยละกันนะคะถูกใจนะคะสินค้าตัวไหนนะคะซื้อกับบ้านขนกับบ้านไปเลยนะคะราคานี่ถูกใจแน่นอนเลยทีเดียวค่ะแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้านะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษมากมายติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะคะผ่านทุกแพลตฟอร์มของเราทั้งทางเพจ Facebook แจ่มฟ้ากรุ๊ปนะคะทาง TikTok Lazada Shopee นะคะนะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะนะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะให้คุณได้จิ้มสินค้าเลยนะคะแล้วก็เลือกลงในตะกร้าเลยที่แจ่มฟ้า .co.th นะคะนะห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันค่ะถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าและเรื่องราวของการทำความสะอาดบ้านอยู่บ้านนะคะไม่ได้เลยจริงๆนะคะเราก็ต้องทำนนทำนี่ใช่ไหมคะก็แก้เบื่อกันไปนะคะดูซีรีส์บ้างนะคะทำความสะอาดบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวช่วยใหม่นะคะบ้านสะอาดนะคะบ้านนะคะก็จะเรียกได้ว่าการทำความสะอาดบ้านก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้พลังดูดแรงถึง 15,000 PA ดูดหมดทุกซอกทุกมุมค่ะจะเป็นใต้โต๊ะใต้ตู้มุมแคบแค่ไหนนะคะก็เข้าไปทำความสะอาดได้หมดเลยกดปุ่ม

เดียวเดี๋ยวเครื่องทำงานทันทีน้ำหนักก็เบาใช้งานก็ง่ายข้อดีนะคะเพียบเลยทีเดียวค่ะแข็งแรงทนทานอีกด้วยนะคะพิเศษสุดวันนี้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะราคาปกติแพงๆลดพิเศษนะคะเพียงแค่590บาทเท่านั้นรับประกันสินค้าให้นาน1ปีอีกด้วยคุ้มแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะรีบเข้าไปที่ช็อปมีเดียกันได้เลยสนใจโทรได้นะคะที่021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย

ยิ้มง่ายนะคะกับเฟลโลนะคะก็บางคนจะไม่ค่อยยิ้มนะคะเป็นเสือยิ้มยากนะคะสักหน่อยก็นะคะเอาที่สบายใจละกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ้มได้ก็จะเป็นการสร้างมิตรที่ดีนะเป็นการผูกมิตรนะคะอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าไม่ยิ้มให้คนอื่นนะคะก็ทักทายก็ได้นะคะยิ้มนะคะก็เป็นการทักทายอีกแบบนึงด้วยเหมือนกันนะคะมันไม่ได้เสียตังค์เสียเงินเสียทองอะไรนะก็ยิ้มไปสิคะนะคะทักทายพูดคุยกันไปนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายนะกันเข้ามาทุกช่องทางเลยค่ะทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยทั้งทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ทาง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ทางเพจที่นะคะทาง LINE ด้วยนะคะทักทายกันมาแนะนำเพลงกันเข้ามาด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยก็มีวันหยุดกับเขาก็แบบนี้แล้วนะนะคะก็ให้มีความสุขกันนะใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่ละกันนะคะพรุ่งนี้เราจะได้ลุยกันต่อนั่นเองนะคะในเดือนใหม่นะคะเดือนพฤษภาคมค่ะที่มีอะไรหลายอย่างรอเราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้กำลังใจกันนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะทุกอย่างมันต้องดีนะนะคะทุกอย่างมันต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะให้กำลังใจกันด้วยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวบ่ายสองโมงได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลกันในช่วงบ่ายนี้กับพี่อ้อทัตตาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเผยกำลังเร่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์ปัดต่อแปลงต้านในพื้นที่เยอะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีวาระใดเข้าบ้างนายอนุทินไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปประชุมพรรคก่อนเมื่อถามว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปยื่นคัดค้านการสร้างแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้กำลังเร่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่วน

0: ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากคัดค้านนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนขึ้นห้องประชุมทันทีด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อที่จะพบปะประชาชนทำความเข้าใจโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะเป็นการลงพื้นที่เน้นรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่ต่อต้านและเตรียมที่จะยื่นหนังสือในวันที่8พฤษภาคมนี้ด้วยสอดคล้องกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยพลตำรวจโทรุทธพลระบุเตรียมการพักโทษทักษิณเรียบร้อยดีเงื่อนไขต้องติด EM พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการเตรียมการที่จะพักโทษนายทักษิณนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีประชุมไปแล้วเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยมีมติให้พักโทษด้วยการมีเงื่อนไขให้ติดกำไร EM วชรพลเรียกอธิบดีกรมประมงแจงปมแอป Thailand Fish AI พรุ่งนี้นายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีข้อร้องเรียนพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงซึ่งถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการใช้งานและความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้างโดยเฉพาะการว่าจ้างบริษัทเอกชนรายเดียวต่อเนื่องหลายโครงการนั้นได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงเร่งด่วนยอมรับว่าแม้เพิ่งเข้ามากำกับดูแลกรมประมงได้ไม่ถึง30วันแต่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากทั้งประเด็นความคุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพวันพรุ่งนี้จะเรียกนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้าชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริ

0: ระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่

0: เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีทักทายกันนะคะในบ่ายวันจันทร์ค่ะต้นสัปดาห์นะคะเป็นวันหยุดค่ะวันนี้4พฤษภาคม2569นะคะเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 MHz ค่ะออนไลน์ได้นะคะ

www.radionetwork.mcot.net และผ่านแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ติดไว้เลยในอุปกรณ์นะคะเจอกันทุกช่องทางได้เลยค่ะคันโซนี่สโตนาเต้นะคะเปิดรายการเบาๆสบายๆกันก่อนนะคะ

ลิเรเน่นะคะ Million Years ค่ะก่อนนั้น Just Don't Want To Be Lonely ค่ะเวอร์ชันของ Will Downing นะคะเมื่อตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งค่ะมีรถบรรทุกนะคะชนราวสะพานนะคะหรือว่าขัวสรีวิงพิงนะทำให้รถติดยาวเลยนะคะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เขามาดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเสร็จหรือยังนะคะคงจะมาแล้วสำหรับการที่จะเข้าไปดำเนินการนะคะเคลื่อนย้ายโอ้ดูแล้วเรียกว่าแผงข้างบนมันพังนะคะแล้วก็มีคนก็ไปบ่นว่าเอาอีกแล้วเพิ่งจะซ่อมไปเอาอีกแล้วรถติดนะคะก็ใครที่จะไปตรงนั้นนะคะขัวสลีนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้ใครผ่านไปเห็นเหตุการณ์เป็นยังไงคืบหน้าไหมนะคะถ้าสามารถแชร์มาบอกกันก็เดี๋ยวแชร์ต่อไปนะคะขอบคุณมากๆขับรถดีๆนะคะ

กับคุณที่ทักทายมานะคะจริงๆก็ได้เจอกันบ่อยๆเรียกว่าทางออนไลน์นะคะช่องทางที่เราห่างไกลกันแค่ไหนก็ยังเจอกันได้นะคะทุกช่องทางค่ะจะเป็นช่องทางส่วนตัวหรือว่าจะเป็นไลน์ของสถานีก็ได้นะคะ MCOTCM1075 นะคะคุณหมีนะคะมาธุระเชียงใหม่บอกว่าวันนี้ได้ฟังสดๆจากวิทยุในรถยนต์น่าจะได้ฟีลแบบนึงแต่ก่อนปัจจุบันไม่ใช่จะพูดว่าปกติก็ฟังออนไลน์นะคะคุณหมีเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะกลับค่ำนี้ขอบคุณมากที่ทักทายมาค่ะแล้วก็ดีใจที่ฟังกันอยู่นะคะ

เล่นเพลงยากนะคะฝ่ายมันร้อนมากเลยนะคะโอ้โหแดดจ้านะคะแดดแบบโอ้โหจะฆ่ากันให้ตายหรือเปล่านะคะใครที่อยู่กลางแจ้งนะคะต้องหาที่หลบนะขนาดอยู่ในรถเนี่ยก็เปิดแอร์ก็ยังสู้ไม่ค่อยไหวนะคะต้องแอร์เบอร์3นู่นเลยนะคะแล้วก็เร่งน้ำยาหน่อยโอ้โหช่วงบ่ายนะคะก็เข้าใจเลยความรู้สึกที่เขาบอกว่าดัชนีความร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะวันนี้จริงๆแล้วศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะแจ้งตัวเลขพยากรณ์อุณหภูมิเอาไว้แค่39สูงสุดดิฉันว่าต้องบวกดัชนีความร้อนไปด้วยนะคะแถมเมื่อเช้าตื่นมาโอ้ทำไมยังอากาศเหม็นอยู่เลยนะคะก็ยังมีหมอกควันอยู่นะคะเมื่อเช้านี่เป็นสีเข้มๆเลยล่ะนะคะไปดูล่าสุดจากแอปของ IQ Air นะคะก็ดูจะเป็นสีเหลืองกันทั่วหน้านะคะดิฉันปักหมุดเอาไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ก็อันนี้ล่าสุดเลยที่อัปเดตก็60สีเหลืองนะอาจจะเป็นเพราะว่าแดดช่วยด้วยเหมือนกันพอแดดร้อนๆนะคะอากาศขยายก็ยกตัวขึ้นนะคะฝุ่นก็ขึ้นไปข้างบนช่วงค่ำๆอาจจะตกลงมาใหม่อะไรแบบนี้เพราะว่าไม่มีฝนไม่มีลมแรงๆพัดพาไปไหน

30นะคะมีวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะผู้คนก็สิ้นหวังนะคะล้มละลายบ้างนะคะทำธุรกิจแล้วก็พังบ้างนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะในนักแต่งเพลงยุคนั้นก็อาจจะแน่นอนนะคะพอเจออุปสรรคปัญหามันก็อาจจะต้องหาวิธีที่จะดีลกับตัวเองทำไงความคิดถ้าเรารู้สึกสิ้นหวังนะคะมันก็อาจจะไม่มีแรงเดินต่อแล้วล่ะนะคะก็ต้องมองให้สามารถไปต่อได้ on the sunny side of the street ดิฉันว่าก็อยู่ที่ปัจจัยของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละคนด้วยแหละบางคนก็บอกว่าโอ้โหไปต่อจะไหวไหมเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของเพลงที่มันเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจวิกฤตทั่วโลกเมื่อปี1930นะเสียงแมทช์เบลสันเต้ค่ะจบไปนะคะ

0: แล้วก็ดิฉันก็มานั่งอยู่ช่วงบ่ายแล้วก็ส่งท้ายพี่หนูคุณสมเกียรตินะคะก็ตามนี้แล้วก็6โมงถึงบ้านเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นแหละก็เคยชินนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นผังคนละแบบกันแล้วก็คุณผู้ฟังก็มักจะบอกว่าเออฟังเพลงเพลินไปไม่เปลี่ยนช่องแหละเพราะว่าก็ฟังข่าวด้วยอะไรด้วยนะคะได้ทั้งสาระเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลายท่านขับรถอยู่ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไหมมีใครแชร์เหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะอ่ะเบรกกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะฟังเพลงต่อเบรกหน้า
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรง

0: จากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ติศิลปินคนนี้ทำงานในแนวแจ๊สนะคะตัวเองเล่นเปียโนด้วยนะคะแล้วก็ร้องเพลงได้ดีมากๆแดนครอนะคะแต่ว่างานชุดนี้ก็ถือว่าพิเศษเพราะว่าอยู่นอกโซนการทำงานโดยหลักๆของเธอนะคะนั่นคือการนำเอาเพลงที่เธอฟังมาตั้งแต่เด็กๆมาร้องนะคะ California Dreaming ดังมาตั้งแต่ 60s นะคะฝีมือโปรดิวซ์ของเดวิดฟอสเตอร์

านเย็นดีจริงๆนะคะเพลงนี้ค่ะอมเปรี้ยวเล็กน้อยเวิร์กชายนะมีซาซ่าหน่อยค่ะนั่นคือ How It Is นะคะก็เป็นคู่ดูโอจากอังกฤษนะคะทำงานในแนวแบบโซฟิจิพ็อปนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี่ก็เพิ่งจะช่วงต้นเดือนอยู่เลยวันนี้วันที่4นะคะก็บอกว่าต้นเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังตกไม่สม่ำเสมอนะคะกลางวันก็ร้อนช่วงบ่ายช่วงเย็นมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่ได้ด้วยนะคะ 4-6 พฤษภาคมก็คือช่วงนี้แหละนะคะแล้วก็ 8-12 อีกช่วงหนึ่งหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ยังอาจจะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันส่วนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมก็เริ่มมีสัญญาณเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนฤดูเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะปีนี้ดูเหมือนว่าข้อมูลโดยรวมภาพรวมเนี่ยฝนจะน้อยจะร้อนมากๆมีซุปเปอร์อะไรเนี่ยนะคะปกติอากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วนะคะยิ่งเจอซุปเปอร์เข้าไปซ้ำก็เรียกว่าเบิ้ลเป็น2ต่อเลยก็ว่าได้ว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นไงบ้างค่าไฟเดือนที่ผ่านมานะเมษายนเป็นไงกันบ้างนะคะหลายๆคนที่อาจจะต้องอยู่บ้านเยอะหน่อยหรือว่าช่วงกลางคืนปกติเปิดแอร์ก็ชั่วโมงนับได้เลยนะคะอาจจะถ้าอากาศเย็นสบายหน่อยก็ชั่วโมงสักถ้านอนอะเต็มที่น่าจะ8ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลยกว่านั้นเพราะว่าช่วงค่ำๆนี่ก็โอ้โหมันมีการเรียกว่าระบายความร้อนออกมานะคะอาจจะจากหลังคาอาจจะผนังบ้านอะไรก็ตามแต่พื้นบ้านเนี่ยนะคะที่อมความร้อนแล้วก็รับความร้อนจากแดดไปเต็มๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะระบายมาอ่วมทีเดียวแหละนะคะก็สู้กันต่อไปแต่ว่าดูเรดาร์ไม่มีเชียงใหม่นะคะกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือตอนบนเห็นมีจังหวัดอื่นอย่างเชียงรายก็ข้ามไปลำปางเลยไม่มีเชียงใหม่นะคะวันนี้จะร้อน

้ายๆกันแล้วนะคะ Summer Breeze makes me feel fine จอร์จ วินสันกับอัลจารอค่ะทำงานด้วยกันนะคะกับ Summer Breeze งานเก่าของคู่ดูโอ Seals and Crofts นั่นเองได้เวลาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงค่ะจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิริพงษ์ยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มทุนเศรษฐกิจเผยปรับรูปแบบลงทุนเป็น PPP เล็งให้เอกชนเช่าพื้นที่50ปีไม่ใช่99ปีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลว่าสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือโครงการคลองไทยที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วดังนั้นคิดว่าการนำกลับมาพิจารณาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีการดูสถานการณ์โลกโดยรวมทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือในหลายประเทศที่มีความพยายามที่จะจัดเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบต่างๆประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมาเลกาประเทศมาเลเซียจะเต็มความจุในอีก10ปีข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวคิดว่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดในสถานการณ์โลกเช่นนี้ทั้งนี้สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีตอนนี้จะสร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนไทยได้จำนวนมากเมื่อถามว่าคุ้มการลงทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสิริพงศ์กล่าวว่าในเรื่องของการคุ้มทุนทางเศรษฐกิจทางสำนักงานขนส่งทางรางได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินหรือ FIRR และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ EIRR ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจโดยตัวเลข FIRR อยู่ที่ประมาณ11%ส่วน EIRR อยู่ที่108%และก่อนหน้านี้ไทยได้เดินสายรถโชว์มาแล้วมีบริษัทให้ความสนใจกว่า400บริษัทดังนั้นคิดว่าด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและเป็นที่น่าสนใจของการลงทุนภาคเอกชนธนพรอ่านโพธิ์ที่การเมืองไทยอนุรักษ์นิยมยังโดดเด่นอนุทินขึ้นเป็นแกนหลักส่วนแลนด์บริดจ์เชื่อชาวใต้ไม่ขวางนายธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์การเมืองให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยของสวนดุสิตโพประจำเดือนเมษายนรวมถึงผลสำรวจของนิดาโพในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์โดยมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนทิศทางการเมืองไทยที่น่าสนใจหลายมิติแม้ภาพรวมความเชื่อมั่นทางการเมืองจะปรับลดลงจาก 3.89 เหลือ 3.79 คะแนนแต่จุดที่โดดเด่นคือบทบาทของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลที่ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมุมบวกหรือมุมวิพากษ์วิจารณ์โดยสะท้อนสถานะของการเป็นแกนหลักของการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมแสดงให้เห็นว่าฐานการเมืองอนุรักษ์นิยมเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและมีผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากกระบวนการเลือกตั้งซึ่งส่งผลต่อความชอบทางการเมืองระยะยาวขณะเดียวกันผู้นำการเมืองในรัฐบาลรายอื่นเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็มีคะแนนนิยมในระดับสูงสะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของพรรคเพื่อไทยในฝั่งฝ่ายค้านนายธนพรมองว่าพรรคการเมืองสายก้าวหน้ายังเผชิญความท้าทายในการปรับกลยุทธ์การทำงานแม้จะมีจำนวนส.ส.มากแต่บทบาททางการเมืองยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรส่งผลให้บุคคลอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับได้รับการจับตามองมากกว่าในเชิงบทบาทสำหรับประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งนิดาโพระบุว่าประชาชนในภาคใต้ไม่ขวางโครงการนายธนพรมองว่าเป็นโอกาสของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายขนาดใหญ่ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทายประชาชนจำนวนมากยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นภาครัฐจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารสาธารณะเปิดข้อมูลครบถ้วนและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

0: และความคุ้มค่าของโครงการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นอินเดียคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งระดับรัฐเป็นครั้งสำคัญในวันนี้ครอบคลุม4รัฐสำคัญอาทิรัฐเบงกอลตะวันตกทมินนาดูเกเละและรัฐอัสสัมรวมถึงเขตปกครองสหภาพปูดูเชอรี่โดยพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีกำลังมีคะแนนนำในรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐอัสสัมขณะที่พันธมิตรของพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำในรัฐเกเระการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นบททดสอบความนิยมของนายกรัฐมนตรีโมดีและพรรค BJP ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
11: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด 190

0: 54แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
2: All right, here's one that you can sing along to in case you're worrying about singing along.

ุ่มซุ้ยเป็นที่จะเป็นวงโปรดของหลายๆคนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเด็กในยุคปลาย90นะคะต่อเนื่องกับปี2000ต้นๆ นะคะนี่คือ Everybody Changing นะคะงานอีกชิ้นหนึ่งที่โด่งดังทีเดียวค่ะของวงตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคของดนตรีในแนว Alternative

ที่เป็นหญิง2คนนะคะทำงานด้วยกันเป็นดูโอนะคะตอนนี้แยกย้ายกันไปเรียบร้อย Indigo Girls ค่ะรู้จักเธอทั้ง2คนมาตั้งแต่ประมาณสักปลาย90ต่อเนื่องกับต้นๆยุคY2K นะคะปี2000 Indigo Girls นะคะงานเก่าของ Ross Stewart นะคะแล้วก็พอมาถึงยุคประมาณ80เพลงนี้ก็มาดังอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านั้น Ross Stewart ก็ทำเอาไว้โด่งดังแล้วก็คู่ดูโอ Everything But A Girl ก็นำมา cover ใหม่ได้เพราะดีเหมือนกันนะคะ I Don't Want To Talk About It ค่ะโดยคู่ดูโอ Indigo Girls และก่อนหน้านั้น XO นะคะโดย John Mayออกอัลบั้มใหม่สักทีนะยังไม่พร้อมนะหลายปีแล้วนะคะก็รอ XO ก็เป็นงานเก่าที่ยังคงน่าฟังอยู่ของเขาเนี่ยจอห์นแมร์

งใหม่ๆที่เอางานเก่ามาทำได้ละมุนละไมดีค่ะ Sunflower Bay นะคะ Harvest Moon เป็นเรื่องราวของยุคนี้เด็กรุ่นใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะ Gen Z แล้วก็ Gen Alpha นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเพลงที่ทำมาจาก AI เลยนะคะเราก็ทราบกันดีว่ายุคนี้เป็นยุคปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะทำงานได้เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแข่งกันมากมายนะคะหลายๆค่ายเลยทีเดียวแล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่ในธุรกิจทำเพลงหรือว่าดนตรีเนี่ยก็แน่นอนนะคะหันมาใช้ AI ทำเพลงกันมากขึ้นค่ะทั้งแต่งเพลงหรือว่าทำดนตรีรวมไปถึงทำเสียงร้องแทนนักร้องจริงๆที่เป็นคนจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยี AI โดยซ้ำไปนะคะแต่ว่ามีการสำรวจนะคะเป็นรายงานจาก Luminate นะคะทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเอาในอเมริกานะคะช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วถึงพฤศจิกายนปีก่อนเนี่ยนะคะก็พบว่าความสนใจในการฟังเพลงซึ่งใช้ AI ช่วยสร้างนั้นลดลงในทุกกลุ่มอายุเลยทีเดียวนะคะโดยกลุ่มที่ถือว่าหันหลังเลยให้กับเพลง AI เท่าที่เขาสำรวจนะคะมากที่สุดคือวัยรุ่น Gen Z ค่ะแล้วก็เด็กยุคใหม่ Gen Alpha นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ตอบรับเทคโนโลยีเร็วที่สุดแต่กลายเป็นกลุ่มที่สนใจเพลงจาก AI ลดลงมากที่สุดเลยนะคะมีตัวเลขด้วยนะคะร่วงลงไปเยอะเลยใน6เดือนเนี่ยนะคะแล้วก็เขาศึกษานะคะพบว่าความสนใจในการฟังเพลงที่ใช้ AI ช่วยสร้างนั้นลดลงในทุกกลุ่มอายุด้วยจาก Luminate ก็ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในอเมริกาช่วงเดียวกันนะคะซึ่งก็บอกว่า อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวัยรุ่น Gen Z แล้วก็ Gen Alpha เนี่ยเขาสนใจเพลงที่ทำจาก AI ลดลงไปเยอะมากๆนะคะเขาบอกว่าเขารู้นะคะว่าเพลงที่เขาฟังเนี่ยสร้างมาจาก AI นะคะถ้ายิ่งรู้ก็ยิ่งทำให้ไม่อยากฟังค่ะบอกว่าภาพรวมของผู้ฟังในอเมริกามีทัศนคติค่อนข้างจะไม่ค่อยบวกเท่าไหร่ก็คือเป็นลบนั่นแหละต่อการฟังเพลงที่รู้นะคะว่าผลิตโดย AI มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดลบยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะ6เดือนตามที่บอกนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่ม Baby Boomerก็อยู่ในช่วงอายุ62ถึง80ปีก็ถือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะต่อต้านหรือว่ามีแนวโน้มจะรู้สึกแย่ต่อเพลงจาก AI มากที่สุดด้วยนะคะก็ว่าแบบนั้นนะคะก็

Kokua Festival นะคะจาก Kokua Hawaii Foundation ค่ะก็เป็นองค์กรมูลนิธินะคะที่แจ็คจอห์นสันมีส่วนในการร่วมก่อตั้งด้วยเขาก็เป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งแหละนะคะดูแลเรื่องของเรียกว่าอาจจะใช้ดนตรีนี่แหละขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ชัดเจนมากๆก็ชวนเพื่อนๆมาทำงานกันเอาได้ไปสนับสนุนนะคะกิจกรรมต่างๆที่จะไปส่งเสริมให้เด็กๆฮาวายชาวฮาวายเอนนะคะมีจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อมConstellation ค่ะแขกที่แจ็คจอห์นสันร้องร่วมกับเอ็ดดี้เวเดอร์

งแต่กันด้วยซัมโซออเคสตรานะคะแต่ทอดงานของ The Rolling Stones นะคะเพลงนี้ Waiting on a Friend ค่ะเอ็มคัตเรดิโอเชียงใหม่วันหยุดนะคะ4พฤษภาคมเดือนนี้ก็มีวันหยุดมาตั้งแต่วันที่1แล้วเริ่มต้นก็หยุดกันเลยนะคะ1พฤษภาวันแรงงานแล้วก็วันนี้วันที่4นะคะหลายคนก็ว่ากันยาวมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้ด้วยเป็น4วันรถราค่อนข้างจะคึกคักหนาแน่นทีเดียวนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวมีอีกนะคะวันหยุดเดือนนี้เยอะเหมือนกันนะดู

0: ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกระจุนกันอยู่ตรงนี้นะคะทั้งคลื่น 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะออนไลน์ที่ radionetwork.mcot.net แล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ุณฟังยังพอจำเพลงนี้ได้ไหมคะถือว่าเป็นอีกแทร็กหนึ่งที่รับความนิยมไม่น้อยนะคะนอกเหนือจาก Frozen ค่ะอัลบั้มปลายยุค90นะคะเทรนด์ดนตรีป๊อปซึ่งใช้ซินเทไซเซอร์นะคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หน่อยก็จะออกแนวแบบประมาณนี้แหละนะคะ Madonna นะคะจบไปอัลบั้มปี98มีชื่อของแพทริกเลโอนาร์ดนะคะคนนี้ก็หอบหิ้วกันมาโดยตลอดเลยนะคะทำงานด้วยกันแล้วก็มีวิลเลียมออร์บิทนะคะมาช่วยดูแลการผลิตด้วยจากที่ชื่อ The Power of Goodbye จาก Ray of Light มาดอนน่าค่ะมีจังหวะกันหน่อยนะคะบ่ายวันหยุดเกือบจะบ่ายสี่แล้วนะคะ

Petro Boys ค่ะเรียกว่ามือไม่ตกนะคะตั้งแต่ยุคแรกที่เรารู้จักพวกเขา 80s นะคะนี่เป็นงานในช่วงยุคปี 2000 ต้นๆแล้วนะคะอัลบั้ม Release ค่ะก็โด่งดังทีเดียวนะคะทั้งในโซนของเพลงเต้นรำนะคะซินพ็อปที่มากฝีมือจริงๆ Petro Boysที่ชื่อ Home and Dry นะคะไปฟังเสียงซินเธไซเซอร์ยุคเก่ากันนั้นอีกค่ะนี่ก็เป็นวงจากอังกฤษนะคะเรียกว่าถาโถมทีเดียวดนตรีแนวซินพ็อปนะคะในยุคปลาย 70s ต่อเนื่องกับต้น 80s

เฟรชจะหมดนะคะ See you ค่ะเพลงที่มีเมโลดี้น่ารักดีและก็โดดเด่นเรื่องของการใช้ซินเธไซเซอร์ในการสร้างเพลงนะคะเพลงนี้น่าจะประมาณปลาย 70s นะคะต่อเนื่องกับต้น 80s เลยแหมกำลังเรียกว่าเฟื่องฟูมากๆดนตรีแนว New Wave นะคะหรือว่าซินเธไซเซอร์เนี่ยอุปกรณ์สร้างผลงานของศิลปินยุคนั้นเลยนะคะคุ้นไหมคะเพลงนี้

พลงนี้ชื่อ Dream of Me นะคะเขาบอกว่า Based on Love Steam ใช่แล้วนะคะ Love Steam ที่เรารู้จักกันดีฟังกันบ่อยของ Barry White กับวง Love Unlimited Orchestra นั่นแหละงานในยุค90นะคะวงนี้ก็รู้จักกันมาตั้งแต่ประมาณนั้นแหละ New Wave ก็ปลาย 70s ต้น 80s นะคะชื่อยาวๆ Orchestra Maneuvers in the Dark หรือว่า OMD เรียกย่อก็ได้นะคะเวลาใกล้หมดแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะ M-Club Radio เชียงใหม่อสมท 100.75 เมกะเฮิรตซ์และอีกหลายช่องทางนะคะที่ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่อยู่กับพี่หนูสมเกียรติช่วงนี้สายต่อนะคะก็คงจะส่งท้ายกันเท่านี้นะคะก็เป็นซาวเป็นไอเดียของงานในช่วงปลาย70ต้น80ช่วงยุคดนตรีนิวเวฟเฟื่องฟูในจังหวะพลิ้วๆของ The Beloved ค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันพรุ่งนี้ You've Got Me Thinking ทิ้งท้ายกันขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันทัดดาวประทังโบนะคะสวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์เผยเวทีอาเซียนซัมมิต 7-9 พฤษภาคมนี้เชื่อกัมพูชาตอบรับคุย3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยถึงท่าทีประเทศกัมพูชาจะร่วมตอบรับการประชุม3ฝ่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ว่าทางเจ้าภาพคือประเทศฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่เนื่องจากความต้องการให้มีการพูดคุยกันซึ่งคาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยครั้งนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการเตรียมการเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆที่จะมาพูดคุยกันแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดคุยกันมากซึ่งจะมีการมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกันต่อส่วนโอกาสที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ร่วมกันเลยหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ขณะนี้ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนดังนั้นในเวทีประเทศฟิลิปปินส์ต้องมาคุยกันในมาตรการต่างๆที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันกทพ.แจ้งทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถใช้ทางได้ตามปกติจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่40+500วันเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:30 น.โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวไฟจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางพิเศษบุรพาวิถีบางส่วนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.สั่งการวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนวันเกิดเหตุโดยพบว่ามีความเสียหายผิวคอนกรีตเกิดจากการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่กระทบเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดทั้งนี้กทพ.ได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา5 นาฬิกาของวันนี้ในการนี้ทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการตามปกติโดยกทพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะที่วิศวกรตรวจสอบทางด่วนบุรพาวิถีโครงสร้างยังแข็งแรงพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก10 ล้อบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40จนไฟลุกท่วมทางด่วนบุรพาวิถีทำให้เกิดความเสียหายกับตัวทางด่วนอย่างหนักเบื้องต้นกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัตถุที่เกิดขึ้นกับไฟไหม้พบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งสามารถเกิดไฟลุกไหม้ได้อีกหากมีความร้อนสะสมหรือโดนแรงกระแทกโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่ารถบรรทุก10 ล้อคันนี้บรรทุกวัตถุอันตรายจนเกิดเหตุเร่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารการขนย้ายว่ามีถูกต้องหรือไม่หากไม่มีเอกสารยืนยันให้ดำเนินคดีทันทีและขณะนี้เตรียมเข้าตรวจค้นโรงงานที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นต้นทางการขนส่งพร้อมกำชับการจัดเก็บของกลางต้องทำอย่างถูกวิธีโดยประสานรถบรรทุก6 ล้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์และของเอกชนมาช่วยขนย้ายซากแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อไปเก็บรักษาที่โรงงานในอำเภอแปลงยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1 ชิ้นแถมฟรีอีก1 ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2 อันพร้อมแถม แว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหร
6: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
13: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mcot Radio FM 100.75 นะครับวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนะครับวันนี้วันหยุดนะฮะหลายคนก็ไม่มาทำงานเงียบเชียบเลยถนนหนทางสบายๆเล็กน้อยบางท่านก็มีภารกิจนะฮะผ่านกันมาตั้งแต่วันศุกร์นะฮะศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์1 2 3 4วันทีเดียวถ้าพูดถึงว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่ได้หยุดก็4วันรวดเลยนะฮะน่าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งบางท่านก็เดินทางไปทะเลได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ช่วงวันที่2มั้งนะฮะเกาะช้างที่จะข้ามไปเกาะนั้นปรากฏว่ารถติดยาวกว่า7กิโลเมตรนะฮะรอรถที่จะข้ามไปประมาณ6ชั่วโมงถ้าเป็นผมไม่อะขอเปลี่ยนโปรแกรมดีกว่าเลยไปอีกหน่อยก็ได้ไปจันทบุรีเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่มันถอยหลังกลับดีกว่าเพราะตราดมันสุดละเกาะช้างอยู่จังหวัดตราดใช่ไหมฮะเราก็มีเกาะอื่นไหมเกาะแน่ๆนะน้องก็ได้ถอยไปจังหวัดจันทบุรีก็ได้นะฮะหรือว่าถอยมาอีกก็ได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้คุณฟังคิดดูขับรถไปกี่ชั่วโมงไปรอข้ามอีก6ชั่วโมงคุณฟังแล้วคิดตอนขากลับอีกอ่ะคุณเอาเวลาไปทิ้งประมาณสักวันนึงอ่ะแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมว่าไม่เอานะผมถ้าเป็นผมคงไม่อ่ะผมสงสารใครที่นั่งคอในรถเนี่ยไอความตั้งใจจะไปสนุกเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะฮะมันกลายเป็นว่าเมื่อไหร่มันกลายเป็นว่าแล้วบางทีบางท่านไปจองที่พักจ่ายเงินแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็เห็นใจกันอยู่ดูดิเยอะมันหยุดยาวใช่ไหมฮะบางท่านก็ไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นอากาศหนาวเย็นๆหนีบ้านเราอากาศร้อนตอนนี้36องศาคุณฟังสองวันนี้อากาศร้อนมากเลยทีเดียวนะฮะบางคนไปเที่ยววันหยุดกลับแล้วมั้งวันนี้น่าจะกลับแล้วล่ะผมเห็นไปแอบใส่ชุดว่ายน้ำอยู่แถวจังหวัดตราดเขาเยอะก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องหนีไปใส่ไกลๆนะฮะแต่ก็ยังอดไม่ได้ยังอุตส่าห์ถ่ายรูปมาลงโซเชียลมีเดียให้ดูเห็นข้างๆก็ยังดีแม่ก็เหลือเกินนะคนเรานี่นะบางคนก็ขอหน่อยนะมันยกท้ายๆแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นใจนะบางทีผมว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการได้ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดยาวๆเด็กๆก็ได้ไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องมาปะชะดะกันต่ออะไรแบบนี้ก็เลยถือโอกาสถอดปลั๊กนิดนึงนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่ได้เสียใจนะอยู่บ้านก็ร้อนๆนี่ก็พอกันนะฮะสนุกจังตังอยู่ครบอะไรประเภทนั้นก็เยอะอีกเหมือนกันนะครับก็แถมเมื่อคืนนะฮะผมเองก็ได้มีโอกาสไปมองเห็นนู่นนี่นั่นบ้างบรรยากาศของการชมกีฬาฟุตบอลนะฮะบ้านเรานี่สนุกมากคนอังกฤษงงมากบ้านอยู่ไม่มีเหมือนไอแต่ทำไมอยู่มันกว่าไออีกอันนี้เป็นเรื่องตลกนะคนอังกฤษนี่งงมากเฮ้ยบ้านท่านทำไมแบบโอ้โหเครซี่แบบถึงขนาดขี่ซาเล้งโกนหัวบวชกันก็มีอะไรเงี้ยฉลองช่วยอะไรเงี้ยงงมากบ้านเขาเองเขาแค่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปดูนั่งในผับกินเบียร์กลับบ้านอะไรประมาณนั้นนะแต่บ้านเรานี่อินมากนะฮะปะโทในโซเชียลมีเดียนี่ขิงกันแทบจะถ้าเห็นตัวจริงนี่น่ากลัวมากเลยแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่แย่กันเล่นเฉยๆนะเรื่องปกติเป็นธรรมชาติเป็นมานานละแล้วผมก็เห็นบรรยากาศคนดูสนุกสนานเยอะแยะเลยนะฮะเรื่องผลการแข่งขันคงไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือคนรู้สึกสนุกสนานให้ความสำคัญให้ความสนใจมากเลยหลายๆที่เลยคือใครเมื่อคืนนี้ใครไม่มีอีเวนต์นี้แสดงว่าคุณพลาดอะไรบางอย่างนะเยอะแยะสนุกสนานเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนแต่สิ่งที่มันตามมาด้วยคือร้อนมากโอ้โหคุณผู้ฟังสุดๆถ้าใครไม่ได้อยู่ในร้านที่มีแอร์นะผมว่าลำบากใจแน่ๆเลยคือเมื่อวานนี้มันร้อนจริงๆนะตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนี่ก็ไม่เข้าใจมันว่าทำไมมันร้อนอะไรขนาดนั้นอย่างตอนนี้36แล้วก็บอกว่าจะมีฝนหรือไม่มีก็ยังไม่รู้ดูสลึมสลือเหลือเกินนะฮะวันนี้ก็เลยสบายๆหลังจากเมื่อคืนหลายคนก็คงจะเหน็ดเหนื่อยแหกปากตะโกนกันไปเยอะละวันนี้เราก็เลยมาเบาๆบางๆในแบบวันหยุดนะเพลงวันนี้จากเมื่อกี้เป็น Indie Bigel กับ Good Times ส่วนเพลงนี้ไม่บอก

พลงของมอริสอัลเบิร์ตนะฮะเพลงเก่าแล้วล่ะแต่นี่เป็นบันทึกเสียงใหม่นะฮะก็เป็นอะคูสติกเพราะน่าฟังเลยทีเดียวนะครับ Feeling นั่นเองคุณผู้ฟังนี่คือเพลงของ Foreigner นะฮะแต่ว่ามารายแคร์รีนะมาร้องในแบบสไตล์ของเธอคุณผู้ฟังลองฟังดู

จัดเต็มเลยแล้วฮะ I want to know when love is เสียงสูงปรี๊ดเลยจากมาราย แครีนะครับเพลงนี้ก็ใสๆอันนี้ย้อนเวลาคุณต้องจำฮิตเลวิสแล้วก็ Gwyneth Paltrow ได้มาฮิตมากเพลงนี้

ตอนเธอยังหัดร้องเพลงยังร้องแบบเขินๆอายๆนะฮะช่วงหนึ่งเธอดังมากเลยนะ Gwyneth Paltrow เนี่ยปัจจุบันก็เป็นแฟนของวง Coldplay ไปแล้ว Boys to Men เพลงเก่าของ The Temptations ครับ

Running Away With Me Just My Imagination นะครับ Boys to Men เมื่อตอนต้นรายการคุยถึงเรื่องราววันหยุดที่มีรถติดกันเยอะแยะเลย6ชั่วโมงที่จะข้ามไปเกาะช้างผมไม่ได้ไปนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆว่าติดตามข่าวคราวมาเป็นแบบนั้นจะหาว่าผมไปเที่ยวมาไม่ได้ไปครับ

0: อยู่เชียงใหม่นี่แหละฮะดินแดนที่น่ารักที่สุด
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง

0: าน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เพลงนี้ก็เปิดแกล้งเฉยๆนะฮะ Rainy Days and Monday ซึ่งมันไม่ใช่เลยนะมันยังไม่มีอะไรร้อนอะไรขนาดนี้นะคุณผู้ฟังก็4 โมงกับอีก42 นาทีกับ M-Quad Radio FM 100

Gabriel นะครับ Out of Reach นะครับ Soundtrack จาก Bridget Jones Diary นะฮะนางเอกน่ารักยิ้มทีมองไม่เห็นลูกตาน่ารักเชียว

หลายท้าแฟมิลี่นะครับ Hi ผมว่าเพลงนี้มันยังคงอยู่อีกนานล่ะนะมันมีบางอย่างที่มีเสน่ห์ทั้งความจำความเพราะของเพลงด้วยนะครับ Loveไปแล้วนะฮะขอบคุณคุณนพคุณนะฮะบอกว่ากวินเนตเนี่ยเขาเลิกกับคริสมาร์ตินไปแล้วอันนี้ไม่รู้ฮะไม่รู้จริงๆเลยว่าเขาเลิกกันแล้วเหรออะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะสมัยนี้อันนี้นะจะพูดตรงๆมันทำไมง่ายจังเดี๋ยวนี้การที่คนสองคนจะแยกทางกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียในฐานะคนธรรมดาคนดังดารามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าทำไมสมัยนี้มันไม่เหมือนรุ่นก่อนๆในยุคสมัยอ้ายอะไรเงี้ยนะมันเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันมีอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้มันแตกต่างจากในยุคก่อนโดยสิ้นเชิงนะผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกมันเปิดกว้างขึ้นเสมอนะฮะอิสระเสรีภาพในการตัดสินใจในการคิดในการเลือกนะฮะและที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องรับผิดชอบเองเหมือนกันนั่นแหละ

For your babies Simply Red นะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ผมชอบเป็นส่วนตัวนะเรามักจะบอกใครมีตัวเล็กๆอะไรเงี้ยตัวแทนของตัวเล็กๆเลยเพลงนี้ For your babies ฟินมากจะ5 โมงแล้วใครกำลังกลับบ้าน

0: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มีหลายคนนะฮะแสดงความคิดเห็นในหน้าไลน์เยอะเลยนะขอบคุณที่ฟังเพลงถึงแม้วันนี้เป็นวันหยุดบางคนก็เพิ่งกลับบ้านเดี๋ยวค่อยถึง Coming Home ของโรมิโอและเดี๋ยวจะครูฟังข่าว 5:00 นเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: อปินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสืบภาค4บุกสกัดจับเครือข่ายยาเสพติดขนยาบ้า 1.2 ล้านเม็ดคาจุดตัดรางรถไฟอุดรธานีปฏิบัติการบุกสกัดจับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่นำโดยพันตำรวจเอกสมภพกองสมบัติผู้กำกับการสืบสวน1ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4นำกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมนายทัตพลพัฒเสมาอายุ22ปีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้าบรรจุในกระสอบ3ใบจำนวน 1.2 ล้านเม็ดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำไปส่งตามจุดนัดหมายโดยเลือกใช้ช่วงเวลาเช้ามืดเพื่อเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีดำเนินคดีเตรียมแจ้งจับยกพวกตีกันในโรงพยาบาลหลังอารมณ์ค้างมาจากงานส่งท้ายสงกรานต์จากกรณีมีคลิปว่อนในโซเชียลมีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ตีกันที่บริเวณโรงพยาบาลราชบุรีจนเกิดความวุ่นวายคลิปดังกล่าวมีการแชร์คลิปออกไปเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบข้อมูลจากนายแพทย์นิคมมะลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำลังล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าในจุดเกิดเหตุเมื่อคืนซึ่งยังคงมีร่องรอยคาดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดหลงเหลืออยู่ตามบริเวณประตูยังไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาไล่ตีกันนั้นอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งในช่วงนั้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลราชบุรีว่ากลุ่มวัยรุ่นมากันจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุได้ทันท่วงทีในเบื้องต้นกว่าวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีเรื่องมาจากงานเปียกส่งท้ายสงกรานต์และมีผู้บาดเจ็บมารักษาตัวมีการตามกันมาจนมาพบอีกกลุ่มที่เป็นคู่อริเลยไล่ตีกันซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและให้นิติกรโรงพยาบาลไปดำเนินการแจ้งความกับทางกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วบขส.แสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดระนองบริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS แจ้งว่าได้รับการรายงานนายสถานีเดินรถระนองเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพบ้านเขาต่อพังงาชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณแยกหอนาฬิกาบางริ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมขาเข้าตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองช่วงค่ำของวันนี้ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต1คนจากการตรวจสอบพบว่ารถโดยสารดังกล่าวเป็นของบริษัทที่มีผู้โดยสาร24คนจำนวนพนักงานประจำรถ3คนรวมทั้งหมด27คนรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิตเวลา 16:30 นของวันที่3พฤษภาคมซึ่งผู้โดยสารและพนักงานปลอดภัยทั้งนี้จากการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารผ่านระบบ GPS ในช่วงเวลาดังกล่าวความเร็วอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลทางคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนพนักงานขับรถคนดังกล่าวเบื้องต้นบริษัทสั่งพักงานจนกว่าผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแล้วเสร็จบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประสานดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถึงที่สุดและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
6: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
10: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
11: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
12: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เพลงนี้17นาฬิกา15นาทีนะฮะต่อมาจาก Birth of a Feature ในแบบ R&B Frank Sinatra Style นะฮะยุค60นะฮะก็เป็นเพลงที่คุณฟังก็ได้ฟังผมเลือกให้ฟังบ่อยอยู่แล้วนะฮะเพลงที่งดงามสวยงามเรื่องราวของความรักสิ่งที่คู่ควรต่อกันก็ควรจะอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับส่วนเพลงที่จบไปนี่ก็เป็นงานเก่าของนักเปียโนฝีมือดีจากประเทศอังกฤษในยุค70ต้นๆด้วยซ้ำไปกิลเบิร์ตโอซิลาแวนชื่อเพลงแคลร์จะว่าไปแล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วอ่านหนังสือมานะผมก็อ่านมานู่นนี่นั่นแคลร์เป็นชื่อของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆแล้วก็เสียงหัวเราะตอนท้ายก็เสียงของเธอนั่นแหละแคลร์มันเป็นโศกนาฏกรรมนะสำหรับเพลงนี้ระหว่างตัวนักร้องคือกิลเบิร์ตโอซิลาแวนแล้วก็ตัวของเด็กคนที่ชื่อแคลร์นี่แหละคุณผู้ฟังในยุคที่โด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวของกิลเบิร์ตโอซิลาแวนก็มีผู้จัดการวงนะผู้จัดการส่วนตัวนี่แหละฮะเป็นคนดูแลธุรกิจนู่นนี่นั่นไปแล้วเขาก็มีลูกสาวอยู่คนนึงนี่แหละฮะชื่อแคลร์ตัวของกิลเบิร์ตก็สนิทกับเด็กคนนี้มากเขายังคือเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเขาก็เลยเล่นเสร็จกันเลยแต่งเพลงนี้ให้กับเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าแคลร์จะว่าเป็นหลานก็ได้จะว่าเป็นลุงหลานนะหลานได้หมดทีเดียวนะฮะนั่นคือในช่วงที่มันทุกอย่างมันดูดีไปหมดแต่แล้วมันก็เกิดสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คือคดีฟ้องร้องระหว่างกิลเบิร์ตโอซิลาแวนและผู้จัดการส่วนตัวคุณพ่อของแคลร์นี่แหละก็เป็นคดีความกันอยู่นานทีเดียวนะจนกว่าคดีนั้นจบลงก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกันไปเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องจบร้างห่างกันไปเลยทีเดียวจนคู่กรณีก็คือผู้จัดการเสียชีวิตไปนะแคลร์ก็เติบโตเป็นสาวมีครอบครัวไปแล้วก็มีคอนเสิร์ตหนึ่งที่กิลเบิร์ตโอซิลาแวนเล่นนะฮะแล้วก็มีแคลร์นี่แหละโตแล้วนะเดินไปหาที่หน้าเวทีนะครับไปดอกไม้ไปมอบให้กับกิลเบิร์ตโอซิลาแวนนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจมากสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในจิตใจนั้นคงไม่มีอะไรเหลือแล้วมันผ่านไปหมดแล้วเหลือแต่ความทรงจำเฉพาะในสิ่งที่ดีนั่นเองนะครับก็แหมมันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าหากว่าตอนจบ

มันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่อย่างน้อยๆบางสิ่งบางอย่างที่มันคาใจมันมีการชำระล้างมันได้ผ่านไปทำให้เกิดการอภัยซึ่งกันและกันมันก็เป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคุณผู้ฟังและนี่ก็คือที่ไปที่มาหลังจากเพลงแคลร์โด่งดังนั่นเองครับคุณผู้ฟัง

โรมิโอ Secret Love นะฮะคุณผู้ฟัง Secret แปลว่าความลับที่เหลือก็คิดต่อเอาเองนะครับคุณผู้ฟังมีเพลงที่ผมเคยเปิดเอาไว้นานมากถ้าย้อนเวลากลับไปก็คงจะ30กว่าปีแล้วน่าจะอยู่ในช่วงปี2536ตอนทำรายการดึกๆใหม่ๆตอนนั้นมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้ผมได้มาจากไหนแต่มันอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งแล้วผมก็เกือบลืมไปแล้วมันเป็นเพลงที่เปิดตอนดึกๆเงาๆเงียบๆฟังแล้วรู้สึกแบบมัน จะใช้คำโคตรเหงาประมาณนั้นก็ได้นะจริงๆมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่คอยแล้วคอยแล้วไม่รู้จะไปคอยแต่มันก็ยังคอยอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นงี้หรือเปล่าแต่ว่าเพลงนี้มันนานมากแล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้ก็เลยมาเปิดให้ฟังตอนอากาศร้อนๆเนี่ยเผื่อใครจะเหงา

ป็นไงฮะฟังรู้สึกเหงาเหมือนเพลงเลยนะฮะงานของ Michael W. Smith I will be here for you นะครับเพลงที่ฟังแล้วก็แบบแหมนะฮะรู้สึกเศร้าตามไปเลยทีเดียวนะฮะ I will be here for you you you you

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปพ.
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาติ

0: กับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Hi, India Ari และ Music So Shy If you make each other happy then we just can't lose ทำไมมันครึ้มครึ้มมืดมืดจังเลยทิศตะวันตกนะฮะมีลมอ่อนๆหลายคนอยู่ลำพูนก็บอกว่าลุ้นอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็คงเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยทีเดียวนะฮะเปิดเทอมด้วยหรือเปล่าเปิดพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่น่าจะเปิดนะใช่ไหมเอาละครับพรุ่งนี้แบ่งคิวให้ดีนะนี่เป็นวงประสานเสียงอันดับหนึ่งของโลกเจ้าของรางวัลแกรมมี่จนไม่มีที่วางแล้ว The Manhattan Transfers Smile Again

Lolly Morgan เพลงเก่าของ The Beach Boy Don't Worry Baby คุณอุ้ยบอกว่าขับรถอยู่จากขุนตาลที่จริงฟังตั้งแต่คุณอ้อมาแล้วจะถึงบ้านแล้วบอกขุนตาลรถติดขาลงก็คือมีการซ่อมนะฮะทำถนนเลนกลางรู้สึกผมเพิ่งเจอเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันก็ขับรถชะลอแล้วกันนะครับไม่ต้องขับเร็วถ้าโชคดีตอนนี้มองทางทิศตะวันตกตอนนี้มืดครึ้มเลย

็นเวอร์ชันเปียโนเก๋ๆทีเดียวของลิกแอชลีย์นะฮะเนื้อก่อนกีฟอัพที่เราเคยเต้นระบำแหละแต่ที่นี่เราต้องนั่งฟังเฉยๆมันก็แปลกไปอีกอารมณ์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังมาเพลงนี้

วันนี้ผมแบบสบายๆเลยนะคุณผู้ฟังเพราะคิดว่ายังไงวันนี้ก็วันหยุดนะครับ There'll be good times again for me and you ก็เป็นเอสเตฟานเพลงที่แต่งโดยคาร์โรคิงเพลงงอน ไม่ต้องมางออะไรเงี้ยสายไปซะแล้ว It's

ขอบคุณคุณฟังจากพะเยาด้วยนะส่งรูปมาให้ดูIt's too late นะครับงานจากเกาหลีเอสเตฟานนะครับดูเวลาแล้วเหลือไม่ถึงกี่วิเนี่ยนะฮะมานั่งลุ้นแล้วครับวันนี้จะมีฝนหรือเปล่าจะลมแรงแล้วคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาค่ำวันนี้ขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิด

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น. 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ4พฤษภาคมค่ะ
2: ก็หลังจากพบกันช่วงเช้าแล้วมาพบกันช่วงเย็นนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการข่าวสารก็ดูเงียบๆนะ มีความเคลื่อนไหวอยู่ไม่กี่เรื่องก็แต่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องติดตามกันเรื่องแรกนี่ก็ใกล้ตัวหน่อยก็คือการประชุมครม.นายกยืนยันแล้วใช่ไหมครับคุณนัน
3: ใช่การประชุมครม.
2: เรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้านเนี่ย
3: จะเข้า
2: จะพิจารณา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับการประชุมในวันพรุ่งนี
3: ้
2: แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่นายกให้สัมภาษณ์ด้วย
3: คือวันนี้นายกไปที่พรรคภูมิใจไทยอะค่ะไปพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณภราดรไปมีคุณเอกนัทไปเป็นการประชุมจะเรียกว่าประชุมอะไรคะก็ตัวสำคัญสำคัญรัฐมนตรีสำคัญสำคัญของพรรคบนเนี้ยไปที่พรรคนะคะนักข่าวก็เลยต้องไปทำงานแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะถึงได้เป็นประเด็นขึ้นมาคุณอนุทินก็พูดนักข่าวถามทุกเรื่องค่ะแต่ตอบก็ตอบแทบทุกเรื่องเหมือนกันแต่ตอบสั้นๆแทบจะไม่ได้ประเด็นเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถามถึงกรณีมาตรการค่าไฟฟ้าเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เลยหรือไม่สรุปเลยค่ะว่าแบบถ้าต่ำกว่า200ยูนิตเนี่ยก็จ่ายแค่3บาทเกินกว่านั้นก็เป็นขั้นบันไดที่ไปเรื่อยๆอย่างพวกเราใช้กัน 4-5,000 นี่ไปเลย5บาทต่อยูนิตเนี่ยปรากฏว่าคุณอนุทินก็ผายมือไปที่คุณภราดรนะแล้วก็คุณเอกนัทก็ไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวถามต่อว่าแล้วโครงการแลนด์บริดจ์ที่คนภาคใต้คัดค้านรัฐบาลจะทำยังไงคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพี่ไพศาล
2: ตั้งคณะกรรมการศึกษาก็แสดงว่าก็ยังไม่ชัดเจน
3: ที่พูดกันมาเป็นอาทิตย์นั่นมัน
2: ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเดินหน้าจะถอยหลังอะไรใช่ไหมก็ยังต้องศึกษาอยู่นะ
3: ก่อนพูดต้องศึกษาก่อนป่ะคะ
2: คือก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเอายังไงก็เพราะจริงๆแล้วแลนด์บริดจ์ก็ไม่มีอยู่ใน
3: นโยบาย
2: ที่รัฐบาล
3: แถลงไม่มีค่ะ
2: ใช่ไหมทั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะ
3: ไม่มีค่ะตอนแถลงก็ไม่มีตอนหาเสียงก็ไม่มี
2: ครับ
3: TDRI เคยชมพรรคคุณอนุทินว่าเป็นพรรคที่ใช้เงินน้อยมากนโยบายที่ใช้หาเสียงทั้งหมดเนี่ยใช้เงินน้อยมากเลยค่ะอันเนื่องมาจากไม่มีโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: แต่ในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จะมีการนำเรื่องของการกู้เงิน 400,000 ล้านเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะ
2: แล้วก็บอกว่าถ้าเข้าก็แสดงว่าไอ้เรื่องที่จะต้องลงทะเบียนเดือนนี้ก็ใกล้เข้ามานะครับ
3: ก็บอกว่าเราพูดและทำคุณอนุทินพูดเนี้ย พรบ. 400,000 ล้านเนี่ยที่จะรับมือกับวิกฤตทางตะวันออกกลางจะเข้าสู่ที่ประชุมวันที่5พฤษภาหรือไม่เข้าครับก็เราพูดและทำมันมีอยู่2 อย่างนะคะของพรรคภูมิใจไทยพูดและทำ1ก็อย่างที่เห็นกันที่พูดและทำและสักเซสของเขามากสุดก็คือเรื่องกัญชา เขาพูดแล้วเขาทำสำเร็จด้วย
2: ครับ
3: แต่มันมีบางอย่างที่เขาทำโดยที่เขาไม่พูดก่อนเช่นแลนด์บริดจ์ค่ะที่ไปสาน
2: ก็ไม่รู้จะยังไงนะพูดแล้วทำกัญชาก็ท้ายที่สุดก็ยังโอลเวงอยู่นะอันนี้ไม่ได้พูดแล้วทำนี่ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคือคนละเรื่องกับที่พูดแล้วทำเอาพูดแล้วทำแล้วโอลเวงเรื่องกัญชาตอนนี้ก็ยังไม่รู้
3: แล้วแล้วดีหรือเปล่า
2: ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนนะ
3: รวยไม่ไหวกันจริงหรือเปล่าจากกัญชาแล้วมันดีจริงหรือเปล่าที่ประเทศไทยปล่อยให้กัญชาก้าวมาจุดถึงจุดนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลวันที่8พฤษภาคมนี้วันนี้เราอยู่กันวันที่4นะฮะวันที่8คือวันศุกร์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะเดินทางไปทางภาคใต้เรื่องที่ว่าประชาชนจะยื่นหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ต่อสส14จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าผมมีกำหนดการจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในโครงการพื้นที่ภาคใต้วันที่8พฤษภาคมนี้แล้วก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก่อนหน้านี้เป็นโฆษกใช่ไหมฮะโฆษกรัฐบาลคราวที่แล้วครั้งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลก็คือสำหรับแลนด์บริดจ์หรือโครงการคลองไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพูดมาเป็น10ปีแล้วดังนั้นคิดว่าการกลับมาพิจารณาในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีการดูสถานการณ์โลกโดยรวมแสดงว่าตอนแถลงนโยบายมันก็ยังไม่มีเรื่องอิหร่านกับสหรัฐก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเพิ่งจะคิดตอนที่เหตุการณ์เดือนนี้เองเหรอคะพี่ไพศาลเมื่อตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เองที่คิด
2: ก็ตีความได้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
3: สถานการณ์ในวันออกกลางและในหลายประเทศที่มีความพยายามจะเก็บค่าผ่านทางที่ผ่านช่องแคบต่างๆเขาเลยเอามาคิดเลยว่าอย่างนั้นเราก็โอ้มันก็ผสมกันเป็นบทเลยถ้าจะต้องผ่านช่องคงช่องแคบอะไรเนี่ยเพราะนั้นเราทำแลนด์บริดจ์ประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมะละกาที่มันมีทั้งมาเลทั้งอินโดด้วยใช่ไหมคะจะเต็มความจุได้อีก10ปีข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวนะคะจึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดในสถานการณ์โลกเช่นนี้ถ้าไม่เอามาสิแปลกอาจจะคิดได้ว่าเอื้อให้ใครหรือเปล่าถ้าไม่ทำสิน่าคิดว่ากำลังเอื้อให้ใครมีผลประโยชน
2: ์
3: ส่วนโครงการนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยรัฐบาลจึงต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีในตอนนี้จะสร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยได้จำนวนมากแล้วก็นักข่าวถามว่าความคุ้มทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณสิริพงษ์ว่ายังไงก็เขาก็บอกว่ากรมขนส่งทางรางได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สนขได้จ้างที่ปรึกษาเอกชนเข้ามาศึกษาด้วยถือว่าเป็นกลไกระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าในการลงทุนไม่ใช่แค่รัฐบาลจะไปเชิญชวนต่างชาติมาลงทุนได้แต่ต้องประกอบด้วยภาคเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งก่อนหน้านี้ไทยได้เดินสายโรดโชว์มาแล้วซึ่งมีบริษัทให้ความสนใจกว่า400บริษัทดังนั้นคิดว่าด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและเป็นที่น่าสนใจต่อการลงทุนของภาคเอกชนส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปฏิเสธไม่ได้โครงการใหญ่ๆส่งผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศหรือสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ก็พยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในพื้นที
2: ่
3: ไทม์ไลน์เป็นไปตามที่สนขบอกค่ะ
2: นายกก็จริงๆพูดละเอียดอยู่บ้างนะ
3: ค่ะ
2: เรื่องที่สื่อถามเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์สื่อเขาถามด้วยนะครับว่าท่านนายกมองอย่างไรที่มีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยด้วยกันเองคือคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรม และคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนายกบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดกันคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์สรุปผมจะตั้งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการดังกล่าวนะจะมอบคุณพิพัฒน์ให้ลงพื้นที่ไปใช่ไหม
3: อาจจะก็น่าจะเป็นเรื่องของการฟังความคิดเห็นจากหลายๆท่านนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่วิสารพูดนั่นแหละปัญหาโครงการอยู่ที่คุณพิพัฒน์ค่ะ
2: แล้วคุณเอกนิติจะมาเป็นประธานคณะกรรมการศึกษา
3: จริงๆแล้วคุณพิพัฒน์เป็นคนทำคุณเอกนิติเอาชื่อมาให้เฉยป่ะ
2: ผมก็ไม่ทราบผมก็งงบอกว่าจะให้จะให้ทางจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็จะมีคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานคณะกรรมการโดยจะพิจารณาทุกรูปแบบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90

0: วัน
1: โหโครงการล้านล้านบาทศึกษาภายใน90 วัน
0: ไอ้ที่สมัยเข้าใจว่าตอนคุณอะไรศักดิ์สยามนั่นก็มีศึกษาไประดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาต่อที่คุณสุริยะคุณสุริยะก็รู้สึกการศึกษาอีกพอสมควรคุณนายกอะไรนะนายกหมู่บ้านแสนสิริอะ
1: เศรษฐา
0: เศรษฐานี่ก็ไปเดินสายคุยกับเอกชน
1: เดินทางไปต่างประเทศที่ไหนก็โฆษณาในเรื่องแลนด์บริดจ
0: ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยดูไบพอร์ตเขาก็จะมาสนใจไปจีนก็สนใจ
1: ซาอุดีอาระเบียก็สนใจสมัยรัฐบาลวิกตู
0: นะฮะหลายเจ้าหลายเจ้า
1: ค่ะแย่งกันหมดเลย
0: ก็ไปมาก็กลับมาสรุปว่าคุณเอกนิติตั้งประธานคณะกรรมการศึกษานะฮะก
1: ็มันใช่คุณเอกนิติศึกษาเหรอคะเรื่องรัฐบาลจะชวนคนมาลงทุน1 ล้านล้านเนี่ยมันคุณเอกนิติจะต้องมีทีมงานระดับโลกไหมคะ
0: ไม่ก็แสดงว่ามันก็สะท้อนว่าก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละจะลงทุนในรูปแบบอะไรยังไงนะจะเชิญชวนเอกชนมาลงทุนเองเปิดประมูลให้เข้ามาลงทุนเลยหรือว่าจะร่วมลงทุนหรือว่ารัฐจะลงทุนแล้วก็ให้เขาเข้ามาใช้ facility อะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งสิ้นก็ต้องกลับมาศึกษากัน90 วันก็มาว่ากันคือตอนนี้จะไปพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรมันก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะยืนยันชัดเจนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่คุณเอกนัทพยายามจะขายความคิดใช่ไหมว่าจะไปชวน
1: จะตั้งสำรอง
0: ตั้งพวกคลังน้ำมงน้ำมัน
1: สำรองคลังน้ำมันจะแข่งกับสิงคโปร์นะ
0: อันนี้ก็เสนอไอเดียก็น่าสนใจแต่ว่าก็คงจะต้องส่งความคิดนี้ไปที่คณะกรรมการของคุณเอกนิติเขาเพราะว่าเขาจะศึกษาไงแล้วเนี่ยนายกพูดชัดเจนเลยว่าสโคปของการศึกษานะจะพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าการลงทุนระบบโลจิสติกของโครงการนี้และสิ่งที่ต้องผูกพันอยู่กับโครงการแลนด์บริดจ์จะมีอะไรอื่นๆประกอบมาด้วยเนี่ยนะซึ่งจะดูเรื่องเฉพาะการลงทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูเรื่องความสะดวกและดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่าฟังดูก็คล้ายๆกับมีอะไรที่ต้องศึกษากันใหญ่โตแล้วก็ครบถ้วนอยู่นะ
1: 90 วันจะไฟนอลหรือไม่จะไม่มีการศึกษาอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรอคะนายกบอกเดี๋ยวขอดูผลการศึกษาก่อนขอให้ใจเย็นๆแลนด์บริดจ์ไม่ใช่จะเกิดในวันพรุ่งนี้มันเป็นนโยบายซึ่งจริงๆเรื่องนี้สำหรับภูมิใจไทยหรือแฟนๆภูมิใจไทยต้องถือว่าเป็นเรื่องเก่าด้วยซ้ำเราพูดมาตั้งแต่ปี62อยู่ในแผนการหาเสียงปี62สมัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลที่แล้วท่านก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาและตั้งใจจะทำให้ได้เกิดขึ้นก็เป็นงานที่ต่อเนื่องจริงๆคุณสุริยะไม่เอาจำได้ไหมคะไม่เอาเลยแลนด์บริดจ์และภูมิใจไทยพูดที่ท่าไหนอ่ะสุดท้ายคุณสุริยะถึงโอเคเอาก็ได้ถ้าเสียงตอนแรกของคุณสุริยะเลยตอนสมัยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เอาแลนด์บริดจ์เลยค่ะพี่ไพศาลและทีนี้เรียนถามพี่ไพศาลอย่างนี้ว่าคำว่าให้คุณเอกนิติไปเป็นประธานกรรมการศึกษาและเร่งสรุปผลการศึกษาให้กับมาภายใน90 วันเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกโอเคตั้งแต่ปี 62เนี่ยมันก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำไปพอมาถึงตอนนี้ระหว่างปี62จนถึงปี69เนี่ยมีทั้งปัญหาเรื่องทะเลดำเรื่องยูเครนรัสเซียมีทั้งแล้วก็มาเพิ่มปัญหาอิหร่านกับสหรัฐทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดในบริบทนี้ตั้งแต่62จนถึง69ให้คุณเอกนิติไปเร่งศึกษาทีนี้ก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าการเร่งศึกษาภายใน90วันเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นนโยบายใหม่แล้วก็ผลความคุ้มค่ามันจะออกมาภายใน90วันเลยไหมคะการคิดเรื่องนโยบายเนี่ยมันคิดได้แต่การที่จะศึกษาผลคุ้มค่าความคุ้มค่าหรือว่า มีทางเลือก1 2 3 4อะไรดีกว่ากันอันไหนลงทุนมากน้อยกว่ากันจะทำท่าเรือ2ฟากเลยหรือว่าแล้วก็ไม่ต้องมีทางเชื่อมต่อกันไม่ต้องยกขึ้นยกลงดับเบิ้ลแฮนดลิ่งอะไรอย่างที่คนว่าเรือมา 20,000 คอนเทนเนอร์รถไฟมีแค่120ตู้คอนเทนเนอร์ขนยังไงก็ไม่ทันไปอ้อมช่องแคบอเมริกาดีกว่าหรือว่าจะเอาแบบที่นักวิชาการเสนอก็คือมีท่าเรือ2ฝั่งและทำระบบโลจิสติกขึ้นเหนือไปให้เราเป็นฮับของอาเซียนลงมาแล้วแยกจะไปซ้ายไปขวามันมีทั้งหลายอย่างให้คิดนะคะพี่ไพศาลนี่ก็เลยสงสัยว่า90วันเนี่ยมันจะละเอียดขนาดไหน
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็มีบางส่วนได้มีการศึกษากันไว้ก่อนหน้านี้พอสมควรนะ
1: ปรับเข้ากับสถานการณ
0: ์แต่ผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยที่รัฐบาลของภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องปัดฝุ่นเรื่องนี้อย่างทันทีทันควันทั้งที่ใน
1: นโยบายไม่มี
0: นโยบายเขาก็ไม่ได้พูดถึงด้วยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากสงครามการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วบรรดาผู้ที่ต้องซื้อน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มมองเห็นปัญหาละว่าไอ้เรื่องเส้นทางลำเลียงอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วขณะเดียวกันประกอบกับทางอินโดนีเซียเขาเนี่ยรัฐมนตรีอะไรเขาพูดใช่ไหม
1: จุดพลุขึ้นมาว่าจะเก็บท่องจะเก็บเ
0: พื่อการทางถ้าอิหร่าน
1: เขาย
0: ังปิดฮอร์มุสได้แล้วก็
1: มาลากาก็จะเก็บบ้างละ
0: คุณจะผ่านมากูต้องจ่ายตังค์ถ้าอย่างนั้นมาลากาของเราเนี่ยประเทศที่ถือว่าเป็นรัฐชายฝั่งซึ่งมีอยู่สามประเทศเนี่ยก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าเราก็เก็บตังค์บ้างไอ้อย่างเงี้ยมองมันเริ่มมีแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำให้เรื่องของแลนบริดจ์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะถูกสปอตไลท์อาจจะจับนะ
1: ฮะแต่
0: ทั้งหมดแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็คงจะให้คุณเอกนิติเขาลองไปศึกษาดู
1: ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่ารัฐบาลจริงๆถ้าไปดูกลุ่มคนที่มีความรู้นะคะที่ไพศาลเอาคนที่มีความรู้เขาไม่ได้คัดค้านแบบหัวชนฟ้าค่ะแต่เขาคิดว่าอะไรที่มันเป็นไปได้และมันเหมาะสมที่สุดต่างหากแม้กระทั่งนักสิ่งแวดล้อมอย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็ไม่ได้ค้านแบบหัวชนฟ้านะคะนั่นคือตัวพ่อด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ค้านแบบหัวชนฟ้าค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู
1: ่กันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะเรื่องของจุดนี้ค่ะอย่างที่ดร.อาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะที่ดิฉันพูดไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ค้านขนาดนั้น แต่บอกว่าถ้าจะทำเป็นแลนด์บริดจ์จริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ให้ทำใหญ่กว่านั้นให้ขึ้นไปเป็นทางเลือกเป็นทับของอาเซียนเลยส่วนอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์บอกว่าทำยังไงให้อยู่กันได้ทั้งหมดไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นท่าเรือเป็นอุตสาหกรรมได้ด้วยยกตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียมาเป็นตัวอย่างให้ประเมินความคุ้มค่าและถ้าจะทำให้อยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดค่ะพี่ไพศาลเป็นแบบนั้น
6: ครับ
1: หรือว่าคุณกรจาติกาวานิชของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณกรก็บอกว่าถ้าทำสองอย่างเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มแต่เห็นด้วยว่าต้องมีท่าเรือเพิ่มขึ้นในภาคใต้แล้วก็สนับสนุนให้มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้เสียทีทุกวันนี้เรายังไม่มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้อยากให้มีมอเตอร์เวย์ทางภาคใต้จากนราธิวาสขึ้นมาที่กรุงเทพ
6: ครับ
1: แล้วก็รถไฟทางคู่ให้ยาวเหยียดไปจนถึงชายแดนเลยตรงนั้นใช้เงินแค่ 500,000 ล้านไอ้แลนด์บริดจ์ข้าม2ฝั่งเนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยแต่เห็นด้วยว่ายังไงต้องทำท่าเรือให้ได้ค่ะ
0: ท่าเรือฝั่งอันดามันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันไม่
6: ม
1: ีไม่มีเลย
6: ครับ
1: ไม่มีแล้ว
0: ตอนนี้เราต้องไปอาศัยท่าเรือที่ปีนังไง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าที่นั่นเขาจะมีท่าเรือแล้วก็เรือใหญ่ก็จะมารับสินค้าทางฝั่งอันดามันไปเราก็ต้องมีเรือเล็กออกไปแล้วไปส่งที่ท่าเรือใหญ่พี่นัง
1: ขึ้นมาแหลมฉบังนี่ไงพี่ไพศาลที่เห็นตู้คอนเทนเดอร์ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเวลาเอาไม้ยางพารามาต้องมาส่งออกแหลมฉบังคิดดูกันแล้วกันว่าต้นทุนเราแย่ขนาดไหนอุตสาหกรรมมันถึงเกิดไม่ได้ทางภาคใต้ฮะเขาไม่มีท่าเรือแบบส่งออกเลยถ้าเรือน้ำลึกอะค่ะหมายถึงแบบแหลมฉบังเนี่ยมันไม่มี
0: ค่ะ คุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.บอกว่าพรุ่งนี้จะยื่นญัตติเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะฮะโดยให้สัมภาษณ์คุณนรเศรษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องที่สว.หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เตรียมหาข้อมูลมาอภิปรายกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงจากภาวะสงครามนะอันนี้จะเป็นเหตุผลสำคัญเพราะว่าสงครามเนี่ยทำให้ช่องแคบการเดินเรือต่างๆถูกปิดหรือจำนวนเรือของช่องแคบมาลากาก็มีเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีเส้นทางสำรองนั้นสว.นรเศรษฐ์บอกว่าล้วนเป็นเหตุผลที่อ่อนเกินไปไม่หนักแน่นในภาวะสงครามทุกช่องแคบการเดินเรือและเส้นทางที่มีความเชื่อมโยงก็มีโอกาสถูกปิดทั้งสิ้นอย่างโครงการแลนด์บริดจ์ถ้าไม่มีการวางสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจให้ดีประเทศไทยไปอยู่บนยุทธศาสตร์ความขัดแย้งก็มีโอกาสถูกปิดเส้นทางได้ถ้าเกิดสงครามแล้วก็บอกว่าทั้งนี้เหตุผลการเร่งผลักดันโครงการคืออะไรทำไมต้องเร่งรีบผลักดันตอนแรกบอกเพื่อขยายตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศล่าสุดบอกเป็นความเสี่ยงเรื่องช่องแคบทางทะเลเดี๋ยวเราก็ตามข้อมูลจากรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจรหรือสนขในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีความไม่สมบูรณ์ไม่มีข้อมูลการคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนำมาจากไหนอ้างว่าจะมีเรือมาใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์มากมายไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ขัดแย้งกับรายงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ระบุว่าโมเดลแลนด์บริดจ์มีรายละเอียดที่เป็นความเสี่ยงต้องขนของขึ้นลงในการขนส่งหลายครั้งทำให้มีต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นทำให้เรือไม่มาใช้บริการช่องโหว่ที่มากมายอาจไม่ใช่แค่จุดเสี่ยงแต่เป็นจุดสลบของโครงการนะ
1: จริงๆรัฐบาลหลายรัฐบาลแล้วนะคะพี่ไพศาลที่มีความพยายามจะพัฒนาภาคใต้ที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่ไม่สำเร็จเลยก็คือท่าเรือที่ปากบาราถูกไหมคะ
0: นั่นล้มเลยล้มตึงเลย
1: ท่าเรือที่ปากบาราจังหวัดสตูลนั่นก็ตั้งใจที่จะเป็นท่าเรือของฝั่งอันดามันที่สำคัญก็ไม่สำเร็จอีกโครงการหนึ่งก็คือจะนะเมืองต้นแบบที่รัฐบาลนี้จะเริ่มใหม่จะนะเมืองต้นแบบนั่นน่ะก็จะมีโรงไฟฟ้ามีอุตสาหกรรมแบบที่ไม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลงทุนโดยเอกชน 100% เอกชนมีที่อยู่แล้วเป็นพันๆไร่หลายบริษัทนะฮะที่มีอยู่ตรงนั้นก็ถูกขัดขวางมีการชุมนุมต่อต้านสารพัดก็ไม่สำเร็จโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาก็ไม่สำเร็จขึ้นไม่ได้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ก็ถูกต่อต้านขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือโครงการพัฒนาภาคใต้ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยในรอบ10ปีมางวดนี้คุณบรรจงณแสค่ะพี่ไพศาลไม่ได้เป็นนายกสมาคมรักทะเลไทยแล้วนะคะ
0: ก็แต่เป็นคีย์แมนในการต่อต้านหลายๆโครงการ
1: ที่เรียนพูดทั้งหมดเนี่ยคุณบรรจงอยู่ด้วยหมดเลย
0: มีบทบาทของเป็นแกนนำของการต่อต้าน
1: โครงการพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมีคุณบรรจงณแสอยู่ด้วยหมดเมื่อก่อนนี้ตำแหน่งก็คือนายกสมาคมรักทะเลไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่4ก็คือวันนี้4พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับคุณสมจิตนวเครือสุนทรบอกว่าท่านไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งเนี้ยท่านจะได้เห็น
0: ใคร
1: ผมเชื่ออย่างนั้น
0: ใครไม่เคยเจอหมายถึงใคร
1: คุณอนุทิน
0: คุณอนุทินหรือคุณพิพัฒน
1: ์คุณอนุทิน
0: หรือว่าอันเดียวกัน
1: พวกเดียวกันค่ะ
0: โอเคก็คือรัฐบาลนี้ยังไม่เคยเจอโอเค
1: ท่านนี้อาจจะเป็นพ่อหูพจน์ก็ได้นะคะไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งนี้ท่านจะได้เห็นผมเชื่ออย่างนั้นเขาต้องลุกขึ้นสู้แน่นอนผมฟันธง 100% โครงการแลนด์บริดจ์อาจไม่ใช่คำตอบของประเทศเมื่อความเจริญที่ถูกหยิบยื่นมาให้อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะเครดิตที่จะทำโครงการใหญ่ขนาดนี้มันต้องได้รับแรงหนุนจากประชาชนที่เกิดจากความเชื่อมั่นสมมุติว่าประเทศเรามีความโปร่งใสอยู่ที่อันดับ 1-10 ของโลกอ่ะมันก็ได้แต่มันไม่ใช่เราอยู่ที่อันดับ5ไม่ใช่คุณบรรจงบอก50 60 80จำได้ว่าล่าสุดเราอยู่ที่อันดับ110 110กว่าไม่ใช่หรอคะพี่ไพศาล
0: เรื่องอะไรคอร์รัปชันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ลงมาเป็นหลักร้อยแล้วครับ
1: อันดับ100แล้วพี่บรรจงไม่ใช่80แล้วนะคุณบรรจงบอกว่ารัฐพยายามผลักดันโครงการขนาดใหญ่แต่กลับเผชิญวิกฤตศรัทธาจากประชาชนเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในอดีตที่ฝังรากลึกประกอบกับความไม่โปร่งใสของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำทำให้สังคมไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการงบประมาณมหาศาลประชาชนจึงตั้งคำถามว่าโครงการนี้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนมากกว่าที่จะตกถึงมือคนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงหรือไม่แล้วก็บอกว่าถ้าใช้งบประมาณพวกนี้ไปปรับปรุงไปหนุนธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นตัวเพิ่ม GDP ให้กับประเทศคืออันนี้คือไม่เอา 100% เลยค่ะพี่ไพศาลผมมองว่ารัฐบาลท่านอนุทินที่ท่านไม่เคยเจอการชุมนุมต่อต้านครั้งใหญ่และครั้งนี้ท่านจะได้เห็นผมเชื่ออย่างนั้นเขาต้องลุกขึ้นสู้แน่นอนผมฟันธง 100% ยังยาวกว่านี้ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: เอาอันนิดนึงอันดับโลกการดัชนีการรับรู้การ
1: ทุจริต116หรือ
0: CPI ของไทย116
1: เห็นไหม116
0: จากจำได้จาก182ก็คือเรามาอยู่ท้ายเกือบจะอยู่ท้ายๆกลุ่มท้ายๆที่แสดงว่ามีสูง
1: ก็คือแย่ที่สุดในอาเซียน
0: ได้ล่าสุดคะแนนได้33จากคะแนนเต็ม100
1: ชนะใครนะคะชนะพม่าชนะเขมร
0: อาเซียนเราอยู่อันดับ7ใช่ไหม
1: ค่ะดีกว่าเขมรพม่
0: าเราอยู่อันดับ7ของอาเซียนก็เราชนะ
1: เขมรกับพม่านะคะเขมรกับพม่านะคะที่เราชนะค่ะ
0: โอเคไม่น่าภูมิใจเลย
1: พักกันก่อนค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD
9: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับ
1: ค่ะอินโดนีเซียกับลาวเนี่ยเขาได้34คะแนนเท่ากันได้ดับ109ได้ดับ109
0: สูงกว่าเราสูงกว่าเรา
1: อินโดนีเซียกับลาวมากสุดคือ
0: สิงคโปร
1: ์ไม่ต้องไปพูดกับเขาค่ะ
0: สิงคโปร์ก็อันดับ5ของโลกสูงมาก
1: อันดับ3ล่าสุดเนี่ยอันดับ3เลยค่ะบรูไนอันดับที่31 63คะแนนมาเลเซียอันดับที่54 52คะแนนเวียดนามอันดับที่81แพ้เวียดนามเนี่ยคิดดูกันแล้วกันได้44คะแนนแล้วก็มาอินโดกับลาวคะแนนเท่ากัน33คะแนนของเอา34คะแนนของเรา33คะแนนอันดับที่116เลยค่ะแล้วก็มาฟิลิปปินส์32กัมพูชา20พม่าเมียนมา16ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ชนะ3ประเทศ
1: ดีกับฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมาแต่ลาวดีกับเราค่ะมากกว่า1คะแนน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นิด้าโพเขาสำรวจคนใต้14จังหวัดพบว่าส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งขณะที่ภาพรวม 67.22 เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ความกังวลหลักยังอยู่ที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนนิด้าโพไปสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วสำรวจตั้งแต่ช่วงวันที่28ถึง30เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าร้อยละ 54.43บอกว่าเคยได้ยินนะเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการร้อยละ 26.67 ระบุว่าเคยได้ยินและพอจะเข้าใจบ้าง 10.52 บอกว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากนะแล้วก็ 7.08 บอกไม่เคยได้ยินใดๆเลยแล้วก็ 1.30 น้อยที่สุดนะบอกเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจ
1: คนที่บอกว่าตัวเองเข้าใจดีมากเนี่ยมี 10% คนที่บอกเคยได้ยินบ้างแต่ไม่ได้รู้มากเท่าไหร่คือ 54% ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ทั้งหมดรวมกันแล้ว 25% ที่กลัวการทุจริตค่ะพี่ไพศาลทั้งรู้บ้างไม่รู้บ้างทั้งอะไรเนี่ยกลัวการทุจริตคาร์ลชันถึง 25.8% นะ
0: ครับ
1: เออทำไมเขาถึงกลัวกันนะคะ
0: ก็สูงสุดเลยนี่ใช่ไหม
1: 25.8 ค่ะที่กล
0: ั
1: ว
0: อันดับหนึ่งมาเลยถามเคยได้ยินและเข้าใจดีมากเคยได้ยินและพอเข้าใจบ้างและเคยได้ยินแต่พอเข้าใจเพียงเล็กน้อยคราวนี้ถามถึงเรื่องความกังวลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์38.03บอกว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทางบกและทางทะเลอันนี้มาดับหนึ่งคงใกล้ตัวเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใกล้ตัวเขาหน่อยแล้วก็ 33.16 บอกก็ถามว่ากังวลไหมไม่กังวลอะไรเลยอันนี้ก็คงไม่รู้อะไรเลยจะไปกังวลทำไมยังไม่รู้เลยโครงการจะทำอะไรไงนะผมคาดว่างั้นนะแล้วก็ 29.71 เนี่ยก็ผลกระทบต่อชุมชนวิถีชีวิตแล้วก็ 25.81 การทุจริตและความไม่โปร่งใสเนี่ยอันนี้พวกที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆนะเขาจะมีเรื่องกังวลเรื่องการทุจริตกังวลเรื่องจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ไม่กังวลอะไรเลยอันนี้เยอะๆส่วนที่เหลือก็น้อยๆไม่มีอะไรนะ
1: ยังค้านหัวชนฟ้าอย่างขู่ว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่สุดอะไรที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณบรรจงนักแสบอกว่าชาวประมงผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ต่างตกอยู่ในภาวะกังวลอย่างหนัก พราะว่าโครงการนี้จะเข้ามากวาดล้างฐานทรัพยากรที่เป็นหลังปิงของพวกเขาไปรัฐบาลยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ว่าพวกเขาต้องสูญเสียอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมาหลายชั่วอายุคนจะมี

สิ่งใดมาทดแทนหรือรองรับได้อย่างเป็นธรรมในยามที่รัฐสวัสดิการยังไม่เข้มแข็งประชาชนจริงๆคนรากหญ้าจริงๆเนี่ยเขามีฐานทรัพยากรอยู่กับทะเลอยู่กับสวนภูเขาสวนผลไม้ถ้ามันถูกทำลายไปเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อเรายังไม่มีแบบรัฐสวัสดิการพี่วิสารคำว่า

0: แบบเวลาขายยางพาราได้เนี่ยไม่ได้เสียภาษีได้พี่ไพศาลผลไม้ก็ไม่ได้เสียภาษีค่ะพี่ไพศาลภาษ
1: ไม
0: ี
1: ่ได้
0: ราย
1: อย
0: ได
1: ู
0: ้
1: ่
0: ส่วนบุคคลเนี่ยไม
1: ไม
0: ่ได้เสีย
1: เป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานภาษีอยู่แล้วเท่านั้นอ่ะทั้งเกษตรกรทั้ง
0: คุณจะปลูกมันปลูกส
1: ปร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ม
0: ป
1: ง
0: ะรดมีสวนยางพาราเป็นร้อยไร่เป็นพันไร่แบบชนิดที่ว่าขายแต่น้ำยางเพราะทำแผ่นไม่ไหวอ่ะตอนนี้ยางกิโล70แล้วนะพี่ไพศาลพวกนี้ไม่แต่ว่าเขาก็จะเอาสวัสดิการนะฮะภาษีไม่ได้เสียนะกลุ่มเนี้ยเอออาจจะไม่ชอบดิฉันก็ได้
1: ก
0: แต่
1: ็
0: นี่เขาเดี๋ยวนี้เขาคิดอย่างนั้นนะเอะอะอะไรก็จะเอาสวัสดิการแต่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่เสียภาษีส่วนบุคคลค่ะรายได้ส่วนบุคคล
1: ในขณะนี้ก็มีการสงเคราะห์กันในถ้าสูงอายุก็จะมีเบี้ยคนชราให้นะกลุ่มเหล่านี้ก็ได้อยู่ได้เท่าไหร่600ใช่ไหมตอนนี้ได้600
0: เจ็ดร้อย
1: แล้วก็หลายคนถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ส่วนนั้นไปด้วยก็ยังไม่ถึงขั้นครบวงจรเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการที่ที่ถือว่า
0: ไม่อดตายก็แล้วกัน
1: มีแต่ว่ามีการสงเคราะห์ในระดับที่ท่านนั้นก็อย่างน้อยเดือนละประมาณสักใกล้ๆพันนะ900เนี่ยพอมีรัฐมีให้จัดสรรให
0: ้ก็600 700ถ้าอายุเกิน60ก็ดิฉันแนะนำว่าหูตาฝ้าฟางก็ได้อีกอาหารไม่ได้สาร
1: ผู้ทุพพลภาพใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีเหล่านี้อยู
0: ่ดิฉันก็ว่าจะไปขอแล้วล่ะไปหูมากเด็กข้างหนึ่งน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะพี่สารน่าจะได้สักพันหนึ่งอะค่ะนะคะก็
1: คือประเด็นนี้ผมคิดว่ายังไม่รู้เลยว่ารูปแบบเขาจะฟันธงว่ารูปแบบเขาจะเอายังไง
0: เราก็ต้องพูดก่อนนะฮะ
1: คือมันจะลงตรงไหนพื้นที่ไหนแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันกระทบต่อเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทำประมงชายฝั่งอะไรแค่ไหนยังไงเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะเคยมีตอนสมัยคุณสุริยะอะไรเงี้ยนะคล้ายๆพยายามจะขีดเส้นอะไรมาแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะไม่ได้มีความชัดเจนอาจารย์ธรหรือว่าอะไรต่างๆนี่เขาพูดในภาพรวมว่าถ้าฝั่งอันดามันมาเนี่ยไล่ดูตลอดแนวเนี่ยมันก็มีเขตพื้นที่ที
0: ่มรดกโลก
1: กระทบได้
0: ค่ะเราเนี่ยขอขึ้นมรดกโลกอันดามันมา3ปีแล้วด้วยนะคะที่อาจารย์ให้อาจารย์ธรก็บอกให้ชั่งน้ำหนักว่าระหว่างมรดกโลกกับที่จะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยอะไรคุ้มค่ากว่ากันแต่ทำด้วยกันก็ได้ไหมทำยังไงให้ไปด้วยกันได
1: ้
0: ไม่ได้ค้านค่ะ
1: อย่างปากบาลาเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญเนี่ยที่คัดค้านคือพวกที่เขา
0: ประมงพื้นบ้าน
1: พวกธุรกิจท่องเที่ยวเขานะพวกรีสอร์ทพวกอะไรต่างๆเขากลัวเพราะว่าถ้ามัน
0: ขึ้นบาลาก็ไป
1: ถ้ามันขึ้นไปท่าเรือถ้ามันขึ้นท่าเรือน้ำลึกปั๊บนี่เรือท่องเที่ยวต้องไปหาที่อื่นขึ้นนะ
0: หลีเป๊ะหลีเป๊ะ
1: ถ้าขึ้นไปที่อื่นเขาก็กลุ่มทุนกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอะไรต่างๆที่ก็มีเรื่องผลประโยชน์เรื่องท่องเที่ยวอันนั้นผมเชื่อว่าเขาค้านนะเพราะว่าถ้าพัฒนาปากบาลาเนี่ยมันจะกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักไอ้เรื่องที่เคยมีประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องถูกจัดระเบียบหมดตรงนั้นนะ
0: คุณบรรจงเนี่ยแกบอกว่าคุณพิพัฒน์บอกว่าจะมีงานทำคุณพิพัฒน์ไม่เคยทำงานในโรงงานไม่รู้ไปถามชาวบ้านสิเขาอยู่กับไร่กับสวนมาตลอดเขามีความสุขแล้วทำงานในโรงงานแต่เวลาที่ฉันสัมภาษณ์ก็เป็นสองมุมนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังลองพิจารณาดูกันละกันแต่ที่ฉันก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกว่าอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ยังโชคดีผมได้ดูพ่อแม่ได้ดูครอบครัวดูแลครอบครัวผมเป็นคนที่นี่แต่เพื่อนผมพ่อแม่ถูกปล่อยอยู่ที่นี่เพราะเพื่อนผมไม่มีงานทำสายวิทยาศาสตร์อยู่ทางใต้ไม่มีงานทำต้องขึ้นมามาตับพุทธแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นมาหมดเลยถ้าเรียนสายวิทย์ไม่มีงานทำทางภาคใต้ต้องถูกทิ้งถูกปล่อยพ่อแม่อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นสองมุมนะคะพี่ไพศาลเด็กที่เรียนสายวิทย์ก็ไม่มีงานทำทางภาคใต้ค่ะไม่ไปมาเลเซียก็ขึ้นมาก็ต้องทิ้งถิ่นฐานเหมือนกันคือคนที่

0: ที่อาจจะทำอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทำประมงอะไรก็ว่าไปแต่คนถ้าเรียนหนังสือและเรียนสายวิทย์ไม่มีพื้นที่ลงค่ะใช้คำนี้ได้
1: อืม
0: ค่ะเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นเด้งเข้าใจที่ผู้ที่มีความรู้พูดว่าจะทำสองอย่างให้มันไปด้วยกันได้ไหมเด้งก็คิดอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาล
1: อืม
0: มันต้องไปด้วยกันขาใดขาหนึ่งไม่ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืมอ้าวนี่ว่าด้วยเรื่องแลนบริดจ์นะก็
0: อีกเรื่องจากแลนบริดจ์เราไปเรื่องอื่นกันบ้างอย่างนี้แหละบอกว่ากรณีที่มีการออกมาวิจารณ์คณะกรรมการปปช.ที่ไม่ฟ้องคดีรับค่ารักษาพยาบาลจากคนอื่นจำนวนล้านสามเมื่อปี62แลกกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวว่าเรื่องนี้อยู่ในชั้นปปช.เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ฉะนั้นเมื่อตนอุทธรณ์ก็จะมีกระบวนการเรียกสอบพยานเพิ่มแต่ส่วนตัวอยากให้ตัดสินวันนี้พรุ่งนี้เพราะมีผลกระทบกับตนเยอะเครื่องราชก็ไม่ได้เสียโอกาสไปหลายปีที่ผ่านมาอยากให้ปปช.ได้ทบทวนมติที่ตนร้องไปพี่สารจำเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ผมจำไม่ได
0: ้ตั้งแต่เป็นส.ส.ปี62ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ารักษาเนี่ยในเนี้ยวันนี้แกบอกว่าจากบุคคลอื่นล้านสามแต่ข่าวเก่าที่ฉันอ่านมาประมาณอาจจะล้านสามปรากฏว่าเป็นชื่อของคนอื่นเป็นคนจ่ายเงินให้อ่ะการรักษาพยาบาลแล้วมันไปปรากฏว่าคนคนเนี้ยได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวในเวลาต่อมาก็มีคนไปร้องปปช.แต่ในเงินล้านสามที่อ้างว่าคนอื่นออกให้อ่ะแกก็ไปสามารถไปเบิกสวัสดิการส.ส.ได้มา400,000ด้วยนะฮะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปปช.เขาสอบทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะและเห็นนี่ปปช.ก็ยังไม่ตัดสินสักทีหนึ่งแกก็บอกเนี่ยปปช.ไม่ตัดสินสักทีหนึ่งเป็นส.ส.มาแต่ปี62จนถึงทุกวันนี้เสียโอกาสไปหลายอย่างแล้วล่าสุดก็คือเรื่องไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการด้วยคนอื่นได้เป็นหมดจนต้องลิฟต์กรุ๊ปออกมาเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วบอกว่าอะไรนะมือลั่นใช่ไหมวันนี้บอกมือลั่น
0: เคลียร
1: ์
0: ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการดึงคดีการร้องเรียนการอุทธรณ์เนี่ยอยากให้ดำเนินการเร็วที่สุดนะคะส่งผลตำแหน่งเช่นตำแหน่งในอนาคตความเชื่อมั่นของประชาชนเรื่องนี้เป็นการรักษาพยาบาลไม่ใช่เรื่องโกงบ้านโกงเมืองหรือทุจริตร้ายแรงเป็นเพียงการรักษาพยาบาลผ่าตัดตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาก็เกือบตายทางการเมืองผ่าตัดก็เกือบตายฟื้นขึ้นมาก็ตายทางการเมืองมาทำงานก็ขอโอกาสให้กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติโอ้โหพูดซะเห็นภาพเลยตอนรักษาก็เกือบตายฟื้นมาที่ตายในการเมืองต่ออีกค่ะแล้วทำยังไงอะคะ
1: ก็ต้องรอให้เขาสอบให้จบนะจะทำยังไงได
0: ้สอบอะไรนานเหลือเกิน
1: กระบวนการ
0: 62แค่แรกกับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวแค่รับคนคนหนึ่งไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แล้วหลังจากนั้นเขามาเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวไม่เห็นจะสอบยากเลยอะค่ะ
1: ก็ไม่รู้กันเพราะไม่ถึงก็ถ้าผมเดาก็คือว่า
0: พี่ไพศาลรู้แต่ไม่พูด
1: ถ้ามันมีมูลเนี่ยอาจจะยาวแต่ถ้าไม่มีมูลเร็ว
0: แล้วคนนี้พี่ไพศาลรู้จักไหมคะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่อะค่ะ
1: อันนี้เขามีประเด็นตั้งแต่ตอนที่เขามาสมัครแล้วนะ
0: เป็นยังไง
1: ผ่านการสรรหาเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ผ่านฉลุยมาตั้งแต่กรรมการสรรหาจนเข้ามาโหวตในสภานะคือสายตำแหน่งโควต้าสายวิชาการ
0: ต้องรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะต้องรัฐศาสตร์
1: ต้องเพื่อที่จะมาแทนอาจารย
0: ์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์อาจารย์นครินทร์ใช่ไหมอ
0: าจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยจบปริญญาโทปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์มาโดยตลอดค่ะ
1: ครับอาจารย์
0: นครินทร์ออกไปได้คนมาแทนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจบนิติศาสตร์หมดเลย
1: ครับ

0: คืออาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีเนี่ยมาสมัครผ่านกรรมการสรรหาแบบเอกฉันท์นะนะก็มาตกที่สว. อาจารย์ชัยยัน
1: นั่นแต่จบรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาจนเป็นปริญญาตรีจนสอนรัฐศาสตร์จุฬาศาสตราจารย์ชัยยันชัยพรก็จบรัฐศาสตร์แล้วสอนรัฐศาสตร์จุฬาสอบตกหมดเลย
0: อันนี้ตกหมดก็เนี่ยแล้วก็มาได้ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ของโรงเรียนรัฐในรัฐตำรวจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะเดี๋ยวก็มาคุยกันเรื่องนี้ฮะสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
3: ค่ะที่เราจะคุยกันเรื่องที่จะได้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่มาแทนอาจารย์ศาสตราจารย์นครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระเนี่ยก็เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาจะนัดประชุมวุฒิสภาวาระด่วนก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชถ้าตำแหน่งทางวิชาการก็คือศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชเป็นอาจารย์อยู่คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจตรวจสอบประวัติต่อความประพฤติในการที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งค่ะ
2: อันนี้เป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อผ่านกรรมการสรรหาเข้ามาสู่วุฒิสภาวุฒิสภาก็ต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบประวัติเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าม ี
3: ผู้
2: ตั้งข้อสังเกตว่าคุณวุฒิเนี่ยไม่ตรงปกนะผลงานวิชาการก็ไม่ชัดอันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้ไม่แน่ใจว่ากรรมาธิการสามัญเขาจะนำมาอภิปรายกันหรือเอามาตรวจสอบกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนะมันมีรายงานข่าวลักษณะอย่างนี้ออกมาแต่ว่าผ่านคณะกรรมการสรรหาออกมาแล้ว6-2นะสาผ่านผ่านกรรมการสรรหามา6-2เสียงก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องส่งชงชื่อเข้าให้วุฒิสภา
3: เห็นชอบ
2: ความเห็นชอบวุฒิสภาเขาจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาแล้วตอนโหวตเนี่ยคณะกรรมาธิการเขาก็จะเสนอผลของการที่ไปตรวจสอบประวัติมาถ้าดูแล้วมันมีอะไรที่เสนอมาอาจจะมีผลต่อตัวผู้ที่ได้รับการสรรหามาเขาก็บอกขอเป็นประชุมลับ
3: ส่วนใหญ่จะประชุมลับนะ
2: เราก็มักจะเจออย่างนั้นนะแล้วก็เขาก็อภิปรายกันเปิดเผยเรื่องประวัติความเป็นมาบัตรสนเทใครตั้งข้อสังเกตอะไรก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีการอภิปรายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมติ

0: 6เสียงที่คณะกรรมการสรรหาเขาลงมติผ่านมาแล้วเนี่ยจริงๆไม่เป็นเอกฉันท์นะคะ6เสียงที่เห็นว่ามีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็มีนายโสพลสาลัมประธานสภานายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาประธานศาลปกครองสูงสุดนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์กรรมการสรรหาโควต้ากกต.นายอัธยุทธ์ศรีสบุตรกรรมการสรรหาโควต้าจากผู้ตรวจการแผ่นดินนายชาญณเอี่ยมแสงกรรมการสรรหาโควต้าจากปปช.และเจริญศักดิ์คุณนายเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์กรรมการสรรหาโควต้าจากสตง.ค่ะขณะที่สองเสียงที่ไม่เห็นชอบเพราะว่าขาดคุณสมบัติก็คือนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาเลยค่ะพี่พิช
1: ิตโอ้โหเป็นประธานการประชุมเองเลย
0: ประธานศาลฎีกาเห็นว่าขาดคุณสมบัติน ายเจษฎากตะเวทินกรรมการสรรหาโควต้ากรรมการสิทธิมนุษยชนก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เห็นชอบค่ะ
1: อันนี้ยัง
0: ประธานศาลปกครองสูงสุดบอกว่าโอเคนอกจากนั้นก็เป็นไม่รู้จักเลย
1: คุณโสพลสาลัมก็ยกมือให
0: ้ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะถูกกล่าวหาอยู่แล้วว่ามาตามนั้นนะฮะเนี่ยดูฮะแล้วทีนี้ก็มีบัตรสนเทมาบัตรสนเทที่ร้องมาเขาบอกว่ามันขัดกับวัตถุประสงค์ในการเลือกครั้งนี้ค่ะพี่ไพศาลเพราะว่าการเลือกในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา203ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็คือต้องการคนที่มีคุณสมบัติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะแต่ปรากฏว่าขออภัยนะคะเมื่อกี้ผิดมาตราก็คือข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
1: มาตรา200
0: ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา200วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญคือผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี
1: แต่ท่านเป็นสายกฎหมาย
0: ท่านจบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ปริญญาตรีนะคะปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบนิติบัณฑิตแล้วก็มาจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนอกจากนั้นก็เป็นประกาศนียบัตรทางด้านกฎหมายแบบลึกๆจากธรรมศาสตร์นะคะเนี่ยนะก็จะปริญญาตรีเนี่ยจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงดุษฎีบัณฑิตจากรามคำแหงมหาบัณฑิตคือปริญญาโทนะคะจากจุฬาในติบัณฑิตไทยจบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนกฎหมายธุรกิจจากธรรมศาสตร์ค่ะปริญญาโทนี่จบ2ใบเป็นคนเรียนเยอะค่ะจบปริญญาโท2ใบเลยจบกฎหมายจากจุฬาแล้วก็จบรัฐประศาสนศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกจากรามคำแหงแล้วก็พวกประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชนกับกฎหมายธุรกิจจากธรรมศาสตร์ค่ะ
1: คือนอกจากนี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าการได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องผลงานทางวิชาการและผู้ประเมินที่ชัดเจนมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการสรรหาได้เรียกนายจักรพงศ์เข้าชี้แจงเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันว่าได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่ปี2550ก่อนพ.ร.บ.โรงเรียนในร้อยตำรวจพุทธศักราช2551มีผลบังคับใช้และในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนในร้อยตำรวจมีเพียงสาขารัฐประศาสนศาสตร์เพียงสาขาเดียวนอกจากนี้ตนยังสำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร
0: ์
1: และมีผลงานทางวิชาการเช่นหนังสือด้านกลยุทธ์การสอบสวนโดยมีนายวิษณุเครืองามเป็นผู้ประเมินผลงานนะฮะภายหลังการพิจารณาคณะกรรมการ

0: สรรหามีมติ6-2เห็นว่านายจักรพงศ์มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากเดี๋ยวก็เป็นสักครู่นี้ที่คุณอ่านไปครับแต่ว่าประธาน
1: ฎีกา
0: เป็นหนึ่งในสองเสียงที
1: ่บอกว่า
0: ขาดคุณสมบัติ
1: ไม่เป็นไรคุณโสพลสารัมเขาบอกว่าโอเค
0: ครับก็ประธานสรรหาเสียงใหญ่นะแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเขานับตามจำนวนมือ ก็ผ่านมา 6-2 ถ้าผ่านมา 6-2 มาวุฒิสภาผมคิดว่าก็คงผ่านแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะมีประเด็นที่วิจารณ์ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการพิปรายกันในวุฒิสภาวันที่จะมีการลงมตินะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เอกสารค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: คุยกันเรื่องผู้ว่ากทมนะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม
2: วันที่ห้าเนี่ย
1: ยี่สิบแปดพฤษภาครับเปิดรับสมัครนะยี่แปดวันเปิดรับสมัครเท่าที่ก็กำหนดไทม์ไลน์นะฮะกกต.เขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69และกำหนดวันเลือกตั้งไว้เป็นวันที่28มิถุนายน69ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีเวลาหาเสียงประมาณ1เดือน
2: เขาจะครบวาระวันที่22เพราะเลือกตั้งวันที่22หมายถึงคุณชัชชาติ
1: ก็ทันทีที่คุณชัชชาติครบวาระปั๊บกกต.เขาก็จะเตรียมออกพระราชกิจดีกาให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็เนี่ยคาดว่าก็คงไม่คาดแล้วก็คงจริงอ่ะ28พฤษภาถึง1มิถุนายนเปิดรับสมัคร
2: ทางพรรคประชาชนนี้เขาแก้ทางดร.ชัชชาตินะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ชัชชาติใช่ไหม
2: ใช่ค่ะปริญญาตรีวิศวะจุฬาแล้วก็น่าจะไปเรียนที่มันน่าแชมเปญหรือยังไงด้วยนะปรากฏว่านี่เขาส่งคู่แข่งที่จะมาชนกับดร.ชัชชาติเนี่ยชื่อดร.โจดร.โจทุกวันนี้พรรคประชาชนนะคะมีสสที่เป็นบัญชีรายชื่อก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
1: ปัจจุบันสสบัญปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่ด้วย
2: ปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนค่ะแล้วก็ประวัติเนี่ยมาทางเดียวกับดร.ชัชชาติเลยจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโทปริญญาเอกนี่ไปจบที่ญี่ปุ่นนะคะInformation Science จบจาก Japan Advanced Institute of Science and Technology ปริญญาเอกสถาบันเดียวกันค่ะ Information Science จากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิศวกรตั้งแต่จบมาปี 4-5 อยู่สแลมเบอร์เจอร์อยู่แล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันที่จบมาแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเข้ามาทำงานแบงก์ชาติปี 5-6 นะคะตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรที่แบงก์ชาติ
1: เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันใช่ไหม
2: ด็อกเตอร์ค่ะ
1: ด็อกเตอร์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
2: ใช่ค่ะจบด้านเทคโนโลยี Science and Technology จากญี่ปุ่น
1: คือในขณะนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครแน่ๆเนี่ย8ละก็คือตัวผู้ว่าชัชชาตินะจะลงเป็นสมัยที่2ในนามอิสระแล้วก็พรรคประชาชนพรุ่งนี้จะเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแล้วก็ขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่น่าจะลงก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะอันนี้เคยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐก็น่าจะลงในนามอิสระรอการยืนยันว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าเป็นอิสระแล้วก็อดีตสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งก็คือจะลงด้วยนะคุณคมสันพันวิชาติกุลอันนี้ก็จะลงด้วย
2: เมื่อก่อนตอนแรกเริ่มเป็นเหมือนจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะ
1: คุณคมสันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สโลแกนกรุงเทพต้อง move on คุณคมสันก็รู้สึกว่าเขาจะเตรียมเขาก็เดินสายหาเสียงบ้างละแล้วก็มีที่ประกาศตัวอีกท่านหนึ่งก็คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะ
2: เขาพูดเพิ่มไหมคะว่าเขาลงจริงเขาเปิดตัวตอนแรกแต่หลังจากนั้นยังไม่ได้ยินอีกอะค่ะพี่ชาย
1: ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธก็เอาว่าอยู่ใน
2: นั่นนะ
1: ยังอยู่ในสิ่งที่เขาได้ประกาศมาก่อนนะฮะแล้วก็มีคาดว่าจะมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาด้วยนะอดีตผบ.ตร.จะลงในนามพรรคเศรษฐกิจ
2: นี่ถ้าหากว่าถอยอีกก็จะเป็นครั้งที่สองนะตั้งแต่สมัยคุณชัชชาติก็ทำท่าจะลงแล้วก็ถอยดึกออกใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ว่าจะมาช่วยลุงตู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถอย
2: ก็ถอย
1: ไปอยู่อีสานไปทำค่าอะไรสโมสรฟุตบอลเนี่ยเตรียมจะลงพื้นที่สกลแรงต่างก็ถอยหมด
2: ใช่อ่ะเดี๋ยวถ้าคิดได้เดี๋ยวว่าไม่น่าลงอ่ะยิ่งเห็นคุณชัดชาติเห็นดร.โจยิ่งไม่น่าเลยค่ะ
1: คือคงอยากจะลงมาแต่ว่าพอมาดูแล้วความพร้อมความอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เปลี่ยนใจนะแต่ทะยุเที่ยวเนี้ยเข้าใจว่าพวกคุณคริสโปตันนันอะไรพวกนี้นะที่เขาเป็นพรรคเศรษฐกิจอ่ะเขาคงไปดึงไปทาบทามอะไรกันมาแล้วก็พรรคเขาก็มีคะแนนนิยมอะไรของเขาอยู่บ้างไงเขาได้บัญชีรายชื่อมันต้องสามคนที่ให้คนเอกรังสีช่วยหาเสียงจากบรรดากลุ่มชาติกลุ่มรักชาติทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ประชาธิปัตย์ครับซึ่งก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้ยังไม่กำหนดวันนะในขนาดนี้ก็ยังอุบชื่ออยู่แต่ว่ายืนยันว่าเพศเนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็มีมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่จะส่งจะเต้เนี่ยเข้าใจว่าคุณสมบัติจะลงเองไม่ได้แล้วเห็นว่าเขาจะส่งเขาจะมีตัวแทนลง
2: ส่งครอบครัวลงมา
1: ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภรรยาเขาหรืออะไร
2: อดีตสสของเขาว่ามีตั้งหลายคนนะฮะที่เขาเวียนกันเป็นนะฮะ
1: ภรรยาสองคนสามคนอะไรเงี้ยที่เวียนนะก็อาจจะมีคนหนึ่งมาลง
2: เขาพูดอย่างนั้นเหรอคะ
1: เขายอมรับเนี่ยว่าเขามีภรรยาหลายคนแล้วก็นั่นคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวคุณนายนาชีวันอันเนี่ย
2: ใช่ไอ้น้องสวยๆที่เป็นทนายความ
1: ที่ก็ยังเดินตามอยู่ก็เดิน
2: คนนั้นก็ได้เป็นสสไหมคะตอนนี้เขาเวียนกันเป็นอ๋อได้เป็นกันหมดบ้านแล
1: ้วได้เป็นประมาณ5 วันช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะตอนนั้นนะเขาเป็นแล้วก็ลาออก
2: ตอนนั้นพี่ในสารสนุกกับการ

0: อ่านข่าวนี้ไหมคะ
1: ไม่สนุกอะผมว่าเปลืองงบประมาณว่ะ
0: มันสนุกนะมันนั่งครับว่าเบอร์หนึ่งอยู่กี่วันเบอร์สองอยู่กี่วันมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งโผล่มาไหมอะไรแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อ้าปากหัวไป
1: ไม่รู้ว่าสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นมันทำยังไง
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีตำแหน่งเป็นบัญชีรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพัก
0: ก็มีแฟนคลับเขาด้วยนะคะเรียนถามคนชอบก็ยังชอบอยู่นะคะเป็นอย่างนั้น
1: ครับแล้วแกพูดอะไรนะแกก็โอเคนะมันก็มีตรรกะที่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่พอฟังได้นะแกบอกว่านโยบายที่จะไปดาวอังคารเนี่ยแล้วก็มีคนวิจารณ์ว่าเสนอนโยบายที่มันไม่สามารถจะเป็นจริงได้เงี้ยมันจะไปเสนอทำไมให้มันตลกขบขันเต้เขาก็บอกว่ามันก็มีบางพรรคนะมันเสนอนโยบายมันก็ไม่เคยทำได้เลยไม่เห็นจะเป็นมีปัญหาอะไรเลยก็ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองเสนอนโยบายมันทำได้ทุกนโยบายนะเพราะเขาเสนอนโยบายอะไรที่แบบเขาจะมีอะไรที่แบบฮือฮามากใช่ไหมซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาเขาย้อนมาก็น่าคิดอยู่นะผมว่าเขาย้อนได้น่าคิดเขาบอกเอ้ยพรรคการเมืองบางพรรคก็เสนอนู่นเสนอนี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่เคยทำได้ก็มีเยอะแยะนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
0: พี่ในศาลคิดว่าที่เขาเลือกดร.โจชัยวัฒน์มาพรรคประชาชนเนี่ยพอจะประดาบกับคุณชัชชาติได้ไหมฮะ
1: ยากคะแนนของตัวบุคคลของพรรคประชาชนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้คะแนนพรรคนะให้คะแนนพรรคไม่ได้ให้คะแนนตัวบุคคลที่ได้ส.ส.มานะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีคะแนนของตัวบุคคลด้วยเพราะลำพังคะแนนพรรคอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะได้มันมีข้อพิจารณาที่คนกรุงเทพต้องคำนึงถึงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจลงอิสระเพราะเขาคิดว่าบางทีเนี่ย
0: พักจะฉุดเขา
1: พักจะช่วยเป็นตัวฉุดเขาโดยสั้นไปวันฉันใดฉันนั้นเนี่ยผมคิดว่าพักประชาชนเนี่ยดร.โจหรือว่าดร.ชัยวัฒน์เนี่ยก็ยังโดยชื่อชั้นก็ยัง
0: ไม่ต้องเข้าไปอ่านประวัติอยู่เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ยังค่อนข้างเหมือนกับไปสำรวจดูอะปรากฏว่าสวนดุสิตโพก็บอกว่าคนที่มีเรตติ้งสูงๆอันดับหนึ่งของพรรคประชาชนเนี่ยคือไอรัชนก
0: ใช่
1: นายกเนี่ยก็สำรวจมานายกเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าฝ่ายค้านเน
0: ี่
1: ย
0: คุณอภิสิทธิ์เท้งแล้วก็ไอรัชนกค่ะก็จะเอาชนะคุณอภิสิทธิ์ได้ยังต้องเอาไอกับเท้งมารวมกันเลย
1: ไอรัชนกเนี่ยยังอยู่ในคะแนนที่คนรู้จักชื่อเสียงให้เรตติ้งสูงกว่าหัวหน้าเขาหัวหน้าเท้งหัวหน้าเท้งยังตามไอซ์อยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หัวหน้าเท้งเลยต้องบอกว่าอ๋อของเราเสียงดีอยู่เอาผม
0: เรายังมีคุณไอซ์ด้วยเราเข้ามาสองคนนะ
1: ใช่โอเคก็โอเคก็ฟังได้ก็ฟังได้ด้อมส้มทั้งหลายคงจะฟังในมิตินี้ก็ไม่ว่ากันอยู่ละ
0: พี่วิสาขาคุณชัดชาติแกอยู่มา4 ปีเต็มแล้วพี่สันชอบอะไรที่สุดว่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในกรุงเทพคะ
1: ผมไม่ค่อยมีความประทับใจในเรื่องงานการอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ผมคิดว่าความขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่ติดดินอยู่กับชาวบ้านประชาชนอะไรเงี้ยโอเคนะผมคิดว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นคนที่ดูจะแบบติดดินง่ายๆไปไหนกับชาวบ้านอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเป็นพิธี
0: ต้อง
1: ต
0: ่อว่า
1: ระบบราชการอะไรมากเนี้ยนะ
0: น้ำท่วมจะให้ไปร้องเป็นล้วงท่อเหรออะไรอย่างเงี้ยช่วยไม่ช่วยอะไรได
1: ้แกพูดอย่างนั้นด้วยไห
0: มมันเคยมีคน
1: แต่ว่าโอเคท่วมแกก็ลงพื้นที่อยู่

0: าร
1: าย ง
0: าน
1: เองไงน้ำที่จะหายท่วมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือไม่หนีปัญหาเป็นคนไม่ผมคิดว่าเขาเป็นคนไม่หนีปัญหาเงี้ยโอเคนะแล้วก็เปิดถนนแกก็มาถึงแกก็บอกอ้าวเปิดโอเคไม่ต้องมีวิธีรีตองมากไม่ต้องมันเสียเวลาทำไมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องไปเสียเวลามากมายโอเคก็ได้เลิกผานาทีที่เหมาะสมแล้วก็เปิดก็บอกเอาเปิด
1: ความเป็นที่ทำให้กรุงเทพเนี่ยมีชีวิตชีวาเรียนยอมรับนะพี่เอกสาร
0: ทีมงานเขานะทำดนตรีในสวนทำอะไรต่างๆก็
1: มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกพี่อาจารย์คะแอโรบิกที่สวนลุมมีเกือบอายุเท่าเกือบร้อยปีเท่าสวนลุมมาละคะแต่ยังเข้ากรุงเทพมาไม่ไป
0: ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่กทม.เขา
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่
0: มันมีกิจกรรมตรงนี้มาแล้วคนให้ความสนใจแล้วกทม.เนี่ยเขา
1: หยิบจับ
0: ว
1: ่
0: อง
1: ไ
0: วพอที่เอาไว้ถ้าอย่างนั้นให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยโอเค
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องหยิบจับขึ้นมาขยายเป็นเรื่องทำประชาสัมพันธ์ทั้งโดยธรรมชาติแล้วก็โดยตั้งใจเนี่ยให้มันเกิดผลเป็นภาพพจน์ที่ดีของกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ฉันยอมรับเขาทำให้กรุงเทพมหานครดูมีชีวาในโซเชียลนะคะแล้วก็พื้นฟุตบาทของกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามากรุงเทพจะไม่เห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถูกรื้อฟุตบาทและปูใหม่หมดเลยค่ะในซอยบ้านนี้ฮะนี่ก็
0: เดี๋ยวนี้เขา
1: เคลียร์หมดแล้วนะฮะ
0: เขาจะใช้เป็นประเภททำเป็นในพื้นเรียบเลยใช่ไหม
1: ที่ทำให้คนพิการสามารถจะเข็นรถได
0: ้
1: มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้ว
0: ถ้าเรียงเป็นแผ่นแล้วบางทีมันเดี๋ยวอัดพื้นไม่ดีมันก็กระเดิด
1: ก็หรือหน้าตึกที่ทำงานก็ทำเสร็จเรียบร้อยมานานแล้วและนี่ในซอยที่บ้านนี่ก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็นถนนพหลโยธินก็ทำเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเห็นค่ะว่ามันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปถ้าสิ่งหนึ่งแล้วคุณชัชชาติก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องของสัญญาณไฟจราจรน่ะให้ใช้ AI ประสานกับตำรวจให้ใช้ AI เข้าไปประเมินเพราะว่าอย่างฝรั่งมาเสียดสีประเทศไทยว่าที่รถติดแล้วคนเราเนี่ยขับรถย้อนสอนไม่เคารพกฎจราจรก็เพราะว่าเราเนี่ยเปิดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนานกว่าปกติทำให้อีกฝั่งนึงไม่สามารถทนรอได้ค่ะพี่เอกสารทำให้การตัดสินใจในการที่ฝ่ากฎหมายอ่ะมันมีแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าทำให้รถติดด้วยเป็นงานวิจัยที่ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาก็พูดอย่างนี้ตอนนี้มีหลายๆจุดแล้วนะคะที่ใช้ AI ประเมินเรื่องแต่ละแยกต่าง
0: ๆมีความหนาแน่นตรงด้านไหน
1: แล้วก็ปล่อย
0: ที่ไฟเปิดไม่สมดุลเลย
1: สัญญาณไฟปล่อยไปตามทราฟฟิกจริงๆไม่ใช่ว่าวันนี้ตำรวจไม่มา
0: ตั้งไว้แล้วว
1: ันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาหยุดมันพร้อมกัน
0: ไอ้ทางนี้แค่25เงี้ยนะโอ้โหพอช่วง rush hour อะไรเงี้ยมันมาแบบยาวเหยียดเลยเงี้ยมันไม่ได้ปรับให้มันสอดคล้อง
1: ถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยตรงโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีรถเลยตั้งมันยาวนานรถติดยาวเหยียดไปไม่ได้อีกฝั่งนึงไม่มีรถไปเลยพี่ประธานเท่ากับว่าคุณตั้งอัตโนมัติไว้แต่ชาติที่แล้วไม่เคยดูโลกความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้คุณชาติชาติก็ไปแก้อันนี้ดีก็ว่าดีสิ่งหนึ่งที่แกพยายามทำก็คือขอสิทธิ์ตำรวจในการเข้าไปจัดการกับรถที่จอดบนถนนบนถนนมันเป็นพื้นที่ของตำรวจตำรวจยังไม่ยอม
0: ของฝ่ายของ
1: บชน.เขาไม่ยอมหรอก
0: เขาทางเท้าเขาดูทางเท้าถนนลงมานี่เป็นของตำรวจ
1: ถ้าอยู่ต่อขอทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะคะ
0: ก็เดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะ

0: เรื่องการเมืองคุณสุภจีไประบายความในใจก็ยาวเหยียดเลยนะมันจับประเด็นมาแล้วมันดูแล้วก็
1: เป็นประโยชน์ไหมคะ
0: ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดแต่ว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคงจุกพอสมควรนะเจอเรื่องไอ้ทุเรียนเนี่ยดูจากการแสดงความคิดความเห็นเนี่ยน่าจะมีฟีดแบ็กอะไรมาหนักทีเดียวอันนี้สื่อโปรยนะสุปจีถามแต้มทำผิดหรือคะปมดราม่าทุเรียนสร้างดีมานด์ก่อนลั่นช่วงนี้หนามเยอะจริงจงทำตลาดใหม่หลายประเทศแต่ไม่เป็นข่าวช่วงนี้เจอหนามเยอะก็ไปปาฐกถาเป็นองค์ปาถกในหัวข้อ leadership beyond comfort zone โอ้ย คนตั้งชื่องานก็ตั้งเอาใจจริงๆแล้วนะ leadership beyond comfort zone ก้าวข้ามกรอบเดิมเปิดทางการเปลี่ยนแปลงเป็นภาคภาษาไทยว่างั้นนะจัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในงานวันรามาธิบดีนะก็คุณสุภจีได้กล่าวช่วงหนึ่งในงานเกี่ยวกับประเด็นทุเรียนที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นปมดราม่าไลฟ์สดขายทุเรียนลูกละ100บาทจำนวน1ล้านลูกกับคิมลี่พายโดยบอกว่าทุเรียนแต่มไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้มานั่งรับทุเรียนลูกละบาท2บาท3บาทอย่างนี้แล้วคนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูแต่ปัญหาใหญ่คืออยู่ที่ชาวสวนเพราะช่วยไม่ทันเราก็เลยต้องพยายามจะสร้างดีมานด์ก่อนก็คือสร้างอุปสงค์ก่อนที่ปัญหามันจะเกิดแต่ทำผิดละคะเสียในห้องประชุมก็บอกว่าไม่ผิดอย่างนี้นะประมาณนั้นเลยค่ะเรื่องทุเรียนตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่เริ่มทำตลาดใหม่ขอให้ทางทีมงานของเรากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ว่าปีนี้เราขายไม่ได้เราขวาไม่ได้ไม่ใช่ขวาต้องไปเหมือนเดิมอย่างเดียวไม่พอต้องไปซ้ายด้วยนะต้องไปตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเราเริ่มทำกิจกรรมแต่นะคะมีทั้งแต่งตัวสวยๆนะคะไปยืนถ่ายรูปแบบเซ็นสัญญา contract farming กับสวนมาเป็นร้อยกว่าล้านบาท200กว่าล้านบาทไม่มีข่าวเลยแล้วตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่จะทำให้เรามีการส่งออกได้ดีขึ้นเราไปตะวันออกกลางด้วยนะคะ UAE เราไปทำตลาดที่ประเทศอื่นๆที่เกาหลีหรือที่ประเทศอื่นที่เราพอจะไปได้ส่วนทางขวานี้เรายังต้องเร่งส่งไปที่จีนแล้วก็ไปทำตลาดล่วงหน้าแต่พอเริ่มมีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มตัดทุเรียนคือเดือนมีนาคมสิ่งที่เราทำคือเราส่งทีมหน้าด่านของเราเนี่ยไปทางฝั่งขวาเพราะฝั่งขวาเนี่ยเขาเจอใครคะที่เราจะไปส่งที่จีนเจอเวียดนามเขาก็ขายแล้วเขาใกล้กว่าค่าขนส่งแล้วแถมเราต้องไปผ่านด่านเขาอีกท่านคิดว่าเราเป็นคู่แข่งของเขาจะปิดด่านเขาจะเปิดด่านให้เราง่ายๆไหมว่ายาวเหยียดอยู่พอสมควรนะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะดูว่าทำไมคุณแต้มเนี่ยนะคะคุณสุภจีถึงได้โดนนะแกเป็นคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบเข้ามาแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าเทียบกับเราสมัยคุณแพทองทานคนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่คุณพิชัยนฤทพันธ์ไหมคะ
0: คุณพิชัยนฤทพันธ์
1: อย่างเงี้ย
0: ก็
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: เดียว
1: คุณธรรมเวชยะไทยรัฐบาลคุณเศรษฐาอย่างเงี้ยคุณจุลินลักษณะวิศิษฐ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันก็โดนเรื่องอะไรไปหน้ากากถุงมือคุณบุญทรงตริยาพิรมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักอย่างเงี้ย
0: นั้นเจอหนักเลย
1: อันนั้นหนักอันนั้นฝีมือแกทำเป็นของแกเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสุภจีไม่ต้องคิดมากเลยว่าทำไมถึงโดนคนอื่นเนี่ยเข้านักการเมืองเต็มตัวเลยคุณสุภจี

0: ไม่ใช่นักการเมืองแล้วที่คุณสุภจีต้องโดนอย่างอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณสุภจีใช้คนเก่งมาอยู่รอบตัวหมดเลยคุณสุภจีไม่ใช่นักการเมือง
1: ใช้เทคโนโลย
0: ี
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะใช่เรียนอย่างดร.กิริดาภรณ์พิจิตรน่ะก็อยู่ข้างคุณสุภจีคนนี้เก่งมากๆอะค่ะก็อยู่แบงก์อุเบอร์แบงก์ประเทศไทยอะค่ะแล้วแต่งตั้งแต่ละคนแต่ละคนคุณดูแล้วคุณสุภจีจะทำให้เสียมาตรฐานรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะโดนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลเรื่องทุเรียนเนี่ยนะพี่ไพศาลเดียก็นั่งคิดเต้นไปไม่เคยว่านะแต่เดียก็นั่งคิดว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลแล้วตอนที่เขาไลฟ์ขายกันเนี่ยก็เห็นว่าเขาจะส่งของตั้งปลายเดือนนะคะถึงได้เข้าใจว่าเขาขายตั้งแต่ต้นเดือนและส่งของปลายเดือนเพราะกว่าเขาจะไปหาของและกว่ามันจะสุกพอดีอะไรต่อมีอะไรอ่ะมันจะปลายเดือนพอดีและปีนี้ทุเรียนเนี่ยมันทั้งปริมาณมากและไม่ได้คุณภาพด้วยเพราะมันแล้งลูกเล็กกระป๊อกกระแป๊กหมดเลยค่ะวิไพศาลถ้าไปใช้วิธีก่อนก็อย่างเมื่อก่อนก็คือรอให้เกือบแบบกินจนเละแล้วก็ไปขอให้ขายตามปั๊มน้ำมันขอให้ช่วยซื้อกันแล้วก็ชาวบ้านทุเรียนก็บอกราคาตกทุเรียนไม่เหมือนสินค้าอื่นนะภูตานเนี่ยแรก10 กว่าปีที่แล้วทั่วภูตาน50,000-60,000อยู่ๆลดลงมาเหลือ20,000-30,000ค่ะพี่ไพศาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนก็ไปภูตานหลังจากนั้นตลาดทั่วภูตานไปเลยค่ะเพราะภูตานประเทศก็คือประเทศไปเหมือนกัน60,000ก็ขายอยู่ๆลงมา30,000ทัวร์ไปไม่ถูกเลยค่ะพี่เป็นงั้นจากนั้นขายยากมากเลยจนทุกวันนี้กลับมาขาย80,000จนถึง100,00060,000อย่างถูกสุดขายยากมากเป็นเพราะไปลดราคาตอนช่วงหนึ่ง20,000-30,000ก็ไปได้แต่เรียนว่าการไปท่องเที่ยวไม่เหมือนทุเรียนค่ะไอ้ที่คิดว่าแบบลงมาแล้วแล้วไม่สามารถดีดกลับราคาไปคุณภาพเป็นไม่เหมือนกันแล้วมันมีเกรดต่างกันด้วยค่ะค่ะ
1: ก็
0: จะนั่งคิดอยู่นะคะตอนแรกเอ๊ะมันจะมีผลไหมที่ลงมาแล้วมันขึ้นไม่ได้มันคนละอย่างกันจริงๆค่ะ
1: ก็ในเรื่องคุณสุภจีนะ
0: คุณสุภจี
1: เ
0: ดี๋ยวก็คิดตามแล้วนะคะว่ามาตรฐานสูงเกินไปที่คุณสุภจีทำไว้เดี๋ยวนักการเมืองเขาจะเดือดร้อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันมีเหตุ
0: ค่ะ
1: มันมีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกบนถนนบางนาตราดเมื่อคืนที่ผ่านมานะ
0: ค่ะ
1: เป็นรถเนี่ยบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งไว้ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เกิดเหตุยังไงไม่รู้โอ้โหมันเกิดเพลิงไหม้แล้วมันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอะไรเนาะไฟสูงมากผมดูจากในคลิปมันน่าตกใจมากนะ
0: ค่ะอยู่บนบุรพาวิถี
1: มันอยู่ด้านล่างของถนนเทพรัตน์เนี่ยบุรแล้วคนนี้ไอ้ความไฟเนี่ยมันลามขึ้นไป
0: มันลามไปข้างบน
1: บนไอ้ทางด่วนข้างบนนะ
0: ทางลอยฟ้า
1: เขาต้องปิดเลยนะเพราะว่าปูนเนี่ยมันล่อนจนเห็นเส้นไอ้เหล็กอ่ะก็เลยวันนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็รายงานว่าการทางพิเศษได้แจ้งว่าบูรพาวิถีสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์กม40+500เมื่อคืนเมื่อประมาณสักทุ่มครึ่งของวันที่3เนี่ยแล้วเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวเพลิงจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางบูรพาวิถีบางส่วนได้รับผลกระทบทางการทางพิเศษก็ได้สั่งการให้วิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนเกิดเหตุโดยเมื่อเวลา5 ทุ่มที่ผ่านมาการทางพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามีความเสียหายของผิวคอนกรีตเกิดการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็ง

0: แปลงครับ
1: และไม่พบการเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดการทางพิเศษได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อตีห้าของวันนี้นะครับในการนี้ทางพิเศษบูรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็โอเคก็โชคดีทางสามารถใช้ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตกใจมากเลยนะแบตเตอรี่ลิเธียมมันขนกันแบบอย่างขนตักขนปลาเลย
2: เกลื่อนเลย
1: มันดูไม่ใช่แล้วมันใช้รถบรรทุกใส่มันพุ่งโล่งๆอะไรเงี้ยผมดูจากทรงที่มันที่มันไหม้อยู่นะ
2: มัน
1: รถบรรทุกแบบรถบรรทุกผักรถบรรทุกรถบรรทุก
2: เหมือนเป็นของไม่มีราคา
1: คือมันควรจะแบบเป็นรถมิดชิดอะไรต่างๆที่มัน
2: มีมาตรฐานในการขนหน่อยใช่ไหมฮะ
1: ถ้ามันต้องมันมีอยู่ในความร้อนไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นขนในตู้ที่มันมีระบบปรับอากาศนี้เป็นต้นนะมันควรจะต้องมีมาตรฐานระดับนั้นเอ๊ะมันดูแล้วมันประหลาดจริงๆ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับตอนรับคุณผู้ฟังนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังเราทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางวิทยุทั่วประเทศเลยนะครับนะช่วง 20:30 ถึง 22:00 นี่ก็จะรับสัญญาณกันมาแล้วเนาะนะครับวันนี้อยู่กับน้องดงกับพี่บอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยอีกรอบ
3: ครับสวัสดีดงอีกครับสวัสดีคุณบอยอีกรอบนึงนะครับผม
2: ไหนวันนี้โอ้นี่ก็อยู่กันนะพี่ๆอยู่กัน70กว่าท่านใน Facebook
3: สวัสดีครับ
2: นะครับอยู่ก็ถือว่าเยอะนะ70กว่าท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวทยอยอ่านคอมเมนต์ให้แล้วกันนะฮะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรกรุงเทพฝนตกนะครับเล่าสู่คนฟังจังหวัดของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะ
3: ถือว่าทางนี้เราหนาวเนาะฝนตกทางนู้นแล้วเราหนาวเลยอยู่ปทุม
2: ฝนตกทางนี้หนาวทุกคนทางนู้น
3: ปวดละ
2: ฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โดงเมื่อวานพี่บอยไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนมาแล้วนะ
2: แล้วเป็นไงดีหรือไม่ดีหรือยังไงพี
3: ่ work นี
2: ่เอาว่าคุ้มไหมก่อน599ใช่ไหม
3: ก็สำหรับพี่คิดว่าก็พอดีไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่ว่าถือว่าก็ได้บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณทุกฝั่งว
2: ัน
3: สองแล้วนัดกันนะอย่าลืมนะ
2: ได้
3: และกินที่ฟอร์ชูนศูนย์การค้าฟอร์ชูน
2: เพราะเราถ้าเอาข้าวเหมือนเรากินสักถ้ากินสักลูกหนึ่งนะหมายถึงว่าลูกหนึ่งก็จะประมาณ
3: มากกว่าหมายถึงว่าต้องคิดว่า1ลูกคือ599น่าจะคิดประมาณนั้นใช่ไหม
2: ใช่หมายถึงว่าสัก6-7พูนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าก็อิ่มแล้วนะเราดูเราเลือกเนื้อได้เราอะไรได้นะ
3: พี่กินไปถึง20มั้ยอ่ะประมาณเลยนะลูกจริง
2: อีกเรื่องนึงคุ้มมากนะ
3: คือกินแบบว่ากินไปเรื่อยๆ1ชั่วโมงเนี่ยคุณรู้ฟังแล้วก็กินไปคุยไปกินไปคุยไปแต่ไม่กินน้ำเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะอาเจียน
2: ไปได้ก็แล้วเขาให้เดินได้ทีละภูหรือว่าต้องแบบหยิบมาได้เลยพี
3: ่ก็ตามคุณสะดวกเลยเจอภูไหนถูกใจเพราะว่าเขาอยู่ในห่อพลาสติกแล้วคุณเอามือสัมผัสดูว่ามันเนื้อมันตามต้องการของคุณก็หยิบมาเลย5ปู7ปูสุดแล้วแต่แล้วคุณก็กินเอาถ้าปูไหนมันกินไม่อร่อยเราก็ทิ้งได้นะเราก็ทิ้งนะเราไม่กินไม่ฝืนกินนะเพราะว่าบางปูมันเป็นตาร้ายอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็คิดดูพี่ต้องไปกินตอนแรกเนี่ยจองไว้ที่สาขารามอินทราสุดท้ายต้องไปกินสาขาสุขุมวิท50นะเพราะว่าที่สาขารามอินทราสุกไม่ทัน
2: อ๋อครับผม
3: เนี่ยพวกเนี้ยทั้งเดือนเลยนะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีไปมั่นเหมาะ22พฤษภาคมดงเราจัดประมวล

0: เลยไหมแล้วก็มาจัดรายการก็เลยข้าวในห้องส่งกันไป
1: เลยนะข้าวเลยข้าวงานก็เลยเลย
0: เออเอาฟังข่าวกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: นี่ฮะเขามีการไปสุ่มตรวจล้มทุเรียนจันทร์โอ้เมื่อวานทุเรียนที่กินเขาก็โปรโมทว่ามาจากจันทบุรีนะผมก็ว่าใช่ว่าสีมันได้เลยเมื่อวานเนี่ยนะฮะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีเขาเปิดเผยผลปฏิบัติการในการปราบปรามทุเรียนอ่อนหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจล้มทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกทุเรียนด้อยคุณภาพจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการบรรจุทุเรียนในพื้นที่ของตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่กับที่อำเภอเมืองรวม3แห่งพบการกระทำผิดชัดเจนที่โรงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ของตำบลแสลงนะฮะตรงนี้ตำบลแสลงนะฮะโดยขณะเจ้าที่เข้าตรวจสอบพบทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้วจำนวน350กล่องน้ำหนักประมาณ7ตันรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเจ้าที่ทำการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเพราะว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คุณผู้ฟังฮะคือไม่ผ่านเกณฑ์ก็เรียกว่ามาตรฐาน 32% ตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมดเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีโอ้โหที่ทำได้จริงจริงนะผลการคัดแยกอย่างละเอียดพบทุเรียนอ่อนปะปนอยู่ถึง529ลูกน้ำหนักรวมประมาณ 1.5 ตันเจ้าที่จึงสั่งการให้ตัวแทนผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์คือสีแดงเนี่ยพ่นทำสัญลักษณ์ไว้ทุกลูกเลยเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาขายได้อีกเพราะว่ากลัวว่าพอเจ้าที่กลับไปก็จะเอาใส่กล่องเหมือนเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเพราะว่ามันจะกระทบกับชื่อเสียงของผลไม้ไทยแล้วก็ทำลายกลไกตลาดให้ตกต่ำก็เลยเตือนนะผู้ประกอบการนะเป็นครั้งที่1แล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานหากทำผิดครั้งที่2จะพักใช้ใบอนุญาต 30-90 วันเลยก็น่าจะห้ามส่งออกชั่วคราวอ่ะคุณผู้ฟังสุดยอดครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะครับมีอุทาหรณ์นะสำหรับคนมีลูกแล้วถ้าเป็นลูกสาวลูกสาวปิดเทอมบางทียังไม่ได้ตัดผมนะตอนนี้หลายบ้านบอกว่าปิดเทอมปล่อยอิสระนะครับปล่อยผมยาวนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเข้าไปตัดนี่ฮะคุณแม่เขาไปลงเรื่องราวไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะแชร์ในกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่นะฮะผมพี่สาวเกือบไปพันคอน้องชายเสียชีวิตตอนหลับนะครับคุณแม่บอกด้วยความที่ลูกสาวก็ผมยาวนะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ยก็นอนกับน้องชายเขานะฮะทีนี้เนี่ยลูกสาวเป็นคนที่นอนดิ้นนะเวลาเด็กผู้หญิงนอนก็จะปล่อยผมนอนนะครับทีนี้ดิ้นไปดิ้นมาอีท่าไหนรู้ตอนตื่นมาด้วยความตกใจนะครับผมของพี่สาวเนี่ยมันไปรัดคอน้องชายอ่ะ
0: โอ้
1: จนเกือบจะหายใจไม่ออกผมเนี่ยมันพันเวลามันมั่วมันพันกันแน่นเลยนะฮะโหคนเป็นแม่เนี่ยต้องรีบนะตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็รีบเอาผมออกจากคอของลูกชายเหตุการณ์นี้ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่แม่บอกว่าโหเป็นครั้งนี้เป็นความรู้สึกว่าแบบว่าพลาดที่สุดเลยแบบว่าไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ให้คลาดสายตานะครับแต่เหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดมาก่อนนะไม่คาดคิดมาก่อนว่าผมของพี่มันจะไปสามารถคือถ้าพี่เขากริ่งแล้วมันจะไปพันคอน้องได้แม่บอกไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้คุณแม่ก็อยากจะเอามาแชร์ให้ผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยนะครับได้เพิ่มความระมัดระวังลักษณะการนอนของเด็กเล็กผู้ใหญ่ต้องไปนอนขั้นหรือเขาจะมีหมอนใบหนึ่งขั้นพี่น้องป้องกันไม่ให้เขากลิ้งมาทับกันมาไม่ให้กลิ้งมาโดนกันเพราะเด็กบางคนถ้านอนดิ้นนะลูกผมนอนดิ้นนะพี่เช้าหัวกลางคืนหัวอยู่ฝั่งหนึ่งเช้าตื่นมาหัวไม่อยู่ฝั่งหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะแล้วดิ้นเขาแบบหมุนได้เลยนะ
0: ต้องวางนะคืนหนึ่งตอนคืนหนึ่งนอนบ้านเราพอตื่นไปนอนบ้านเพื่อนหนึ่งไม่ได้เลยดิ้นนะ

0: นี่เดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่จะชวนด้งไปถ้าเกิดเรารู้สึกไม่โอเคกันเมื่อไหร่นะด้งนะ
1: มันต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆเลย
0: ผู้สื่อข่าวเขาได้รับการติดต่อผู้สื่อข่าวเขาได้รับการติดต่อจากเจ้าของค่ายมวยในตำบลควนเนียงจังหวัดสงขลาฮะให้ไปเป็นสักขีพยานในการต่อยมวยของวัยรุ่นชาย2คนโดยมีพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายรับทราบและยินยอมให้มีการต่อยมวยครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นหัวโจกกันเวลาเจอหน้ามักยกพวกพร้อมอาวุธไล่ตีกันไปมาเป็นประจำกระทั่งล่าสุดก็ถืออาวุธมีดไล่ฟันกันในชุมชนทำให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ปัญหาด้วยการเอาลูกมาต่อยมวยกันให้จบปัญหาไปเลยโดยใช้เวทีค่ายมวยช้างมหาราชเป็นเวทีตัดสินแพ้ชนะให้กับทั้งคู่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวมาเป็นสักขีพยานผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ค่ายมวยพบกับนางสาวชุติมาอายุ45ปีคนนี้เป็นแม่กับนายบัญญัติอายุ20ปีอันนี้ลูกชายและอีกฝ่ายคือนางสาวนาลีรัตน์อายุ41ปีแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งคือนายณัฐพงศ์อายุ20ปีเท่ากับว่าลูกเนี่ยอายุเท่ากัน2คนคือ20ปีทั้ง2ฝ่ายวอร์มร่างกายก่อนขึ้นชกบนเวทีตามกติกาซึ่งชกยกละ3นาทีทั้งหมด3ยกโดยมีญาติและเพื่อนๆทั้ง2ฝ่ายจำนวนมากต่างมาให้กำลังใจและเป็นกองเชียร์แม่เนี่ยก็บอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันไปมาต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกคนเริ่มก่อนมีเรื่องกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปี68อ่ะยาวมาไม่จบสักทีก็เลยไปคุยกับแม่ของคู่กรณีก็เลยสุดท้ายตกลงว่างั้นเอาแม่มาต่อยกันเลยเอาลูกๆมาต่อยกันเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอถึงเวลาขึ้นชกทั้งคู่ออกอาวุธหมัดเนี่ยใส่กันท่ามกลางเสียงเชียร์กระทั่งก่อนจบยกที่1นายบัญญัติได้ฟันศอกและต่อยซ้ำเข้าที่โหนกแก้มซ้ายของนายณัฐพงศ์เป็นแผลแตกเลือดอาบกรรมการเข้าไปดูบาดแผลพบว่ารุนแรงกรรมการจึงต้องยุติทำให้นายจามอนเป็นฝ่ายชนะนายสมศักดิ์ก็ไม่ใช่ของใครฮะ
1: อย่าอิน
0: ทำให้นายบัญญัติเป็นฝ่ายชนะก่อนที่เจ้าของค่ายมวยจะขึ้นมาแล้วก็ปรับความเข้าใจทั้งคู่เข้าใจกันนี่แหละฮะแล้วก็ขอให้จบจริงๆตามสัญญาคือลงเวทีหลังจากวันนี้ไปไม่ใช่ไปตีกันอีก
1: ก็คล้ายๆศึกวันกันชัยที่เขาเอาเด็กวันสงกรานต์ที่ทะเลาะกันมาจะมาต่อยกันวันที่19นี้นะพี่นะ
0: ก็ดีนะ
1: พ่อแม่ก็ยินยอมให้มาต่อยกันเลยจะได้จบๆกันไป
0: ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทะเลาะเลิกทะเลาะกันจริงไหมเพราะว่าฝ่ายนั้นเจ็บเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แต่วันนั้นไอการแก้ปัญหาแบบนี้ผมฟังเสียโบ๊ทเพชรยินดีนะโปรโมเตอร์นะเขาพูดดีนะเขาบอกว่าเองเลิกเองพวกเองเป็นนักมวยและเองไม่ใช่นักเลงการชกเนี่ยมันมีค่าตัวมันหาเงินได้นะพวกเองไม่ใช่นักเลงแล้วอย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีนักเลงเพราะว่าเราคือนักมวยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องๆเขาจะคิดได้ป่ะนะพี่นะ
0: เออ
1: เขาจะคิดได้แบบนี้หรือเปล่า
0: ถ้าใจกว้างพอถ้าเป็นลูกผู้ชายใจกว้างพอก็รู้จักแพ้ชนะและอภัยมันก็จะจบที่สำคัญคนเราจะมีเป็นศัตรูมาทำไมพี่เข้าใจป่ะดง
1: ใช่
0: มันไม่มีความสุขเนาะคือออกจากบ้านสมมติวันนึงแต่งตัวออกจากบ้านไปเนี่ยก็เจอใครเราก็อยากจะคุยได้กับทุกคนไหมหรือยิ้มแย้มให้กับทุกคนแม้จะรู้จักหรือไม่รู้จักเราไม่ใช่คนบ้านนะเดี๋ยวบอกก่อนก็จะยิ้มให้ทุกคนแต่หมายความว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าชีวิตเรามันนับถอยหลังลงไปทุกวันน่ะ
1: ใช่ไหม
0: ถ้าคิดได้ที่ว่าก็ควรจะเลิกทะเลาะแล้วไปเอาดีทางอื่นไปทำอย่างอื่นให้มันสบายใจก็เจอหน้ากันก็โอเคจบกันไป
1: ใช่ใช่ทุกวันนี้มีคนไม่คุยด้วยกี่คน
0: ไม่ค่อยมีนะปกติจะมีแค่ที่ไม่คุยกับพี่เลยจะเป็นหมาพี่คุยกับมันไม่ยอมตอบ
1: เลยนึกว่ามุกว่าสอนเขาอย่างดีเลยแต่ตัวเองนี่ที่ลิสต์ไว้นี่เป็น10ที่ไม่คุยด้วย
0: ตัวเองนี่โอ้โหนับนิ้วไม่ถ้วนนะครับนิ้วก้อยก็เย็บนิ้วโป้งก็เย็บหลังก็เย็บหัวก็แตกขาก็เป๋อุ้ยแล้วบอกคนอื่นรัก
1: แต่ที่ว่าดีแหละถ้าเรารู้จักให้อภัยกันได้นะนะครับ
0: ผมพี่ก็จะให้ไพโดเสมอ
1: สุดยอดเลยครับพี่บอยเป็นพี่ชายที่แสนดีอย่าให้เป็นเหมือนคนนี้นะครับนี่ฮะตกไปเป็นเหยื่อคือไปกู้เงินนอกระบบก็ทุกข์ใจอยู่แล้ว

0: แล้วไปเจอเจ้าหนี้เรียกมาขัดดอกอีกพี่โอ้โหนะฮะคือถ้าไม่มีตังจ่ายแล้วไม่อยากให้เก็บดอกเบี้ยรายวันก็เอาตัวเข้าแลกเอารูปโป๊เอารูปเปลือยเข้าแลกนะครับโดนขู่บังคับวันนี้หญิงสาวรายหนึ่งไปร้องกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับนะที่สายใหม่ต้องรอดนะฮะพี่เอกก็พาหญิงผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความนะครับกับพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อเอาผิดกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ 1. เรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด 2. ให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยนะฮะเพื่อเอาไปประจานถ้าเกิดว่าเบี้ยวหนี้นะครับ สาม มีการบังคับให้มาล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าพูดง่ายคือขาดส่งดอกรายวันก็เอาตัวเนี่ยมาแลกเข้าแลกแล้วจะไม่โดนทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับก็พี่เอกก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แจ้งความที่โรงพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปกระทรวงยุติธรรมเข้าโครงการคุ้มครองพยานนะครับพฤติกรรมของแก๊งดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากู้ครั้งแรกใน 5,000 จ่ายดอกวันละ200นะแกก็จ่ายมาหลายเดือนแล้วนะจนมันเกิน 5,000 ไปแล้วล่ะนะครับซึ่งนะผู้เสียหายก็ไปยืมเพิ่มมาครั้งที่2อีก 5,000 นะครับคราวนี้เนี่ยนายทุนเนี่ยบังคับให้ถ่ายคลิปโป๊เปื่อยแล้วก็เรียกเก็บดอกวันละ400ทีนี้มีวันหนึ่งแกจ่ายไม่ไหวนะจ่ายไม่ไหวถูกนายทุนนะครับขู่ว่าจะปล่อยคลิปโป๊เปื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ปล่อยคลิปก็มาหาที่ห้อง
1: โ
0: อ้เออนะก็นี่แหละเรียกจะแกก็กลัวนะโดนข่มขู่ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องอนาจารด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะไกล่เกลี่ยสามารถไกล่เกลี่ยให้มันจบได้ไหมเพราะว่าแกก็จ่ายหลายวันไปเยอะกว่าที่กู้มาแล้วอะครับ
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: วลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูเรื่องของถูกซึ่งทำให้หนุ่มท่านหนึ่งเกือบจะต้องเสียบ้านไปเพราะว่าไอ้เจ้า power bank ที่สั่งมาจากออนไลน์ไปเกิดการระเบิดแล้วไฟลุกท่วมยิ่งดับไฟยิ่งแรงคุณผู้ฟังครับเป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อหญิงสาวเนี่ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ภายในบ้านโดยมี power bank เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะจู่ๆมันเกิดการระเบิดขึ้นมาก่อนที่หญิงสาวตั้งสติได้จึงรีบเอาหมอนตบไฟที่กำลังลุกแต่ไฟไม่ดับสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังครับตัดสินใจเขี่ยออกจากบ้านจนไฟไหม้ผ้าม่านแล้วก็ประตูเคราะห์ดีที่ดับเอาไว้ได้ทันนะไฟเหตุเกิดที่บ้านในพื้นที่ของตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นะฮะโดยล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่เกิดเหตุไปเจอกับนายกิติศักดิ์อายุ45ปีเป็นไรเดอร์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็นำเอาเศษชิ้นส่วนของ power bank ที่ระเบิดมาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้า power bank อันนี้เนี่ยเขาสั่งมาทางออนไลน์ราคา400บาทไม่ทราบว่ามีมอกหรือไม่เป็นของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้สั่งมาใช้ก็เพราะเห็นว่าราคามันถูกดีและส่วนใหญ่มันก็คือเขาเนี่ยมีแบบสั่งซื้อของออนไลน์ประจำว่าเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งชาร์จ power bank อันนี้ไว้ชาร์จจนเต็มนะแล้วก็นำมาวางไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้เสียบชาร์จทิ้งไว้ด้วยนะแค่วางเอาไว้ระหว่างครับจู่ๆมันก็ระเบิดเลยเขามีคลิปด้วยครับดีที่ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านจึงดับไฟไว้ได้ทันหากไม่มีใครอยู่บ้านหรือว่าเก็บเอาไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะความเสียหายก็เลยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องนะไปตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทางออนไลน์ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นราคาถูกซื้อหาง่ายแค่กดๆดูในมือถือก็สั่งมาใช้เลยแล้วมันจะมีภัยติดตามมาด้วย
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เมื่อคืนนี้มีศึกพระกลางดึกไปรูปนึงนะครับคือกรณีของทนายพัชพี่ทนายเมียหลวงนะฮะเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับของผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าเขาเนี่ยผู้หญิงลูกความเขาเนี่ยนะฮะแต่งงานอยู่กินกับสามีมา23ปีที่นอนนี้ดูแล้ว23ปีจู่ๆไปแอบรู้ว่าสามีเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุในวัดแห่งหนึ่งที่นครราชสีมา
4: แล้วก็มีลูกกันไหมตอนเขาอยู่กับสามีคนนี
5: ้ไม่มีฮะ23ปีกินอยู่กันมา
4: อ๋อเหรอ
5: ใช่แล้วก็ไม่เคยระแคะระคายอะไรเลยจนเนี่ยสามีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไปสืบคิดว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นปรากฏว่าอ้าวเป็นพระเป็นพระอยู่ที่เป็นพระอยู่ที่อุบล นะครับอยู่ที่วัดในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนะฮะวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดแห่งนี้เขาบอกหูคาดกับพระผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้เนี่ย10นาทีเจอท่านรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าพระรูปนี้สึกไปเมื่อคืนนี้แล้วเก็บข้าวเก็บของออกจากวัดไปละนะครับอดีตพระธงชัยครับอายุ30ปีคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
5: ก็ท่านรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าอดีตพระธงชัยเนี่ยนะตอนที่มาลาสิกขาเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู
4: ้
5: ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นชู้แต่บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกก็คือมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นเหมือนคุยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาอย่างนั้นนะเขาบอกเจ้าว่าแบบนั้นว่าผมเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็รู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อีกไม่มีอะไรเขาบอกท่านเจ้าว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อเรื่องมันไป
4: โอ้ที่พี่เห็นในโซเชียลมันแบบว่าโพสต์กันแต่พี่ไม่แน่ใจในรายละเอียดคือสามีขอแค่เขาผัวเราเป็นเมียพระหัวอะไรประมาณนี้
5: เรื่องที่แน่เลยนะบางคนบอกต้องอ่านท่าหัวหลายรอบ
4: คือแล้วคือจะงงๆเลยว่าคือแล้วจู่ๆสามีที่แต่งงานมา23ปีไปเป็นอะไรกับพระนี่ก็งง
5: นะอะไรกับพระแล้วคิดดูพี่ชาวบ้านที่เดชอุดมมีคนร้องไห้เลยนะพอ

0: ้เรื่องนี้ว่าท่านศึกเนี่ยคือรักและศรัทธาตัวอดีตพระพรชัยนี่มากก็มีบางคนก็ร้องไห้ออกมาเลยอ่ะที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ที่วัดนี่
1: แปลกที่เราไม่รู้อีกเยอะนะดงเนาะบางทีเรื่องใกล้ตัวอยู่แค่ปลายจมูกก็ยังคิดว่ามันไม่จะใช่แต่มันก็เป็นเนาะ
0: บางทีก็23ปีไม่เป็นแต่เพิ่งมาอาจจะเพิ่งมารู้ไหมอ่ะม
1: ัน
0: รู้ตัวไหม
1: มันไม่แต่งไงมันเกาหัวเลยเนี่ย
0: ถามผม
1: ไม่จะพูดอะไร
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ครับคุณฟังใครอยู่ในพื้นที่นี้นะน่าจะได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วนะฮะไกฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เขารายงานเหตุพายุดูร้อนเมื่อตอนประมาณบ่าย 2:00 น.ที่ร่องถาที่แล้วฝนตกพัดผ่านพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่6ของตำบลบางหลวงหรือว่าตลาดบางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแสดงว่าช่วงบ่ายที่ฝนตกทั่วไปคุณผู้ฟังฮะส่งผลให้ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง115กิโลวัตต์และระบบจำหน่ายไฟฟ้า22กิโลวัตต์ได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหักโค่นเนี่ยประกอบด้วยสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า22กิโลวัตต์หักโค่นเนี่ย18ต้นด้วยกันครับสายไฟฟ้าขนาด 12.20 เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นแล้วก็เสาไฟฟ้าขนาด12เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นและสายไฟฟ้าขนาด9เมตรเนี่ยจำนวน1ต้นนอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินของประชาชนเสียหายก็ได้แก่บ้านเรือนประชาชน12หลังรถยนต์6คันจักรยานยนต์2คันโอ้ก็นี่นะฮะขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายได้ทางการบ้านเรือนภาคสาขาบางเลนแล้วก็สาขาบางหลวงก็เรียกระดมพนักงานเข้าพื้นที่ดูแลแต่ว่าบ่ายเนี่ยคือสายฟ้าตกฝนตกหลายพื้นที่ดง
0: ใช่
1: เฉพาะที่ปทุมธานีบ้านทีบ้านดงตกไหม
0: ตกเหมือนกันนะครับพี่พื้นเปียกหมดเลยตกในเมืองก็ตกตรงนี้เข้าเมืองมาก็ตก
1: โอ้โหว่าบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นอกเมืองเหรอ
0: ชื่อพิธาประเวศ
1: คือรู้เป็นคนต่างจังหวัดรู้เป็นคนนอกเมือง
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อาจจะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับพี่บอยเพราะว่าต้องชื่นชมนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลองวิ่งเราเห็นคนไปเที่ยวที่บอกเกาะช้างเนาะรถต่อแถวยาวกัน8กิโลรอลงเรือกัน 5-6 ชั่วโมงนะครับล่าสุดมีคนทำกระเป๋าสตางค์เนี่ยหล่นนะฮะคนเกาะช้างนี่เขาบอกว่าเป็นคนดีจริงๆในกระเป๋าเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ร่วมๆหลักแสนบาทนะฮะเขาส่งคืนเจ้าหน้าที่นะครับนี
1: ่
0: นะครับวันนี้ครับกำนันตำบลเกาะช้างใต้นะครับเล่าเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนทำกระเป๋าสตางค์หล่นหายใจนี่ก็คิดว่าไม่ได้คืนแล้วล่ะนะครับประกาศตามหาตั้งแต่วันรายงาน1พฤษภาคมนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีชาวบ้านมาแจ้งนะฮะกับกำนันว่าเจอครับเจอกระเป๋าเนี่ยตกอยู่บนสะพานบางเบ้านะฮะชาวบ้านเขาก็เก็บไว้แล้วก็โพสต์ตามหาเจ้าของเหมือนกันเจ้าของก็ตามหากระเป๋าคนที่เก็บได้ก็โพสต์ลงกลุ่มตามหาเจ้าของเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการไกด์นะครับจนในสุดก็มาเจอกันจนได้นะก็บอกข้างในเนี่ยนะครับมีเงินสกุลหยวนกับเงินไทยเนี่ยแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: นะคนที่เก็บได้เนี่ยชื่อว่าลุงเขียวนะครับลุงเขียวเนี่ยขอแค่ฉายาแค่นี้พอลุงเขียวเกาะช้างไม่ขอเปิดเผยชื่อจริงแกบอกว่าแกเจอแต่แกไม่อยากได้หรอกอยากให้นักท่องเที่ยวได้คืนจะได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยกลับมาเที่ยวเกาะช้างอีกครับ
1: ก็ดีจัง
0: เลยยอดเนาะนี่ฮะคนไทยน่ารักจริงๆอ่ะหมดเวลาครับพี่บอยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในห้องส่งนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาธกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วประทับยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์เสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์ครบ3รอบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วโหรหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุฑผ่าทองคำประจำรัชกาลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาโดยวันที่4พฤษภาคมนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอันหนึ่งทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีชัตรมงคล4พฤษภาคม2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทย

0: ยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกองสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในวันเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะตะเริกนะคะก็หลายๆท่านเนาะได้หยุดกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมได้หยุดกันมาตั้งแต่วันที่1 2 3 4 4วันยาวๆแล้วนะคะพรุ่งนี้ได้เวลาที่ต้องกลับมาทำงานกันแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนตกใช่ไหมแล้วก็ที่พิมดาอยู่

0: นะคะก็ตกไปแล้วเรียบร้อยหยุดแล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้มากับฝนในวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยฝนตกในทะเลค่ะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลค่ะจากพี่ดวงตาคงทองและปิดท้ายกันด้วยฝนต้องสาบจากพี่ตั๊กแตนชลดาในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมาพร้อมกับเสียงปรบมือนะไม่ไงั้นไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังค่ะแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคะหรือว่าติดฝนเอ๊ะหรือว่าติดสาวเอ๊ะแฮ่ไม่รู้ยังไงนะคะวันนี้น้องบอสไม่ได้มานะคะก็เป็นพิมดาดูแลคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรสามารถเพิ่มเติมเพลงมาได้เลยนะคะหลังใหม่วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็สามารถเพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะพิมดาก็จะเข้าไปดูเป็นระยะนะสำหรับ SMS นะคะแต่บางทีอาจจะไม่ได้อ่านออกหน้าใหม่เนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอ่านอย่างไรดีนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่เพลงนะคะที่ขอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีชื่อคนขอเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นก็เลยเข้าไปดูแหละว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรกันในช่องทางนี้นะคะส่วนมากก็จะเข้ามาเพื่อที่จะให้คะแนนกับศิลปินนะคะที่เราชื่นชอบใช่ไหมเพราะว่าช่องทาง SMS เนี่ยนะคะเราก็จะนำเพลงที่ขอเข้ามาเนี่ยมารวบรวมนะคะเป็นคะแนนด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่มหานครชาร์ตนะคะและก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางนี้เนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวนะคะใครที่เข้ามาทางช่องทางนี้นะคะ Facebook Live เราก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันค่ะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษเข้ามาทาง Facebook Live แล้วนะคะกดเขาเรียกอะไรกดไลค์กดไลค์กดหัวใจกดแชร์อะไรเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมาแล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังขามาแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวแล้วเตรียมตัวเลยนะคะหยิบข้าวหยิบของหยิบสัมภาระของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับรถไฟสายด่วนขบวนแรกชั่วโมงแรกแบบนี้นะคะน้องไบสไลเดอร์สวัสดีค่ะพี่ปู่รัตนพันธ์นะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกว่าบางพลีหยอดมา2เม็ดเองครับหมายถึงฝนใช่ไหมแหมเรียกเป็นเม็ดเลยนะตกใจหมดเลยนึกว่าเม็ดอะไรนะคะพี่นิพนธ์ค่ะรับฟังจากจังหวัดตากนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีด้วยสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าน้องพิมดาวันนี้แต่งตัวเหมือนไปงานแต่งมาเลยครับพี่สุรยุทธ์นี่เขาจะคิดให้พิมดาทุกวันเลยว่าพิมดาแต่งตัวเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรนะคะผ่านมาแล้วหลายปีที่พี่คิดให้หนูนะคะหนูยังไม่เคยเป็นพิมดาเลยสักวันนึงเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เหมือนคนนั้นเหมือนอาชีพนั้นอาชีพนี้ตกลงพิมดาเป็นอะไรกันแน่นะเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็ยังมีพี่สาวอสมจังหวัดกระบี่ด้วยแรงงานตัวแล้วนะคะบอกว่าบ้านพี่สาวก็ฝนตกค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์ฟังจากอุบลราชธานีนะคะพี่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะมีพี่หนูริ่งด้วยนะคะบอกว่าพี่ประชุมนะคะจากบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเลยใช่ไหมคะพี่หนูริ่งนะคะทักทายกันประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะมีพี่เอกสุดหล่อเราทักทายกันแล้วนะคะน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสสวัสดีด้วยนะคะมานั่งเฝ้ารอก็เป็นแอดมินของน้องบอสธีรพงศ์นะคะแล้วก็มานั่งเฝ้ารอน้องบอสนะคะแต่วันนี้น้องบอสไม่มานะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยค่ะพี่อาคมนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่จุ๊บแจงพี่บงกตทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะยายนาอาหารตามสั่งพี่พันธุนีกระจมขาด้วยลุงต่อยแก่แล้วนะคะมีอีกไหมฮะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางช่องทางนี้นะคะ Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะหรือจะกดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ฟัง ถนัดเลยนะคะถนัดกดอะไรกดสิ่งนั้นมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวกันมาพี่หนูเพียรภกากุลพี่โอ๊ตต่อด้วยพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่นงลักษ์เกื้อสมพรกิจพี่ประสิทธิ์สุวรรณตรายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุนทรสุนทรานนะคะมาขึ้นรถไฟปูนๆนะคะโกต้นบ้านหนองผาราดรายงานตัวครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไก่ย่างมาแล้วครับไก่ย่างพี่อะตอมอะตอมใช่ไหมคะนะคะหมดหรือยังพี่ประโยงนะคะทักทายกันแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะในช่วงแรกๆแบบนี้พี่อนุภาพจากทุ่งสงบอกฝนตกนิดๆนะคะวันนี้ทั่วประเทศไทยเลยเนาะหลายๆพื้นที่นะคะฝนตกลงมาอาจจะเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนนะคะก็ยังดีนะฝนตกลงมาก็จะทำให้เราชุ่มฉ่ำหน่อยอากาศจากที่มันอบอ้าวเนี่ยหลังจากฝนตกมันก็ทำให้มันเย็นขึ้นมาได้เนาะคุณผู้ฟังนะคะเอาละหลังจากจบเพลงนี้ค่ะพิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022-18-1366ค่ะโทรมาจองสายกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าน้องเป้งโกะคนสวยเขารอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้เดี๋ยวเรารับหนึ่งสายหน้าใหม่กันด้วยนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่เรืองนิดใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะไปแล้วนะรถไฟออกแล้วนะจ๊ะไปแล้วเรียบร้อยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวค่อยมารับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะหลังจากจบเพลงนี้อย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ

0: ผู้สาวเก่าเขาบทจบนะคะเพลงนี้จากน้องเนยพัศวรรณค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: เนี่ยแหละเราก็รีบตลอดเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้จิงเกิลพูดจบเลยแย่งเขาพูดนะคะอ่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่ก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคนสวยครับ
0: สวัสดีค่ะอุ้ยรู้ได้ไงว่าสวย
3: เฮ้ยฟังเสียงรู้อะคร
0: ับ ฟังเสียงรู้เลยใช่ไหมเคยมาแอบส่องที่ Facebook Live หรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
3: ในจอขาวดำอะครับ
0: อ่าจอขาวดำแต่ว่าแค่ฟังเสียงนี่คือรู้เลยว่าสวย
3: ใช่คร
0: ับใช่ไหมพี่นี่เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ไทยถูกเป๊ะเลย
3: ถูกหวยนะครับ
0: ถูกเป๊ะเลย
3: ถูกเป๊ะ
0: ถูกเป๊ะเลยเพราะว่าตัวจริงก็สวยแบบที่พี่พูดเลย
3: ครับผม
0: นี่ไม่มีการ
3: นครพนมฝนกำลังจะตกครับ
0: ฝนกำลังจะตกใช่ไหมคะแปลว่าทั้งวันนี้ฝนยังไม่ลงมาเลยใช่ไหมนครพนม
3: ไม่ลงมาหลายวันแล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนี้นี่มาแล้วคลึ้มมาแล้วใช่ไหม
3: คลึ้มคลึ้มคลึ้มมาจะตกก็ไม่รู้แหละ
0: อยากให้ตกไหมหรือไม่อยาก
3: อยากให้ตกครับ
0: อยากให้ตกใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำอาชีพเกษตร
3: เพราะว่าทำนาไงครับ
0: ใช่ไหมพี่หน่อยนครพนมเราเคยคุยกันหรือยัง
3: เคยคุยแล้วครับ
0: เคย
3: ประมาณเดือนก่อนครับ
0: เดือนก่อนใช่ไหมคะพี่หน่อยก็คือมีอาชีพทำนา
3: ใช่ครับ
0: ต้องการฝน
3: ใช่ครับ
0: แต่ฝนนี่มาตกในกรุงเทพฉ่ำเลยนะ
3: ใช่เลยน่าจะมาตกบ้านนอก
0: วะแล้วไม่ยอมไปทางนู้นบ้างเลยแต่ว่าไม่แน่นะคืนนี้อาจจะตกก็ได้
3: ไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: เป็นเดือนเลยเหรอพี
3: ่ใช่คือคือมาก็ไม่ตกครับ
0: คืออย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เหมือนกัน
3: ว้าร้องด้วย
0: ทางหน้าทางภาคอีสานฝั่งนู้นฝนไม่ตกนะต้องมาตกแถวนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันให้คืนนี้ฝนตกลงมานะ
3: ครับผม
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
3: บุพเพครับ
0: บุพเพสันนิวาสของน้องเบียร์วราวุฒิใช่ไหมคะพี่เบียร์สิพี่เบียร์เรียกทุกคนน้องหมดเลยนะบุพเพสันนิวาสของพี่เบียร์วราวุฒิมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
3: ดีเจหน้าใหม่ดีกว่าครับ
0: ดีเจหน้าใหม่ก็คือพิมดา
3: ใช่ครับแล้วก็ทุกท่านที่ฟังด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมอยากจะพูดอยากจะฝากบอกกับชาวลูกทุ่งมหานครบ้างไหมคะ
3: ผมฟังเกือบทุกวันเลยครับแต่ว่าผมไปตลอดเลยครับฟังวิทยุ
0: แล้ว
3: แต่ก็ดีเจทุกท่านเปิดเพลงเพราะทุกคนเลยครับ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยให้กำลังใจไหมพี่น้องชาวไทยอะไรมั้งไหมมีไหมอยากให้กำลังใจใครหรืออยากพูดอะไรระบายอะไรไหม
3: ไม่ครับ
0: ไม่มีนะ
3: ให้กำลังใจดีเจทุกท่านเลยครับ
0: น่ารักมากๆเลยนะคะให้กำลังใจไปทางพี่หน่อยเช่นเดียวกันนะคะ
3: ครับ
0: ขอให
3: ้น้องหน้าไม้ก็ได้ครับน้องหน้าไม
0: ้น้องหลังไม้น้องแป้งโกะใช่ไหม
3: ใช่น้องแป้งโกะแล้วครับ
0: เราไปติดใจอะไรเขาอ่ะ
3: เวลาผมโทรไปจะรับประจำครับ
0: น้องแป้งโกะรับสายประจำเลยก็เลยถูกใจน้องแป้งโกะเนาะ
3: ครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงพอให้ตอนนี้ก็คือถึงช่วงเวลาพักผ่อนของพี่หน่อยแล้วใช่ไหม
3: ครับผม
0: ตอนกลางวันทำนาใช่ไหมคะ
3: ไม่แบบว่าออกไปดูเขาไถนาให้ครับ
0: ไปเฝ้าเขาไถนา

0: นี่
1: คร
0: ก็
1: ั
0: ค
1: บ
0: ือเป็นช่วงที่จะต้องไถนากันก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับแบบว่าทำนาก็ง่ายๆครับแบบว่ามีคนไถให้ครับ
0: มีคนไถให้เราก็คือจ้างเขาไถนาให้เรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะถึงหน้าที่ของเราตอนไหนคะ
1: ตอนเก็บตังค์มาเก็บข้าวเก็บข้าว
0: เกี่ยวข้าวตอนเกี่ยวข้าวเนาะแล้วก็จ้างเขามาเกี่ยวข้าวอีกใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่มันใช้รถเกี่ยวครับ
0: อ๋อใช้รถเกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือนั่นก็คือถึงหน้าที่ของเราแล้วแล้วเมื่อไหร
1: ่จ่ายตังค์ครับ
0: จ่ายตังค์จ้างคนมาเกี่ยวคนก็ขับรถเกี่ยวให้เราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เกี่ยวคะ
1: ไม่รู้ครับ
0: หรอปกติประมาณกี่เดือน
1: ไม่ใกล้จะถึงปีใหม่นะครับ
0: โอ้ช่วงปลายปีเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับประมาณ3-4 เดือนนะครับ
0: ช่วงนี้เราก็ฟูมฟักข้าวกันไปก่อนเนาะพี่เนาะ
1: ใช่คร
0: ับนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอให้ฝนตกนะคืนนี
1: ้ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะนอนหลับพักผ่อนนะคะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: ขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนมีเจ้าของจากพี่ MC2 ฟิชเชอร์กับบังนัสฟิวเจอร์แบนด์นะคะเป็นเพลงที่พี่เกรียงศักดิ์นะคะจากศรีราชาแนะนำมาทางหลังใหม่พี่เกรียงศักดิ์แนะนำนะคะเวอร์ชันของน้องนิตาและดามานะคะแต่ว่าคนนี้แหละค่ะที่เป็นต้นฉบับนะก็เลยเปิดเป็นเวอร์ชันต้นฉบับให้ฟังกันละกันนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อ่ะสูวาสูดีสูก็ดีกันซะเอาตบมือพร้อมกัน

0: าสูดีนะคะจากพี่ปีเตอร์45สูวาสูดีสูกับไปกันซะประมาณนี้นะคะเพลงนี้ค่ะพี่ปีเตอร์มาร้องเอาไว้นะคะให้เราฟังกันแบบสดๆเลยค่ะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่1
1: เออไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: ่นไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ
2: 1,000 248-1366 ค่ะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยสำหรับคนที่อยากคุยหน้าไมค์นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเนี่ยทวนเบอร์ให้ถูกต้องสักนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนมากโทรกลับไปอ่ะคนอื่นรับยังไงบอกเบอร์ตัวเองผิดยังไงเอ่ยนะคะก็ลองดูนิดนึงนะคะตรวจตราความถูกต้องนิดนึงก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าอยากคุยสายหน้าไมค์เพราะบางทีนะคะคุณโชคดีค่ะคอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาคุณแล้วแต่เบอร์ผิดนะคะแหมนะอ่ะเอาละทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่มนัสจากนครศรีเขาขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะจัดให้เลยค่ะลมเพลมพัดค่ะออริจินอลเลยนะคะจากมาริโอน่านั่นเองค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครนะคะ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยตั้งเอกนิติเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ชี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไทยต้องปรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนบริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดคุยคนละทีซึ่งเรื่องของโครงการแลนบริดจ์จะมีการตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโครงการดังกล่าวโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนเรื่องของโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานภูมิรัฐศาสตร์การที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นต้องหายุทธศาสตร์ที่ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้และหากจะมีผลกระทบจะต้องมีน้อยที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อส.ส.ในพื้นที่เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์นายอนุทินตอบกลับทันทีว่าแต่ก็มีคนเห็นด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการศึกษาความคุ้มทุนและประโยชน์ที่ใช้สอยจากโครงการเขื่อนลำเปาประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งรับมือเอลนินโยนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปาหรือเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าปัจจุบันปริมาณน้ำเขื่อนลำเปามีอยู่ที่787ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 40% จากความจุ1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บไว้ 11% ส่วนสาเหตุที่ต้องกันน้ำไว้สูงกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโยขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรทางโครงการจึงได้ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2569 รวมทั้งได้ปิดประตูอาคารระบายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสภาพฝนฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งเร่งติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านและสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศรถชนเหล็กกั้นบอกระดับความสูงจนหักเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเอกชนบรรทุกรถแบ็คโฮไว้หลังคารถบรรทุกและจะขับลอดใต้สะพานขัวสลีเวียงพิงฝั่งตะวันออกกลางเมืองเชียงใหม่รถแบ็คโฮที่บรรทุกไว้หลังรถมีความสูงกว่า3เมตรทำให้ชนหลังคาคานเหล็กที่จำกัดความสูงไว้2เมตร80เซนติเมตรจนคานเหล็กหักและเสาเหล็กขนาดใหญ่หลุดออกจากฐานแต่รถบรรทุกยังค้ำยันฐานเหล็กไว้ไม่ให้ล้มลงมาจนทำให้รถต้องจอดคาอยู่ที่กลางถนนทำให้เสียพื้นที่จราจรไป1ช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องอำนวยความสะดวกและจากที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้ต้องปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ทางเดียวและต้องนำรถกระเช้าของแขวงทางหลวงมายกคานเหล็กเพื่อนำรถบรรทุกออกจากเส้นทางซึ่งอาจจะต้องมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกมาคาดว่าอาจใช้เวลาสักพักใหญ่หากไม่มีความจำเป็นให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนชั่วคราวนายหลงอายุ53ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าปกติใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่วันนี้ได้บรรทุกรถแบ็คโฮไว้ด้านหลังเพื่อจะไปไซต์งานในพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามซึ่งมีความสูงเกิน3เมตรทำให้เผลอคิดว่าความสูงไม่เกินจนชนกับคานเหล็กอย่างแรงทำให้คานเหล็กหักและเสาเหล็กหลุดออกจากฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถให้สังเกตความสูงของรถยนต์ของตนเองด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ่ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมพ์ดาวมหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงศ์นะคะกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคุณผู้ฟังช่องทาง Facebook Live นะคะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงทางช่องทางนี้แวะเข้ามาดูกันหน่อยนะคะแล้วก็มากดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะส่วนทางหน้าไมค์ค่ะตอนนี้รออยู่แล้วนะคะทักทาย1สายหน้าไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหล
4: ฮัลโหล
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
4: สุนาครับ
3: พี่สุนาพี่สุนาเบาเสียงวิทยุหรือยังเอ่ย
4: ยังไม่เบาครับ
3: อ่ะเบาก่อนเบาก่อนให้เวลาไปเบาเสียงวิทยุก่อนค่ะเราจะได้ฟังเสียงกันชัดๆเนาะมันจะได้ไม่สะท้อนไปสะท้อนมาเนาะเบาก่อนเบาก่อนเร็วไปเบาเสียงวิทยุก่อนนะคะเบาหรือยังเบาหรือยังเห็นไหมมันจะท้อนกันเห็นไหมพี่สุนาเบาเสียงยัง
4: เบาแล้วครับ
3: เบาแล้วได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ชัดเจนนะคะ
4: ครับช
3: ัดเจนแล้วเห็นไหมเราตอบเร็วขึ้นแล้วเพราะว่าเสียงไม่สะท้อนแล้วพี่สุนาโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ย
4: จังหวัดเลยครับ
3: จังหวัดเลยเสียงเหมือนง่วงนอนนะเนี่ยกำลังจะนอนเหรอคะ
4: ครับ
3: ใช่ไหมวันนี้ได้ทำงานไหมคะ
4: ไม่ได้ทำหรอคร
3: ับไม่ได้ทำหรอวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านทั้งวันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ใกล้ได้เวลานอนแล้วเนาะ
4: คร
3: ับ ปกติพี่สุนาทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
4: ไม่ได้ทำอะไรคร
3: ับก็คืออยู่บ้านเฉยๆตลอดเลยใช่ไหม
4: ครับ
3: เป็นพ่อบ้านเนาะ
4: ครับ
3: อยู่กับใครคะอยู่คนเดียวหรือว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนไหม
4: มีแม่บ้านคร
3: ับอยู่กับแม่บ้านนี่เองเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่สุนา
4: ดอกหญ้าในป่าปูนครับ
3: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมมอบให้แม่บ้านไหม
4: ครับแม่บ้านไม่ฟัง
3: ฟังคนเดียวเน
4: า
3: ะ
4: แม่บ้านไม่ชอบ
3: เราฟังคนเดียวก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่สุนาผู้ตามพิมดาก่อนนะ
4: ครับ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: โซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เก่งมากเลยพี่สุนานะคะเดี๋ยวไปให้ไปฟังเพลงเพราะๆละนะคะรู้สึกว่ายิ่งคุยไปเรื่อยๆพี่สุดาเริ่มช้าลงไปเรื่อยๆเหมือนจะหลับแล้วใช่ไหม
4: ครับ
3: งั้นไกลจะหลับแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะจะได้นอนฟังเพลงแล้วก็หลับไปเลยเนาะเพลินๆเนาะ
4: ครับ
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ครับ
3: นั่นแหละฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยดอกหญ้าในป่าปูนนะคะจากพี่ต่ายอรทัยซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัว199แล้วก็แบกกระเป๋าเข้ามาในเมืองนะคะมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะซึ่งการเรียนในเมืองใหญ่เนี่ยแบกกระเป๋าเข้ามาเรียนคนเดียวเนี่ยมันว้าเหวนะคุณผู้ฟังมันเหงานะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องราวของเพลงต่อมาสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีนะคะก็นั่งเรียนไปมองรถมองไฟกันไปคิดถึงบ้านอะเนาะนะคะสุดท้ายแล้วเรียนไปเรียนมาประสบความสำเร็จจบแล้วค่ะบัณฑิตกรีดยางนะคะจากพี่หนุ่ยสุวินามาต่อนะคะและอีกหนึ่งเพลงที่สำเร็จอีกเช่นเดียวกันนะคะปริญญาเลค่ะจากพี่แสนนากานะนึกถึงพ่อแม่เนาะที่ส่งเงินให้เราเรียนทำงานหนักเพื่อเรานะคะก็ย้อนนึกถึงแล้วก็เอาความสำเร็จไปฝากพ่อแม่นะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับพาเรทชุดนี้นะให้กับคนที่ตอนนี้ยังเรียนอยู่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดแล้วมันเรียนในเมืองในเมืองใหญ่แบบนี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันแล้วกันนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังมาแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เข้ามาได้เลยค่ะทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเห็นไลฟ์ของพิมดาแล้วนะคะก็ส่งเสียงทักทายหน่อยส่งเสียงไม่ได้ก็พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะคะรายงานตัวเข้ามาได้เลยพี่เองจ้ามาแล้วจ้ารอขึ้นรถไฟจ้าพิมพ์กันมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะกดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้นะส่งดาวก็ได้นะคะกดแชร์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้นะหลังไมค์ดูสิแป้งโกะคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูหน่อยค่ะว่าวันนี้มีใครมาบ้างนะคะหลังไมค์วันนี้ค่ะน้องวอนจากจังหวัดกาญพี่วอนนะพี่มนัสนครศรีพี่กริกศักดิ์ศรีราชาพี่เขียวชุมพรพี่นกสุพรรณพี่วิทยาศรีสะเกดพี่นีอุบลพี่คำเพียรสกลพี่สุริยานครศรีพี่สมศักดิ์จากกระบี่พี่ลุงต่อยจากจันทบุรีพี่สุนทรจากปทุมและหนุ่มหน้าตาดีจากสุพรรณนี่ละค่ะนะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบมากันคับคั่งเลยนะคะน่าจะเตรียมตัวแล้วแหละหยุดยาวมาแล้วเรียบร้อยพักผ่อนมาแล้วชาร์จแบตเติมพลังแล้วนะคะวันนี้พลังเยอะนะโทรกันเข้ามาเพียบเลยส่วนทาง Facebook Live ค่ะรายงานตัวกันหรือยังมาหรือยังนะคะมาแล้วนะคะพี่เสียเปียกคนเดิมไงจะใครหล่าวันนี้เป็นพี่นะให้เป็นพี่วันนึงเนาะคุณแม่อรุณนะคะพี่สมหมายสุภาษิพี่ประภัยศรีแตงเขียวพี่แอนอลิสน้องมังกรธนชนพี่พาเรตพี่พาเรตพี่อนุชาเขาพูดถึงพาเรตมาเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่พาเรตซะเลยนะคะพี่อนุชาเนี่ยจากจังหวัดเลยนะคะเขาก็จะชอบตั้งชื่อพาเรตมาให้นะคะพี่อนุชาบอกว่าพาเรตเพลงฮิตนะคะเดือนนี้สโลแกนยาวหน่อยนะใครที่โทรมาหน้าใหม่ต้องท่องกันดีๆนะคะพี่สมหมายด้วยพี่ชัญญานะคะพี่สุรยุทธสมานอคณีบอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วกราบนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่กระแตนะคะพี่กระแตบอกว่าพี่ซื้อสบู่ไม่ได้มาด้วยแหละแต่ยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวถ้าลองใช้เมื่อไหร่แล้วจะมารีวิวอันนี้พิมดาพูดเองพี่กระแตพูดมาถึงแค่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะคะพี่กระแตถ้าใช้แล้วเป็นยังไงมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะสบู่ไมด้าผู้สนับสนุนชุดพาเรทของเราใช่ไหมคะเมื่อวันแรงงานเขาก็ไปออกบูธกันด้วยโอ้โหจัดโปรกันแบบจัดโปรกันแบบฉ่ำๆเลยคุณผู้ฟังมีใครได้ซื้อสบู่ไมด้าไปใช้กันบ้างยังไงก็ลองทักมาบอกกันหน่อยรีวิวกันหน่อยนะคะว่าผลที่ไปใช้มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เราทักทายกันแล้วเมื่อกี้พี่สิริพงษ์นะคะพี่มนพอินเพ็งด้วยนะคะพี่โอวตีเหรอพี่โอวตีสุวรรณภูมินะคะพี่หนึ่งอ๋อพี่หนึ่งน้องก๊อกพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินี่เองนะคะใช่ไหม พี่โอติเนาะแล้วก็ยังมีนะคะใครอีกพี่สมหมายทักทายกันแล้วนะคะพี่ประภัยศรีก็ทักทายกันแล้วเอ้าหมดซะแล้วเหรอมีกันแค่นี้เหรอคะพี่เรดมี่นะคะมาเลยมาเลยนะคะใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะพิมพ์เร็วพิมพ์ด่วนๆเลยนี่คุณผู้ฟังค่ะบางคนนะโทรศัพท์ของบางเครื่องนะคะคุณผู้ฟังลองดูดีๆมันจะมีตัวไมโครโฟนนะเวลาเราจะพิมพ์นี่บอกเคล็ดลับการพิมพ์เร็วให้มันจะมีไมโครโฟนอยู่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่เป็นตัวไมโครโฟนนะให้มันพิมพ์แทนเราแล้วก็พูดไปสวัสดีค่ะน้องพิมดาอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เลยเป็นตัวพิมพ์สวัสดีค่ะน้องพิมดาอย่างงี้เราก็จะรวดเร็วนะคะลองไปหาดูนะฟังก์ชันของโทรศัพท์แต่ละคนนะคะอยู่ตรงไหนลองไปหาดูนะคะแล้วมันจะพิมพ์เร็วมากเลยทุกวันนี้พิมดาไม่นั่งพิมพ์แล้วนะพูดเอาอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สมหมายนะคะทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะยังไม่ได้ทักทายใครอีกไหมพี่สมศรีผลส่งด้วยนะคะพี่อมาตตาเหรอใช่ไหมพี่อมาตตาบอกสวัสดีครับนะคะเนี่ยช่วงดึกๆแบบนี้หัวค่ำแบบนี้เนี่ยนะคะยังไม่ดึกมากเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าหัวค่ำนะคะช่วงหัวค่ำแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะคุณผู้ฟังก็จะค่อนข้างบางตานิดหนึ่งนะคะมาทักทายกันน้อยนิดหนึ่งนะคะพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่กระแตบอกว่ายาแก้ไอไอยาราผสมโซดาอร่อยมากจริงๆเนาะที่เดี๋ยวพี่กระแตพี่ขายของเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อหลังไมค์ให้พี่กระแตเนี่ยมาเป็น AE นะหรือว่ามาเป็นเซลล์ขายให้นะคะกับทางคลื่นเนาะขายของเก่งจริงๆนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะแก๊งซ่านี่เขาเก่งทุกคนนะวันก่อนนี้แก๊งซ่าเขาแต่งตัวนะคะแต่งตัวเป็นสปอนเซอร์เสื้อของยี่ห้อหนึ่งกางเกงของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมางานวันแรงงานนะคะน่ารักมากแต่งมากันเป็นทีมเลยนะคะก็บอกแล้วว่าเขาขายของเก่งรีวิวเก่งนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่พิสิทธิ์สาวบอกพิมพ์เอาดีกว่าคะเพราะไม่ชอบพูดเนาะพูดแล้วมันพิมพ์ไม่ได้ตามใจเราใช่ไหมมันชอบพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะพี่สมศรีผลส่งทักทายกันแล้วเนาะนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะพี่รัฐอย่าเพิ่งหลับค่ะพี่กระแตฝากมาบอกอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับรอพิมดาเล่านิทานกันก่อนนะคะเล่าจบแล้วค่อยนอนได้นะคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไหมนะคะไปแล้วนะรถไฟจะออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปกันแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจ่อคิวฮิตวันนี้เดี๋ยวนะรู้แล้วว่าพี่กระแตเนี่ยกับพวกพี่ๆแก๊งซ่าเนี่ยทีมเนี่ยเขามารออะไรกันรู้แล้วค่ะรู้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจ่อคิวฮิตวันนี้จะเป็นคิวของน้องเต๋าภูสินที่จะได้ขึ้นเวทีมาแนะนำเพลงใหม่ให้ฟังกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาอุ้ยอยู่ที่ไหนพระบาทเวิร์นปลาเพลงจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดจากน้องเต๋าภูสินนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลานี่ก็เลยทำให้ต้องไปนั่งหาข้อมูลเลยนะเสิร์ชหากันเลยว่าพระบาทเวินปลาเนี่ยคือที่ไหนมันคืออะไรนะคะพระบาทเวินปลาเนี่ยคือเป็นสถานที่นะคะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะที่ชื่อว่าเวินปลานะคะก็ประดิษฐานอยู่บนโขดหินนะตั้งอยู่กลางลำแม่น้ำโขงเลยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็จะเรียกกันว่ารอยพระพุทธบาทเวินปลานั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะอำเภอธาตุพนมนะคะก็สำหรับเพลงที่เป็นหมอลำอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังส่วนมากเขาก็จะพูดถึงสถานที่นะคะแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เขาเจอมาจากสถานที่ต่างๆนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเพลงนี้รักขาดที่พระบาทเวินปลาเขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างอยู่ที่สถานที่นั้นๆ นะคะซึ่งเพลงเหล่านี้ก็ทำให้เราได้รู้จักกับสถานที่ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะภูต่างๆใดๆเนี่ย อีกเพียบเลยเนาะที่เอาสถานที่เหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงนะคะเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะย้ำชื่อเพลงอีกสักหนึ่งรอบรักขาดที่พระบาทเวินปลาจากน้องเต๋าภูสินสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองนะคะได้พี่บิ๊กภูมิรินทร์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนะคะก็เซิงเซิงกันไปใครที่ชอบแนวนี้นะคะแม่แม่จ๋านะคะด้อมบ้านน้องเต๋านะคะช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตเลยนะคะเวลานี่เหลือน้อยลงทุกทีแล้วเดี๋ยวเล่านิทานกันไม่ทัน
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เอาละค่ะสองเพลงเป็นไงเป็นยังไงเซิร์งกันสนุกสนานเลยนะคะทางบ้านเขาก็เซิร์งกันทางหลังไมค์เราก็เมาส์มอยกันไปกำลังสอนวิธีอินฟูให้กับแป้งโกะอยู่นะคะว่าวิธีอินฟูนี่เป็นยังไงเวลาเราไปที่ไหนเราต้องถ่ายวิดีโอเราจะต้องตัดต่ออะไรยังไงนะกำลังสอนแป้งโกะอยู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันหลังมาสอนคุณผู้ฟังทำบ้างนะเผื่อใครชอบนะคะก็ฝากติดตามแป้งโกะด้วยนะใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวมาบอก Facebook ส่วนตัวนะเพราะว่าน้องเขาจะค่อยๆทยอยลงคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะใครอยากดูเรื่องราวการไปเที่ยวท่องเที่ยวของน้องแป้งโกะนะคะเดี๋ยวมาบอกกันแต่สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้คือช่วงของมหานครไม่ใช่มหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตคุณผู้ฟังเลือก2เพลงมาฝากกันนะคะเต้ยก่อสร้างค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่จ่อยโลมิดสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่14แล้วก็ตามมาด้วยอีก1เพลงนะคะเพลงใหม่เลยเข้ามาใหม่เลยสัปดาห์นี้พบหมอหน้าห้านจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20นั่นเองค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานกันค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะและนิทานที่จะเล่ากันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอุ๊ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยนะเสียงมาจากไหนนะคะและนิทานที่เราจะเล่ากันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชาย3คนคนแรกชื่อไอ้พุทธคนที่2ชื่อไอ้สอยและคนที่3ชื่อไอ้ลบทั้ง3คนค่ะหลงเข้าไปในป่าและโดนเผากินคนจับได้ทั้ง3คนร้องขอชีวิตค่ะแต่หัวหน้าเผาก็มีข้อแลกเปลี่ยนโดยให้ทั้ง3คนไปหาผลไม้มาคนละ1อย่างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เอามาทำอะไรนะคะไอ้พุทธเก็บส้มมาได้10ลูกค่ะหลังจากนั้นเผากินคนก็เลยบอกกติกาถ้าเจ้าสามารถเอาผลไม้ที่เจ้าเก็บมายัดก้นเจ้าจนหมดแล้วไม่แสดงสีหน้าใดๆทั้งสิ้นเจ้าก็จะรอดไอ้พุทธยัดส้มเข้าไปในก้นได้แค่2ลูกแสดงสีหน้าเจ็บปวดโดนฆ่าตุยส่วนไอ้สอยค่ะเก็บลำไยไว้ได้5ลูกคนนี้สบายๆนะขณะที่ไอ้สอยกำลังยัดใส่ก้นแบบชิวๆได้ถึงเกือบลูกที่5แล้วคุณผู้ฟังไอ้สอยหลุดหัวเราะออกมาโดนฆ่าตายเหมือนกันและไอ้พุทธกับไอ้สอยก็ไปเจอกันบนสวรรค์ไอ้พุทธก็เลยถามไอ้สอยว่าเอ็งจะหัวเราะทำไมวะไอ้สอยกำลังจะรอดอยู่แล้วเชียไอ้สอยตอบว่าจะไม่ให้กูหัวเราะได้ไงอ่ะเพราะกูเห็นไอ้ลบมันกำลังแบกทุเรียนมากูก็ลั่นนะสิเออเป็นไงล่ะเห็นภาพเพื่อนเลยแบกทุเรียนมามันจะยัดเข้าไปยังไงนะคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะคือนิทานก่อนนอนเอามาเล่าให้ฟังกันสนุกสนุกนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยกันเลือกเพลงนะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตานะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมดาลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจนถึงบ่ายโมงค่ะทิ้งท้ายด้วยน้ำตาฝนค่ะจากพี่แจ๊ดอนุพลขอให้ฝนตกลงมาให้ชุ่มฉ่ำนะคะค่ำคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีกันทุกคนเพลงดังวันละ1ประโยคพอเนาะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะช่วงดึกๆแบบนี้ก่อนเข้านอนค่ะคุณผู้ฟังนะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะสัปดาห์นึงก็เจอกัน5วันโอ้นะคะวันนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหอสมทในช่วงเย็นนี่อย่างกับแบบพายุอ่ะโอ้จริงๆนะฝนตกในทะเลนี่ฝนตกอสมทหนักมากนะคะโอ้เห็นคลิปวิดีโอจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนี่นะคะบอกว่าโอ้โหลมแรงมากฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆที่วันนี้ก็น่าจะฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะอากาศแบบนะเดี๋ยวร้อนวันก่อนวันที่นะไปเล่นคอนเสิร์ตกันเนาะมหากรรมคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะยังบ่นกันโอ้โหร้อนมากคุณโอ๊ตคนนี้ที่ตัวเปียกหมดเลยนะวันนี้มาถึงฝนตกแล้วนะคะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะนะวันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะ4พฤษภาคมนะคะนี่ก็เข้าเดือนที่5แล้วโอ้โหผู้ฟังเดือนที่5แป๊บๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็ครึ่งปีแล้วเวลาก็เดินเร็วอีกแหละนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรายังหน้าตาดีเหมือนเดิม ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะโอ้นะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะก็เลยเลือกเพลงสนุกๆแล้วกันนะคะไหนว่าฝนมันตกมันอมมันเอ่ยใดต่างๆมากมายเป็น3งานเพลงที่แบบโอ้ยนะจะได้ลุกขึ้นเต้นกันแบบลูกทุ่ง3ชากันหน่อยนะคะเริ่มต้นมากับ3โห3ชานะคะงานของพี่แคทคัทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยอยากเปลี่ยนนามสกุลแหม่มพิมานรามนี่เพิ่งเจอกันด้วยเมื่อวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะลูกเขยบ้านใครนะคะงานจากแก้วฟ้าสหเพชรพี่สาวหนูเองนะคะก็เป็น3งานเพลงสนุกๆจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้วันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงไหนเป็นพิเศษค่ำคืนนี้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเบอร์โทรศัพท์นี่หลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่นึงนะกับช่วงสายชิลฮีลใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะส่วนใครที่นะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะพิมพ์ข้อความดูไลฟ์ชมไลฟ์กดติดตามเพจของเราไว้ก็เข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะฮะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยเมื่อสักครู่นี้แวบๆเห็นพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะบอกเข้ามาทักทายนะคะพี่ดวงดีก็เพิ่งจะมาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงให้เราฟังเมื่อวันที่1พฤษภาคมเหมือนกันนะคะแล้วพี่ดวงดีความน่ารักของเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแวะมาก่อนแวะมาช่วงที่งานยังไม่เริ่มบอกหนูว่าเอ้ยมามันไม่มารีบมาจะไวจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขามาไล่ฝนให้ก่อน นี่ไงเขายังพิมพ์ข้อความมาเลยบอกว่าพี่มาไล่ฝนให้ก่อนนะบอกเขาเวลาเขาไปไหนเนี่ยงานไหนถ้าเกิดว่ามีความแบบเอ๊กังวลรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยกลัวจะฝนตกกลัวงานจะไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าต้องให้เขาไปถึงก่อนนะไปถึงก่อนปุ๊บเสร็จเขาไล่ฝนเสร็จแล้วเขากลับไปแต่งตัวที่บ้านแล้วกลับมาเล่นคอนเสิร์ตสรุปก็ฝนไม่ตกจริงด้วยเนาะ โอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายดีเจแล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะ SMS ของเรานะคะส่งมาที่4689400นะคะ4689400เดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านข้อความก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ข้อความแรกมาจากคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่อรุณแน่ๆต่อให้ไม่ลงชื่อหนูก็ทราบได้นี่สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะจ๊ะแล้วก็มีเซิร์ฟนูมิตาด้วยนะคะมีกลอนมาจาก พี่หนึ่งโรงก๊อก
เขาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาสดใสไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ไปถึงจะเพลงช้าเพลงซึ้งให้คำหนึ่งแค่นึกถึง95ลองมาชมเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงขอบคุณพี่หนึ่งโรงก๊อกด้วยสำหรับกลอนน่ารักน่ารักนะคะมีขอเพลงเข้ามาเพิ่มเติมบอกอยากฟังยาใจคนจนนะคะรบกวนพี่ตาลคนที่สวยที่สุดใน3โลกเปิดให้หน่อยอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์น้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะแล้วก็มีล่าสุดกลางดาวจากพี่วิภาเข้ามาด้วยนะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยตอนนี้กำลังใจกำลังเข้ามากันเรื่อยๆนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ง่วงนอนนะคะบอกว่าวันนี้อากาศมันดีอยากเจอแบบว่านะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบว่าหลังฝนฝนตกกันซะหน่อยนะคะอากาศเย็นๆนะวันนี้ในห้องส่งเย็นกว่าปกติปกติโอ้สองสามวันก่อนเมื่อวานนี่หนูมาจัดรายการช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะร่วมกับคุณพ่อนะคะพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกร้อนมากเลยวันนี้มาหนาวอีกแล้ว เอาล่ะนะคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะสำหรับทาง Facebook เดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ค่ะ1งานเพลงนะคะจากนะคะพี่ยิ่งยงกันละกันนะคะเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่1เช่นเดียวกันนะวันนั้นบอกพอเจอหน้าก็แบบว่าโอ๊ยนะอยากฟังสมศรีเขาร้องให้ฟังท่อนนึงน่ารักใจดีพี่ยิ่งยงน่ารักมากแล้วก็เขาฝากมาเพลงหนึ่งเขาบอกซอยจุนะซอยจุเวลาเขามีเวลาช่วงว่างๆถ้าเกิดว่าตันจัดรายการอยู่เงี้ยค่ะทางไลฟ์เนี่ยเขามันจะแบบว่าแวบมาเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะทางนี้นี่มีศิลปินนะคะเข้ามา say hello say hi ทักทายแฟนคลับกันเยอะนะคะที่เพจของเราเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากด้วยกันละกันอ่ะมาฟังงานเพลงจากพี่ยงสักหนึ่งนะคะหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่เจ้านะคะจากตังเหนือเลยสายแรกวันนี้เดี๋ยวให้ต่อสายใหม่นะคะแม่พรเนาะแม่พรนะคะเนี่ยทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจเนาะนะคะอ๋อมีจากทางสปป.ลาวนะคะพี่ไซหรือเปล่าได้อ่านผิดขออภัยนะบอกว่าสบายดีครับคุณลูกตาลที่ลาวฝนตกด้วยโอ้แสดงว่าวันนี้เนี่ยฝนตกไปในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะที่สปป.ลาวก็ฝนตกเหมือนกันเนาะทักทายพี่ราชันพี่เอกรินพี่วุฒิชัยนะคะพี่เปรมพี่สมชายพี่สุภสิทธิ์นะคะทักทายนะคะพี่สมชายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางเนาะตอนนี้บอกว่าฟ้าฝนกำลังเข้ามานะคะฟ้าห้องแหงขนาดเนี่ยบนว่านั่นเนาะวันนี้เห็นฟ้าแลบแป๊บแป๊บฟ้าแลบแป๊บแป๊บนั่นน่ะเออนะคะพี่บอลพาสนะคะพี่เอกนะคะทักทายคุณแม่รุ่นอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่หนูเพียรนะคะพี่สมหมายพี่วิจิตนะจ๊ะแล้วก็มีพี่จอยจากนครพนมด้วยบอกว่าน้องลูกตาลคนสวยวันนี้ขอเพลงอะไรนะของพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงเพลงหวานนะทักทายกันอีกสักครั้งหนึ่งละกันสายของเรากลับมาแล้วสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีเจ้าแม่พร
2: ค่ะ
1: โอ้ตะกี้ไปไหนมาแม
2: ่
1: ตะกี้นี่สายรุดไปกำนึ่งมาเป็นยังแต่ตอนนี้ได้ยินชัดเจนกับเจ้า
2: เจ้าชัดเจนกับเจ้า
1: เจ้าแม่พรนอนดึกหนา
2: เจ้า
1: เนาะฟังตึงวันเจ้า
2: องค์ข้างฟังทุกคืนแหละเว้นเสาร์อาทิตย์นะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: เจ้าถ้าอยากฟังเพลงเก่าๆเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เมื่อแรงประมาณ5โมงถึง1ทุ่มเจ้าแม่น้องมาจัดคู่กับพ่อชายเมืองสิงห์ตัวเนอร
2: ์ค่ะ
1: จ้าเผื่อมาฟังได้เน
2: า
1: ะเจ้าอ่ะวันนี้แม่พรที่แพร่อันที่บ้านฝนตกก่อเจ้า
2: โหโหฝนตกถึงฝ่าห้องฝ่าค้าง
1: เจ้า
2: ล้มเจียน
1: ลมแต่เน
2: า
1: ะ
2: เราพอพอเรา
1: แม่หักเลยเนาะแม่เนาะโอ้นักขนาดแสดงว่าน่าจะตกไปทั่วเลยคุณผู้ฟังเน
2: า
1: ะ
2: ฝนตกกลางอาบน้ำอยู่เลยนะโอ้
1: เจ้า
2: ฝนห้อนล้ำ
1: หน้ากาเนาะห้อนล้ำกันเลยฝนตกลงมาเนี่ยยังแขวนหน่อยเจ้า
2: เจ้า
1: โอเควันนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้าแม่
2: รักคนหล่อง้อคนรวยของยุ้ยนะ
1: อันรักคนหล่อแต่ไปง้อคนรวยอี
2: เอ๊ะเจ้า
1: โอเคเจ้าอยากมอบเพื่อใครเป็นพิเศษก่อเจ้าม
2: อบเพื่อคนโคโซกและน้องนิสาน่ะน้องนี่ก็
1: เจ้าน้องกา
2: ของมอบเพื่ออีน้องนั่นน่ะ
1: เจ้าได้เลยเจ้าขอบคุณจ้านะเจ้า
2: เจ้า
1: สวัสดีเจ้าจัดให้เลยค่ะสายชิวใจนะคะกับงานขอพี่ยุ้ยญาติเยอะนะเพลงนี้รักคนหล่องอคนรวย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่นะเจ้านะฮะในงานเพลงให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะกับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้งชั่วโมงนะคะอยากจองสายหน้าไมค์ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเรานะคะหรือว่าจะแค่ฝากเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่02-248-1366นะคะน้องหนูดีบอกว่าลำลูกกาตกหนักมากๆเลยนะคะตกหนักมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ผาลีใช่ไหมคะพี่ผาลีบอกสวดครับน้องลูกตาลคนสวยผมติดตามช่วงที่คุณจัดเป็นประจำชอบเสียงใช่ไหมคะโอ้ชอบเสียงคุณจังเลยใสแล้วก็ชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็มีแนะนำงานเพลงของพี่เอพจนาเข้ามาด้วยกับหนีเมียมาเสียตัวโอ้โหแค่ชื่อเพลงก็แบบพี่เอพจนานะคะโอเคแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยเนี่ยขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนาะวันนี้มีใครมาบ้างนะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะทุกๆคนเลยนะข้อความไหนที่ยังไม่ได้อ่านก็ส่งเข้ามารอบนะคะเมื่อกี้เห็นมีน้องใบด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนมีพี่อีทนะคะพี่เรินเจริญนะคะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่สมศรีบอกอยากฟังชายตัวร้ายของน้องแบงค์น้องสอนรามอ่ะนั่นแหละน้องแบงค์น้องแบงค์สอนรามนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะพี่นารีด้วยนะคะทักทายเข้ามาแนะนำงานเพลงของน้องมีนตราเข้ามาด้วยนะพี่อัญชลีสวัสดีค่ะบอกฟังอยู่จ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็พี่เดียวจรัญด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยวันนี้เนาะมีใครอีกพี่นุชเจริญพี่สารีด้วยนะคะข้อความมันแบบเด้งดึงฮะเด้งดึงอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังกำลังจะแบบว่าเลื่อนขึ้นไปด้านบนกำลังจะถึงแล้วปุ๊บพอมีข้อความใหม่เข้ามาปุ๊บหายเลยพี่ธนพัฒน์สวัสดีค่ะพี่คงนภาด้วยแล้วก็พี่ชาติวุฒินะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะในไลฟ์นะคะข้อความของใครที่ตอนนี้ไม่ได้ทักทายพิมพ์เข้ามาอีกรอบก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะที่เล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะมันมองไม่เห็นทั้งหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบช่วงต้นชั่วโมงจริงๆแล้วยังไม่ได้ทักทายนะคะนะอย่าเพิ่งหน่อยนิดหน่อยนะคะพี่ธินภัทรสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้จัดงานเพลงจาก SMS ให้ก่อนก็แล้วกันเนาะส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะอย่าใจคนจน

0: life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วค่ะจัดงานเพลงที่มีคำว่าฝนมีคำว่าฝนซะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าฝนเนี้ยจะเป็นฝนที่ตกลงมาแบบที่เราพูดกันอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่ดวงดีศรีวิชัยด้วยนะคะนะคะบอกว่าถึงบ้านละค่ะวันแรงงานเจอคุณแม่น้องลูกตาลด้วยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ดวงดีนะคะที่มาช่วยไล่ฝนให้หนูด้วยแล้วมีโอกาสเจอกันอีกนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้มหานครไลฟ์จัดเพลงนี้ให้นะคะติดฝนทั้งปีคุณผู้ฟังแต่ไม่รู้ว่าฝนนี้จะเป็นฝนไหนนะนาตาลีศรี

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงสนุกสนุกนะคะที่จบไปกับหัวใจสี่เลนนะคะจากศิลปินโชคดีทวีโชคโอ้โหชอบชื่อพี่เขาจังเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับลาน้องไปช่องบกนะคะงานจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีพี่แฟนรายการแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็พี่ดวงดีก็กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์นะคะก็เอ้ยเปิดให้เลยต้อนรับศิลปินของเรานะคะจัดไปเลย2เพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาบอกว่าอยากฟังคาราบาวอุ้ยน้องๆบอกอยากฟัง Made in Thailand พี่ตันจัดให้หน่อยงี้จัดเลยจ้ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะเนี่ยโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366ค่ะ

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับสายหน้าไมค์ของเรานะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคด้วยนะคะมารออยู่แล้วจากนครพนมเมื่อสักครู่นี้เห็นเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะพี่จอยอยู่ไหมจ๊ะ
3: อยู่ครับ
2: ว้าวโอเคเมื่อกี้นี่เห็นพี่จ่อยเข้ามาทักทายที่ในไลฟ์ของเราด้วย
3: ครับผม
2: ค่ะฟังวิทยุด้วยดูไลฟ์ไปด้วยเหรอคะ
3: อ๋อครับครับบางครั้งก็อะไรไม่ติดขัดไม่ฟังวิทยุครับผม
2: อ๋อโอเคแสดงว่าก็ติดตามทั้งฟังด้วยดูไปด้วยเนาะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่ได้คุยกับพี่จ่อยนานแล้วเหมือนกันเนาะ
3: อุ้ยก็แต่ปีกาย
2: เลยเหรอโอ้โห
3: ค
2: ืนนี้ปีกายโอ้ปีกายนี่ไกลมากเลยอ่ะจ้า
3: ครับเมื่อวานพายุเข้าจริงๆแล้วมา
2: อะไรนะคะพี่จ่อยจ๋าแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่จ่อยแบบชัดๆเลยเป็นแบบเป็นขาดเป็นขาดตอน
3: เดี๋ยว
2: จ๋าถือโทรศัพท์แนบหูได้ไหมคะถ้าเกิดว่า
3: อ๋อเงียบแล้วครับ
2: โอเคเมื่อกี้พี่จ่อยพูดว่าอะไรนะจ๊ะเมื่อวานทำไมนะ
3: เมื่อวานพายุเข้าฟิลิปปินส์ครับผม
2: อายุ
3: พายุฝนครับ
2: หนูไม่ได้ยินอีกแล้วเหมือนเสียงอยู่ใกล้โทรศัพท์มากๆใช่ไหม
3: อ๋อเมื่อวานนี้พายุเข้าฟิลิปปินส์เลยคร
2: ับ อ๋อพายุเข้าโอเคพายุเข้านะคะใช่เลยพี่จ่อยอ๋อแสดงว่าที่นครพนมก็ฝนตกเหมือนกัน
3: โอ้ยราคาผมแต่ละบ้านก็ปลิวเหมือนกันนะครับ
2: โอ้ราคาปลิวเลยเหรอแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
3: อ๋อวันนี้ไม่ตกครับวันนี้เพื่อมากรีดยางครับผม
2: อ๋อออกมากรีดยางแสดงว่านครพนมคือเมื่อวานแล้วฝนตกไปเมื่อวานเรียบร้อยก่อนใคร
3: เมื่อวานคือตอนเย็นนี่แหละครับ
2: หา
3: เมื่อวานตอนเย็นนี่แหละครับผมวาน
2: โอเคนะคะวันนี้ก็เลยได้กรีดยางเลยสิพี่จ่อย
3: ครับเมื่อเช้ามา

0: ขี่มาสวนยางนี่หรือสวนยางผมบางส่วนเป็นต้นนี่นะลุงหลายต้น
1: เลยจ้ะวันก่อนนู่นหนูจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วมั้งนะคะมีพี่ๆแฟนรายการโทรเข้ามาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยแหละทำสวนทำไร่แล้วบอกรู้สึกมันแห้งแล้งมากเหลือเกินสงสัยพระพี่รุณน่าจะรับเรื่องก็เลยจัดให้
0: จัดชุดแต่ก็จัดเก็บไ
1: ว้เยอะไปหรอ
0: เยอะไป
1: เหรอเยอะไป
0: คร
1: ับ นะคะโอเคก็ยังพอได้ใจชื้นกันหน่อยจ้ะ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็ภรรยาผมก็เหนื่อยกำมือพ่อปูพะเนา
1: อะไรนะคะ
0: ภรรยาผมไงก็กลัว
1: จ้ะ
0: เลยกำมือพ่อพะเนา
1: ค่ะ
0: ฐานแกนแกกลัว
1: จ้ะเสียงไม่ค่อยชัดเหมือนขาดหายนิดนึงค่ะพี่จ่อยโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้พี่จ่อยอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เพลงอะไร
1: อันนี้ใช่ไหมนักร้องงานเลี้ยงของพี่ตั๊กแตนชลดาเนาะ
0: คร
1: ับค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จ่อยพูดตามหนูเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และตึมใบด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: คือว่าเปลี่ยนไลหลายแบบนะครับ
1: จ้าแต่ละเดือนก็จะ ก็จะมีค่ะก็จะเปลี่ยนไปค่ะเนาะขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่จ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวจะไปกรีดยางต่อใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: ร่างกายสบายดีไหมครับ
1: สบายดีจ้าสบายดีจ้า
0: ร่างกายสบายดีขึ้นไหมครับเออ
1: จ้าคือกันจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะน่ารักหลายแท้นะคะอ้าวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับสีงานเพลงสนุกๆเลยเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้ตั๊กแตนชลดาค่ะนักร้องงานเลี้ยง
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟัง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงสนุกๆค่ะนี่จัดให้กับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคเป็นแบบโอ้ยนะนักร้องแดนเซอร์แบบนี้นะคะก็จากสายหน้าไมค์นะพี่จ่อยนครพนมเขาก็แนะนำมาแล้วว่าเอานักร้องงานเลี้ยงนะของตั๊กแตนชลดาหนูก็จัดต่อให้เลยกับดาวเต้นมอต้นนะคะต่ายอรทัยนะคะมีน้องๆทักทายมาจากทาง TikTok บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ด้วยแล้วก็แดนเซอร์ม.4ตุ้มจ่านุกรองนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะพอพูดถึงแดนเซอร์ก็ต้องมีเพลงนี้นะบุษบาแดนเซอร์หลิวอาจารยานั่นเองค่ะสี่งานเพลงสนุกๆเลยนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเต้นกันแบบไม่หยุดเลยบางคนแอบเต้นนะเห็นอยู่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่มาริวันด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาทาง Facebook Live ของเราด้วยพี่นักรบนะคะทักทายค่ะ

ขอบคุณมากๆพี่ทินนดลหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกเพลงเพราะมากเลยฟังผ่านเฟซตาบุ๊กเฟซตาบุ๊กนะฝากกดติดตามด้วยนะคะทางช่องทางนี้นะคะ Facebook เพจของเราเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฟังกันแบบ24ชั่วโมงเอาแบบง่ายๆก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ได้เลยในมือถือนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของอสมท. MCOT Connect นะคะใครยังไม่มีดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการเลยโดยเฉพาะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะชมรับชมฟังแล้วก็อ่านข่าวนะคะของทางสำนักข่าวไทยของอสมท.เราได้ด้วยนะคะ MCOT Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะSMS มีเข้ามาเพิ่มด้วยบอกพี่เดือนบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เสื้อของคุณท็อปพสุภัทรด้วยนี่เขาเพิ่งปล่อยเพลงเมื่อวันที่1พฤษภาคมเลยเพราะว่าวันที่1เนี่ยคุณท็อปพสุภัทรเนี่ยนะคะก็มาร่วมงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ก็ปล่อยเพลงใหม่ด้วยก็เดี๋ยวอีกสักนะช่วงนี้ก็คงจะได้จ่อคิวฮิตจ่อมาหรือยังในสัปดาห์นี้อ่ะยังอาจจะสัปดาห์หน้าหรืออะไรประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าเพิ่งปล่อยเพลงมาได้4วันนะฮะแฟนๆก็ขอกันเข้ามาแล้วนี่ไม่พลาดนะคะชอบเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยขอเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะเพลงก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วค่ะผู้ฟังแค่หมู่ที่แปลว่าแค่เพื่อนนะคะอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่เข้ามาค่ะนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้กับเพลงโนราพลัดถิ่นค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากศิลปินแนทราเชนนะคะฟีเจอริงกับพี่กล้วยสแตมค่ะจากสังกัด JPS Record คำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวและเรียบเรียงโดย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะที่จบไปกับเจ้านางเอ๋ยนะคะงานจากเบียร์พร้อมพงษ์นะคะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรานะคะฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับกลางดาวที่หลายๆคนแนะนำกันเข้ามานะคะงานของน้องไรอันกาดบัณฑิตตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่1แล้วด้วยนะคะแล้วก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะเพลงนี้จากรายการ Songrider 2นั่นเองค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่

0: หนึ่งฟังเสียงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์แอปแอร์ไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ช่างทองร้องไห้นะคะแนะนำมาจากทางหลังไมค์จากพี่วิทยานะคะศรีสะเกษก็จัดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงของวงชาตรีนะคะกับยากยิ่งนักนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับฟังค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับลูกตาลชนิชานะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เศร้าเฮ้อนะคะอุ้ยเพลงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะคะผลงานจากพี่ต่ายอรทัยนะแพงอ้ายนะคะแล้วก็ตามมาด้วยผักกาดนกเขาเป็นเพลงที่แบบชื่อตอนแรกเดี๋ยวนะเกี่ยวกับอะไรนะอะไรเงี้ยจากอานัทนะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16 นาทีอยู่กับน้องเมย์

พี่ชานะคะมาแล้วจ้ามาประจำการนะคะหลังจากห่างหายไปถึง2 วันใช่ไหมนะแล้วก็มีแฟนรายการของเรานะคะไปร่วมสนุกในวันแรงงานด้วยซึ่งเราก็มีบูธหลากหลายนะคะมีคนไปตัดผมมาด้วยแล้วก็มาเดินมาถ่ายรูปกับน้องเมย์บอกว่าเนี่ยพี่ไปตัดผมมาเพื่อจะมาถ่ายรูปกับน้องเมย์เลยนะ เออน่ารักมากนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเดินทางไกลมาตัดผมฟรีที่นี่นะคะแล้วก็มาเจอกับเหล่าบรรดาศิลปินด้วยนะแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องเมย์แบบว่าตัดผมก่อนจะได้หล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออน่ารักนะแล้วก็มีคนเดินมามงแซะมงด้วยก็ตอนนี้ก็แจกของไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะถ้ามีกิจกรรมหน้ายังไงนี่ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกับมหานครแฟมิลี่ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็วันแรงงานผ่านพ้นไปแล้ววันนี้เป็นชัตรมงคลใช่ไหมเออเป็นวันหยุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีแฟนรายการมาแซวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าน้องเมย์ประกาศไปแล้วใช่ไหมว่าวันที่4 พฤษภาคม 2569จะเป็นน้องเมย์ในบทบาทใหม่เป็นบทบาทของผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งมันไม่ถึงกับแบบเล่าข่าวขนาดนั้นนึกออกไหมบางคนคิดว่าเมย์จะแบบไปนั่งโต๊ะแล้วก็แบบว่าอ่านแบบข่าวแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นรายการชื่อว่าเรื่องพลบค่ำนะคะซึ่งรายการเนี้ยก็จะเป็นแบบฟิลเล่าข่าวกันเองเป็นข่าวชาวบ้านสามารถแบบส่งคลิปวิดีโอมาให้รายการได้ดูหรือว่าส่งข่าวอะไรเกี่ยวกับชาวบ้านอย่างเงี้ยเออส่งมานะคะเราก็แบบว่าข่าวเมามาเล่าให้ฟังอย่างงี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสดๆอีกทีคือวันที่6นะคะตอน5:15ก็ฝากด้วยกับช่อง MCOT นะจ๊ะส่วนวันแรงงานที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านเลยที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต่ายอรทัยพี่ดอกอ้อทุ่งทองพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะควงสาวมา2 ท่านพี่แพรวาพัชรีกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะเห็นบอกว่าแท็กทีมกันรับงานคอนเสิร์ตอยู่ช่วงนี้นะแล้วก็มีน้องต้นข้าวอาสยามนะคะบอกเลยว่าสาวคนนี้แซ่บตลอดเวลาอยู่หลังเวทีนะคะแบบสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆอ่ะคนเนี้ยอยู่มุมไหนก็โอ๊ยได้ทุกท่าได้ทุกทางนะเซ็กซี่นะจ๊ะน้องแพรชนานะคะรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะปลายกนกพรโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าหุ่นดีมากมิวเชคอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะคะเจ้าแม่ EDM แซ่บๆเต้นๆแดนๆนะต้องยกให้เลยพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะมากับผลงานเพลงแบบรักชาติรักแผ่นดินเงี้ยแปลงรามอู้สวยแต่งหน้ามาโอ้แต่งตัวจัดเต็มมากกิมก้อย Tidal Music นะคะเมื่อก่อนนี้เห็นยังตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีธัญญาชัชยาอันนี้อยากรู้มากว่ามีลูกแล้วแล้วทำไมถึงหุ่นดีขนาดนี้แล้วเออหนูเนี่ยพยายามลดยังไงก็ยังไม่ลงยังติดกินอยู่เลยอ่ะเออแล้วก็ปิดท้ายนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกหนุ่มๆท็อปพัสุพัฒน์นี่ก็เป็นแบบว่าเอาผลงานเพลงที่เกี่ยวกับแรงงานอย่างเงี้ยเนาะมาฝากกันนะคะรวมถึงวงมิสเตอร์เบียร์กับน้องไข่มุกเพนซีนีก็มาร่วมปิดท้ายคอนเสิร์ตนะคะก็ถือว่าอิ่มมากนะอิ่มมากอิ่มความสุขมากนะคะก็นักจัดรายการของเราก็เยอะแยะมากมายที่มาร่วมงานผอ.วาสุรจัญญาพี่หมีคณัชชัยพี่ลูกตาลชนทิชาพี่ปูยุวดีบอสธีรพงษ์เมธิชาพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตนะคะคริสสมคริสนะก็มาแบบจัดเต็มมานัวกันอยู่หลังเวทีเพราะอะไรรู้ป่ะของกินอร่อยมากคุณผู้ฟังเอามาฝากกันแบบโหหนูได้มะม่วงจริงๆด้วยคุณผู้ฟังขาวันนั้นมีสิงห์บุรีใช่ไหมที่บอกว่าจะเดินทางมาแล้วก็จะเอามะม่วงมาให้1เข่งได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วแล้วก็แบ่งกันไปทั่วหน้านะจ๊ะขอบคุณมากมากมีคนบอกว่าไม่อ้วนแต่เรียกว่าบวมๆแวนเดี๋ยวเหอะเออนะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาจ้ะ022481366เร็วๆโทรมานะจ๊ะโทรมาน้องกวางรอแบบเนี่ยหักนิ้วรอแล้ว หักนิ้วรอสายแล้วอะไม้ก็แบบว่าเตรียมไงพอสายเข้าปั๊บเสียงมาปั๊บจะได้คว้าแบบไวๆอย่างเงี้ยเออวอร์มมือ อ่ะตอนนี้1 สายนะคะรอนะจ๊ะ

2248136661ผลงานเพลงนี้เป็นศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมด้วยสีดาจากพี่แพรวาพัชรีนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจกับชั่วโมงแรกเราจะได้พูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: ค่ะสวัสดีค่ะครูเมธิชา
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: เด็กหญิงเหน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: นี่ยังไงล่ะไม่ต้องคอยบอกเลยว่าเด็กหญิงใช่ไหมเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราหน้าเด็ก
2: อยากแก่ค่ะ
1: ใช่ปะใครจะไปอยากแก่แล้วเราก็อยากจะแบบว่ากระชุ่มกระชวยอย่างนี้เป็นไงบ้างคะบึงกลุ่มตอนนี้พายุเข้าไหม
2: โอ้โหลมแรงกระโชกอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: แต่ยังฝนตกไปทีแล้วอ่ะหนักๆแล้วก็ตอนนี้ก็หรือแต่ลมแรงๆน่าจะมาอีกรอบนะ
1: เมื่อกี้น้องเมย์แบบว่าเดินมาที่ตึกก็เจอพี่ดิ

0: เจลูกตาลชนทิชากำลังเดินสวนออกมาลมแรงมากแล้วพี่ลูกตาลเขาก็ยืนแบบเอามือลองๆฝนดูว่าแบบฝนตกไหมนะแล้วเขาก็ชูสองมือแล้วก็ยื่นออกไปหนูก็นึกว่าเขาจะบูชายันอะไร
1: เมื่อกี้เดินออกจากห้องไปโอ้โหลมแรงมากก็เข้าใจว่าฝนกำลังตกไม่มีฝนมีแต่ลมแรงแรงมากเลย
0: อย่าไปบอกพี่ลูกตาลนะก็อยู่ดีๆก็เดินไปหน้าตึกแล้วก็ชูมือสองข้างขึ้นเหมือนแบบฮาซิเป็นยาน
1: ี่ออกไปข้างนอกก็ยืนรับลมสักพักหนึ่งตากลมสักพักเหนือเย็นค่ะ
0: แต่น้องเมย์เนี่ยกังวลแล้วว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จพายุจะเข้าหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วอ่ะหนูอ่ะก็จัดรายการอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเดินออกไปโอ้โหน้ำท่วมรถไปครึ่งคัน
1: ค่ะนี่อยู่ในห้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอออกไปลมกระโชกแรงมากเลยค่ะ
0: ก็ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเนี่ยช่วงที่แบบว่าหน้าร้อนเข้าหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยน้องเมย์จะจามบ่อยมากเลยเหมือนเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอคะแต่นี่ตอนเป็นโควิดนี่คือไม่ได้ฉีดยาแก้โควิดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค
0: ่
1: ะ
0: ว้าว
1: นี่เดินตากแดดตากฝนไม่เคยกางร่มก็ไม่เคยไปเป็นหวัดเจ็บคอ
0: แอบถามได้ไหมกรุ๊ปเลือดอะไร
1: โอค่ะ
0: อ๋อว่าแหละคนกรุ๊ปโอไม่ค่อยเป็นโควิดกันน้อยมากน้อยมากๆแบบมากๆเลยอ่ะเพราะว่าจากการเป็นกู้ภัยนับสถิติคนกรุ๊ปเลือดโอเป็นโควิดน้อยมากจริงๆนะตามสถิติ
1: อันนี้ไม่ทราบอะค่ะพ่อว่ากรุ๊ปโอค่ะ
0: หนูแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าคนรอบตัวหนูที่พอถามว่ากรุ๊ปเลือดอะไรแบบเขาจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละว่าเขาไม่ป่วยเลยโควิดอ่ะแต่พอหนูถามกรุ๊ปเลือดเอ้าทำไมโอหมดเลยหนูแปลกใจเหมือนกันก็แปลกก็น่าแปลกอาจจะเกี่ยวด้วยก็ได้ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะคือว่าบางคนโดนฝนนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่สบายเป็นหวัดไอเจ็บคอค่ะแต่นี่ไม่เคยเป็นอะไรนะคะ
0: น้องเมย์นี่ไม่เคยป่วยถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่น้อยมาก
1: ก็ไม่เข้าหรอกค่ะโรงพยาบาลไม่ค่อยกินยาไม่กินยาด้วยค่ะ
0: นอนเอาถ้าป่วยก็นอนเดี๋ยวก็หายเอง
1: ค่ะแต่นี่ยังไงก็ไม่ได้นอนค่ะฟังเอฟเอ็มก็มาตลอดเวลา
0: โอ้ยน่ารักมากมากนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะแข็งแรงแข็งแรงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฟังของแอนอรดีบังเอิญมันได้จ้ะ
0: วิคนที่ฟังเพลงนี้ส่วนใหญ่ต้องแซ่บนะ
1: ค่ะคือว่าชีวิตคู่ค่ะแบบเป็ดทั่วไปไม่มีผู้ชายเราก็อย่าไปคิดอะไรเราอยู่ของเราให้ได้แต่งตัวสวยไปวันๆนะคะ
0: นี่แต่งตัวสวยไปวันปกติแต่งตัวยังไงเนี่ยบอกสิ
1: ก็เราสไตล์ของเราก็คือแต่งตัวธรรมดานี่แหละ
0: ใช่ป่า
1: วเป็นสไตล์ค่ะก็คือแต่งหน้านิดๆหน่อยๆไม่แต่งจัดจ้านอะไรคือทาปากแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทาปากแดงด้วย
1: ทาปากสีแดงค่ะ
0: เลิศ
1: แถวนี้ก็เรียกเจ้าแม่ปากแดงกันหมดแล้ว
0: นี่แต
1: ่ปากสีแดง
0: แต่พยาบาลเขาไม่ทากันนะปากสีแดงอ่ะเพราะว่าเคสเข้า
1: เราตัดผมลองทรงด้วยไงเราไม่ไว้ผมยาวไม่เหมือนสมัยสาวไว้ผมยาวถึงสะโพกเลยอ่ะ
0: โอ้แซ่บมากแซ่บมากโอเคบังเอิญมันได้อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้ดีเจครูเมธิชาน้องหลังไมน้องกวางแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: นี่เป็นดีเจได้เลยนะเนี่ยเหมือนขอบคุณสปอนเซอร์เลย
1: อันนี้สปอนเซอร์พาเลทชุดใหม่นี่ก็ท่องได้แล้วนะแต่ไม่เคยได้ออกพาเลททักทีเลย
0: อ้าวเหรออ
1: ันใหม่นี้ท่องได้แล้วแต่ไม่เคยได้ออกได้ออกแต่สายชิลอะไรเนี่ยค่ะ
0: ยาวมากเลยนะพาเลทอันใหม่อ่ะ
1: ค่ะท่องให้ฟังไหมคะ
0: โอ้ยเดี๋ยวมันคนละสปอนเซอร์กันไม่ได้
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: โอเคเอาเป็นว่าขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ขอบคุณขอให้ครูเมธิชาก็น้องกวางคู่กันนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจดีไปตลอดเวลาก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไปตลอดมีแฟนคลับเยอะๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: ผลงานเพลง
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะกับผลงานเพลงนี้ที่แนะนำมานะคะจากพี่เน่งบึ้งกุ้มบังเอิญมันได้ ชอบทำเสียงแบบนี้ว่า รู้สึกว่าพูดธรรมดาไม่ได้กับเพลงนี้นะคะพร้อมแล้วไปแดนซ์กันจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: คุณผู้ฟังค่ะวันที่3ที่ผ่านมาน้องเมย์ได้ไปวิ่งมาถึง5กิโลนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ไปวิ่งเนี่ยมีวัยที่หลากหลายมากๆนะคะมีทั้งเด็กๆแบบอุ้มเบบี้เลยแล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่เขาก็วิ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เอาลูกเขาใส่ลงไปในอะไรอะรถเข็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งนะคะเห็นหลากหลายวัยมากๆมีคนที่สูงอายุมากันเป็นครอบครัวอย่างนี้นะการวิ่งนะคะมันก็จะต้องใช้แรงของตัวเองแล้วก็ใช้หัวเข่าด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะการที่ใครก็ตามที่ออกแรงลุกนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดหรือแม้แต่จะวิ่งออกกำลังกายแบบนี้นะเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นอกไม่มั่นใจเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อของเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนักเนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกอุปกรณ์ซัพพอร์ตหัวเข่าตัวเองนะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าวันนี้น้องเมย์แนะนำนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่เขาออกแบบมาลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะแล้วก็มั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษและสัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวร้อนเนี่ยโหวันที่3ที่ผ่านมาไปวิ่งนี่คือร้อนนะคะเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สาวน้อยเสียงใสวันนี้นะคะน้องเมย์พามาขับร้องผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างวันนี้เป็นแบบเวอร์ชันโคเวอร์นิดนึงละกันเนาะ Hello Mama นะคะปกติก็เนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้ชายบ้างคราวนี้ลองเป็นเวอร์ชันผู้หญิงดูบ้างนะคะขับร้องโดยน้องแพรชนานะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปพร้อมหรือยังจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงจากน้องแพรชนา Hello Mama ค่ะ
3: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Hello Mama ค่ะจากพี่ไททอสสมิธค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาสาระดีๆกับน้องเมทิชาแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปสาระดีๆเรามากอดกันก่อนกางแขนออกนะคะ มีคนบอกว่าให้ทำอย่างนี้เหมือนแบบอะไรนะออกกำลังกายในทุกๆวันเออก็ได้เหมือนกันแหละมันก็เป็นการออกกำลังกายสภาพจิตใจของเราเนี่ยคุณผู้ฟังมีคนจ้องแกล้งหนูเนี่ย เดี๋ยวก็เอานู่นเอานี่มายัดกระเป๋าล่าสุดเอาอะไรนะผงชูรสอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ใส่กระเป๋าหนูเนี่ยเวลาหนูจัดรายการเงี้ยหนูต้องคอยระแวงซ้ายระแวงขวาเดี๋ยวก็เอาอะไรนะของปรุงรสพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะมาใส่เต็มกระเป๋าไปหมดวันดีคืนดีหนูก็ได้แผ่นซีดีแม่พึ่งพุ่มพวงกลับบ้านอะไรเงี้ยคนดีๆที่ไหนเขาทำกันบางทีหนูเดินออกไปหนูก็หารองเท้าตัวเองไม่เจอเนี่ยเขาแกล้งหนูจริงๆเลยอ่ะเออฟ้องใครไม่ได้ฟ้องคุณผู้ฟังแทนอ่ะมากอดกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนเข้าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านนะคะดังนั้นน้องเมย์ก็เลยมาเตือนภัยแล้วก็อยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะใครที่เจองูในบ้านนี่ต้องบอกเลยว่าต้องมีสติก่อนอย่าเพิ่งกรีดกราดอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนะคะแบบว่าบางทีการที่เราแบบว่าเอะอะวิ่งไปก่อนเลยถ้าอยู่ในระยะที่วิ่งได้ก็วิ่งค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้เกินไปแล้วแบบเออมันเป็นจังหวะที่พอวิ่งแล้วทำให้เขาตกใจด้วยอ่ะอันนี้ก็ต้องดูจังหวะดีๆนะคะเวลาที่หนึ่งก็คือจำว่าตั้งสติเว้นระยะแล้วก็ให้มืออาชีพจัดการนะจ๊ะอย่าทำตัวไปเป็นฮีโร่นะคะไม่ต้องวิ่งเข้าไปแบบเอาไม้ไปเขี่ยไปจงไปจับไม่ต้องนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลส่วนนี้อยู่แล้วก็ประชาชนก็อาจจะไม่ต้องลงออกลงเองบางคนบอกว่าให้จับหัวงูก่อนอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือเขาเจอบ่อยเขาจับบ่อยมันก็อีกเรื่องนึงเขามันโอ้อันตรายเราเอาจริงๆนะน้องเมย์โตมาขนาดนี้น้องเมย์ยังแยกพันงูไม่ค่อยออกเลยแยกออกตัวเดียวเลยคืองูเห่าเพราะว่ามันแผ่แม่เบี้ยไงเออดูออกแต่พอแบบถ้าเป็นงูตัวอื่นน้องเมย์ไม่มั่นใจเลยว่าน้องเมย์จะแยกชนิดงูออกหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าเอออะไรสีเยอะๆอย่างเงี้ยเออมีพิษแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันค่อนข้างยากถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาด้านนี้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่ควรจะทำทันทีคือ1ตั้งสติถอยห่างออกมาเลยอย่างน้อย 2-3 เมตรนะคะพาคนพาสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องหมาน้องแมวเขาก็นึกสนุกไงเป็นฮีโร่อยากไปตะปบเล่นจ๊ะเอ๋กับพี่เขาบางทีมันจะเข้าไปจุ้นเออเพราะฉะนั้นเอาออกมาก่อนนะจ๊ะปิดประตูกั้นพื้นที่ให้งูมันอยู่ในจุดเดิมจะได้ไม่ต้องเลื้อยหายไปไหนนะคะหรือว่าสังเกตดูลักษณะงูนิดนึงพวกสีลายขนาดอะไรเงี้ยจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ถูกนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คืออย่าไล่จนงูตกใจค่ะเพราะว่างูตกใจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดสูงมากแล้วก็อย่าเพิ่งไปจับเองแม้งูบางตัวมันไม่มีพิษนะคะแต่เราก็ไม่ได้เป็น Google เนาะบางทีเราอาจจะไม่รู้จักพันงูสักทีเดียวก็เอาเป็นว่าเว้นระยะไว้ก่อนโทรหาใครดีถ้าเกิดเหตุนี้นะคะน้องเมย์ไม่ได้พูดเล่นนะคือสิ่งที่ต้องโทรจริงๆคือดับเพลิงค่ะดับเพลิงจับแล้วก็เอาไปส่งที่ดับเพลิงก็เลยเรียนรู้มาว่าอ๋อเหรอพี่ดับเพลิงเขาเก่งเรื่องนี้หรออะไรเงี้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะโทรเป็น1669ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการเจ็บป่วยมันมีการฉกแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทางที่ดีก็1418ก็กู้ภัยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า199เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เขาจะมีอุปกรณ์เนาะแล้วก็มีประสบการณ์จัดการได้ปลอดภัยกว่าดังนั้นก็อย่าไปเป็นฮีโร่เลยนะสิ่งที่เราจะป้องกันได้นะคะไม่ให้งูเข้าบ้านทำยังไงเอ่ยเป็นการป้องกันระยะยาวนะคะอุดรูช่องใต้ประตูช่องกำแพงอะไรอย่างงี้นะเก็บบ้านค่ะไม่ให้รกนะคะงูมันชอบหลบซ่อนอยู่ในที่รกๆแล้วก็ตัดหญ้าเคลียร์พุ่มไม้รอบบ้านนะคะอย่าให้มีหนูเยอะเกินเพราะว่างูก็จะมากินหนูที่บ้านคุณนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ใครที่ชอบแบบว่าขี้เกียจบอกว่าเออทำงานมาแล้วเหนื่อยไม่อยากทำงานบ้านแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเคลียร์บ้านตัวเองให้ดีนะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะเอามาฝากกันเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้เป็นผลงานเพลงพี่

จากเมืองเลยแนะนำมานะคะตลอดเวลาจากพงษ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันชั่วโมงหน้าน้องเมย์ตอนนี้สายหน้าไมค์ยังว่างอยู่จ้ะโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะขอแบบขอเรนดอมนิดนึงขอเพิ่มขอสายเพิ่มหน่อยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: อยู่กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะยาวๆไปจนถึงที่2เลยตอนนี้1แสนหน้าใหม่มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ครับผมชื่อเด็กชายวันชัยใจดีครับ
2: พี่ฟุกปะ
3: ใช่ครับ
2: จากลำปางเนาะ
3: ครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ห้างฉัตรครับ
2: ฮะ
3: ห้างฉัตรลำปางอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง
2: ฝนตกไหม
3: ตกครับผม
2: ใช่ไหมได้ยินเสียงอยู่มันใช่ฝนใช่ไหมหนูกำลังแบบพยายามฟังอยู่เอ๊ะเสียงเหมือนแบบขนของก็ไม่ใช่ใช่เสียงรถก็ไม่ใช่ฝนตกแล้วอยู่กับใครล่ะจ๊ะ
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าทำงานอยู่โรงพยาบาลนึกว่าวันนี้เขาเวนเด็กเข้าไปแล้วก็เสียเที่ยวไม่ใช่เขาเป็นพรุ่งนี้เขาเด็ก
2: อ๋อทำงานอยู่โรงพยาบาลเหรอคะ
3: ครับผม
2: เป็นทำหน้าที่อะไรนะ
3: ดูแลคนไข้พนักงานช่วยเหลือคนไข
2: ้แล้วดึกๆนี่เคสเยอะไหมคะ
3: ก็มีเรื่อยๆครับตรงนี้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยว
2: ดูแลคนไข้ตอนดึกๆนี่เราอยู่แนวไหนอะแบบว่า ER เลยไหมหรือว่าอายุรกรรมปกติหรือทั่วไปยังไง
3: ดูผู้ป่วยในครับ
2: ก็เหมือนแบบว่าคนป่วยที่เขาแบบไม่ได้เป็น ER ไม่ได้อยู่ฉุกเฉินเนาะ
3: ใช่ครับ
2: เหนื่อยไหมเวลาดูแลคนป่วยดึก
3: ๆก็เหนื่อยเราต้องดูแบบบางทีแบบไม่มีญาติเนี่ยเราต้องช่วยกันแบบมัดบ้างอะไรบ้างบางทีผู้ป่วยเขาหลงเขาเนี่ยเขาโซ่ตกเตียงเขาต้องมัดต้องดูแลใ
2: ครเหมือนเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาคิดว่าตัวเองเดินได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเดินไม่ได้แล้วเขาพยายามจะลุก
3: ครับ
2: หนูก็เคยเจอเคสแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายตกเสียชีวิตเลยนะอันนั้นอะ
3: ใช่
2: อันตรายนะบางคนแบบพอฟังพี่เขาพูดบอกว่าต้องมัดต้องอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ต้องมัดผู้ป่วยด้วยแต่ว่าโหหนูจะบอกว่ามันอันตรายนะคะเราทำเพื่อเซฟชีวิตเขานั่นแหละเราไม่ได้อยากมัดหรอกแต่ว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาเดินไม่ได้เนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเนาะ
3: ครับขอบคุณครับผม
2: ค่ะมีอะไรที่แบบอยากจะบอกประชาชนให้เข้าใจทีมแพทย์ไหมคะ
3: ก็อยากให้แบบญาติหรือว่าเนี่ยแบบดูแลคนไข้ของตัวเองคือว่ามาช่วยดูแลกันบางทีแบบโรงพยาบาลรัฐนะครับมันไม่ใช่แบบว่าพร้อมเหมือนเอกชนอะไรเนี่ยคือเราต้องช่วยกันดูแลคนไข้อะไรเนี่ยเพราะมันจำกัด
2: ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือว่าโรงพยาบาลทางต่างจังหวัดเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย1คนอาจจะดูแลคนแบบเป็นหลายร้อยเนาะมันไม่สามารถจะระบุเจาะจงดูแลเฉพาะญาติของคุณได้เขาก็มีหน้าที่อื่นๆเขาจะต้องเวียนเขาจะต้องแบบค่อยเขาเรียกว่าเราเนาะก็คือค่อยๆแบบเดินดูหลายๆเตียงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นญาติอ่ะควรรับผิดชอบญาติตัวเองด้วยช่วยดูหน่อยถ้าเกิดเหตุอะไรค่อยเรียกนะก็อย่าเรียกมั่วด้วยเรียกมั่วซั่วก็ไม่ได้พนักงานเขาก็ทีมงานเขาก็เหนื่อยแต่ก็อย่างว่าเนาะบางทีประชาชนเขาไม่ได้มีความรู้พอเวลาที่เขาแบบเจ็บป่วยอะไรนิดหน่อยเขาก็หาหมอก่อนเนาะแบบ
3: คือหน้าที่มันก็คือหน้าที่ของเราด้วยนะ
2: ใช่แต่ว่าเราก็จะลำบากตอนอธิบายเนี่ยแหละจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจดีนะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้เขาก็กังวลเนาะ
3: ใช
2: ่โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: เพลงที่ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าชอบเพลงแบบจังหวะแนวแบบไวๆคือโจแบบสมน้ำหน้าตัวเองหน่อย
2: หมอลำหมอลำอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ใช่ครับ
2: ปาติดท้อหมอลำด้วยม่วนเลยนะ
3: ครับ
2: มีพาคนป่วยเซิงบ้างมั้ยเนี่ย ลุกขึ้นมาก่อนค่ะคุณป้าออกกำลังกายแป๊บนึงเงี้ยเอาคนไข้ลุกค่ะอย่างเงี้ย
3: บางทีมันก็ผ่อนคลายนะ
2: ตอนนี้หนูเริ่มไม่ผ่อนคลายแล้วหนูเริ่มคิดหนักแล้วจะเรียนไงนะ4เพลงให้เป็นหมอลำ นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดให้นะสมน้ำหน้าตัวเองโอ้ชื่อเพลงดูรุนแรงมากอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็ให้ทุกคนนะครับพี่ช่วงนี้เส้นนอนนอนเด็ดครับจะได้แบบสดใสจะได้สดชื่นอะไร
2: อ่ะลุกขึ้นมาลำกันตอนตีหนึ่งอะนะมีไหมแบบว่านั่งนั่งอยู่แล้วคนไข้ลุกขึ้นมาลำมีไหม
3: ก็มีมันแบบบางทีเขาก็ต้องการแบบนั้นแบบนี้แบบต้องการอะไรเนี่ย
2: แต
3: ่ต้องแบบ
2: แต่ยังไม่มีแบบ
3: คอยพูดปลอบใจอะไรของ
2: อยู่ดีๆแล้วลุกขึ้นมารำเลยไม่มีนะ
3: เขาไม่มีไม่มี
2: น่ากลัวนอนนอนอยู่เฮ้คนไข้ลุกมาทำอะไรนะอุ้ยเซิงเฉยเลยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถ้าแบบว่าเราแบบนอนนอนอยู่แบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วลืมตามาเจอคนรำอยู่ปลายเท้าอย่างเงี้ย
3: ก็ต้องคิดนะต้อง
2: เราจะทำยังไงข้อหนึ่งคือเราจะวิ่งออกจากห้องข้อสองเราจะสวดมนต์หรือข้อสามเราจะลุกขึ้นไปรำกับเขา
3: ก็ถ้าเป็นคนไข้จริงๆเราก็ต้อง
2: ลุกขึ้นไปรำกับเขา
3: ไปเตียงก่อนแต่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบง่ายๆคือผีหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องนี่จริงๆคือพี่ไม่ใช่ทำงานเนี่ยแค่โรงพยาบาลอย่างเดียวพี่เป็นมรรคายกด้วยนะ
2: อ๋อเหรอไม่เกี่ยวกันเลยนะ
3: ทุกอย่างจิตอาสาทุกอย่าง
2: อ๋อดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
3: ครับ
2: โถอยู่โรงพยาบาลแล้วยังอยู่วัดอีกด้วย
3: ใช
2: ่แหมน่ารักมากๆเลยไปต่อไม่ถูกเลยอะเอาเป็นว่าขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนมา
3: ครับผม
2: พูดภาษาเหนือได้ไหมคะ
3: อะไรนะครับ
2: พูดภาษาเหนือได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
2: อ่ะพูดตามนะ
3: ครับพี่พูดภาษาเหนือใช่ไหม
2: ใช่หนูพูดภาษากลางพี่พูดภาษาเหนือ
3: ได้ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: ลำถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลำคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: อ๋อมันต่างกันแค่คำว่ารำเนาะลำขนาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: อร่อยคืออร่อยใช่ใช่
2: โอเคไม่ใช่แบบลุกขึ้นมาลำไม่ใช่
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: วันนี้นึกยังไงอะคิดแต่จะลำอย่างเดียวเลยเนี่ยในหัวหนูเนี่ย เดี๋ยวไปเซิร์ฟกันแล้วกันเน
3: า
2: ะ
3: ขอบคุณครับผม
2: ได้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
3: ครับผม
2: อนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะเอาคนเราเนาะนะคะอ่ะวางสายไปก่อนเอาวันนี้นะคะผลงานเพลงเดี๋ยวน้องเมย์ช่วยนึกหน่อยเร็วๆคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ต้องช่วยหนูแล้วขอเป็นเพลงแบบหมอลำขอเพลงแบบหมอลำน้องเมย์ไม่เก่งเพลงด้านนี้เลยจริงๆนะแล้วถ้าแบบว่าไปร้องเพลงหน้าห้านเนี่ยเขาเคยขอหมอลำอ่ะหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันร้องไม่ได้หนูรู้สึกว่าสำเนียงอีสานเนี่ยพูดอะพอได้นะแต่พอเริ่มใส่สำเนียงการเอื้อนโอ้โหไม่ง่ายนะคุณฟังยากอยู่นะแล้วยิ่งที่แบบเวลาเขาร้องแบบหมอลำอย่างนั้นเลยอะอู้ยที่สุดเลยยากนะคะที่บอกพี่เขาว่าอนุโมทนาเพราะว่าจริงๆคนที่ทำงานด้านนี้นะเงินเดือนไม่ได้เยอะแล้วก็มันต้องมีใจรักมากๆจริงๆด้วยส่วนหนึ่งว่าเราดูแลคนอื่นประดุจญาติมิตรอ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่เวลาคนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะต้องเข้าใจกันว่าผู้ป่วยเขาอยู่กับอาการเจ็บป่วยเขาไม่ใช่คนปกติที่มีสภาพจิตใจปกติไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นบ้าหรืออะไรนะแต่หมายความว่าสภาวะจิตใจของคนป่วยอ่ะมันจะมีความอ่อนแอมันจะมีความเครียดมันจะมีความที่รู้สึกว่าฉันต้องการการดูแลเป็นพิเศษปกติ เวลาเราป่วยเราก็อยากอ้อนฟงอ้อนแฟนอะไรงี้ใช่ไหมอ่ะอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นมันก็เหมือนกันนะคะบางคนที่เขาป่วยมากๆเขาก็อยากจะมีใครสักคนรับฟังเขาเขาก็อยากพูดอยากเล่าอยากระบายอะไรเงี้ยบางทีบุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ทุกๆอย่างอะไรเงี้ยนะก็ยากอยู่ยากอยู่อ่ะมีคนแนะนำมาแล้วนะคะอดีตรักมักสาวครูแล้วก็โบรักสีดำนะคะเดี๋ยวสองผลงานนี้เดี๋ยวเรียบเรียงให้แล้วกันนะเอาเป็นว่าสมน้ำหน้าตัวเองก่อนแล้วกันนะจากจินตลาพุ่นลาบนะคะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตค่ะ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แพงแพงแพงนะคะผลงานเพลงจากพี่นุจรีศรีราชานั่นเองนะคะแพงแพงแพงนี่อะไรแพงบ้างเนาะช่วงนี้เนาะก็แพงทุกอย่างเลยนะแต่ว่าก็ขอให้คนไทยผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแต่เชื่อว่าคนไทยแบบมีน้ำใจกันอยู่แล้วเนาะเวลาเจอวิกฤตอะไรคนเราก็อบอุ้มกันด้วยสังคมของเรามันเป็นสังคมที่คอยแบบช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะแพงแพงแพงนะคะนุจริศรีราชาสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจเด็ดดวงมารานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้โดนจิตโดนใจตรงอกตรงใจนะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ผ่าน SMS 4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: หนึ่งผลงานเพลงนะคะก็อยู่ในชาร์ตกับเรายาวนานมากๆเลยแล้วก็มีแนะนำเข้ามาด้วยนะกับขอกำลังใจจากหนูเล็กกะกานะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงก็เพิ่งเข้ามาในชาร์ตนะคะอยู่อันดับที่ฮิตที่19ตอนนี้นะคะกับพี่เล็กรัชเมศกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอบอวนนะเดี๋ยวจัดให้เลย2ผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะว้าววันนี้ดีเจหนุ่มมาเร็วจังเลยสงสัยว่ารู้แล้วว่าทำไมพายุถึงลง รู้แล้วว่าทำไมพี่ลูกตาลถึงต้องไปยืนบูชายัญอยู่ข้างหน้าตึก อ๋ออย่างนี้นี่เองนี่พ่อหนุ่มแวมไพร์เขามารอแล้วนะจ๊ะเออวันนี้แบบก็ต้องรีบไปแล้วสิไม่อยู่แล้วโอ้ยพรุ่งนี้มีงานจ้ะพ่อคุณนะคะอ่ะเพื่อนเพลงหวานนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็อยากให้ลองฟังดูนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคนคนนี้จะไม่ไปจากเธอแต่หนูขอไปก่อนนะอยู่ต่อกันนะจัดรายการคนต่อไปก่อนแล้วกันนะผลงานเพลงนี้จะวง So Out นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งเอาไว้กับผลงานเพื่อนเพลงหวานนะอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ขอพี่เพชรนะคะโยนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะ
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสามเพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับญาติเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินนะครับอ่อเจ้าเอ๋ยนะครับจากคุณกันนภัทรนะครับทั้ง3เพลงเลยเริ่มต้นกันหวานๆต่อจากดีเจน้องเมทิชาน้องเมทิชานะฮะก็รีบกลับบ้านนะครับเพราะว่านะบ้านอยู่ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนิดๆหน่อยๆณตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละครับท้องฟ้ามีท่าทีฝนจะตกนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนSMS นะครับ4689400สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะฮะหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับส่วนทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับไปถึงใครนอขอดูซิไหนๆขอดูข้อความแรกเลยนะฮะเลื่อนขึ้นมาข้างบนก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่จิรวรรณสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่บุญกรพี่สว่างนะฮะพี่ประชิตพี่เอกชัยพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมรีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับน้องแบมมาแล้วน้องแบม น้องแบมได้เจอกันทุกวันทุกคืนจริงๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราบอกมาจ้าแล้วก็พี่เออินทิราครับพี่ศักชัยสวัสดีครับพี่อุดรโดยสบายดีเด้อนะครับสวัสดีครับผมพี่นงนุชนนครครับน้องไบค์บอกว่าได้ข่าวว่ามาไวแหละครับอินะฮะ ใช่ๆวันนี้ก็มาไวนิดนึงเพราะว่านั่นแหละเห็นท้องฟ้าลมเริ่มแรงขึ้นนะครับเผื่อฝนตกแล้วเดี๋ยวเผื่อแบบไฟดงไฟดับอะไรอีกนะเพราะว่าผมมาสแตนบายรอก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้อยพี่ประชิตนะครับสวัสดีครับแล้วก็เอ้าสวัสดีครับพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะบอกว่าวันนี้กลับมาได้ล่ำลาเลยนะครับแต่ผมบอกพี่เมธแล้วนะพี่บอกพี่เมธว่าพอดีเดี๋ยวขอตัวก่อนเพราะว่านั่นแหละเห็นฝนฟ้าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะฮะลืมเตรียมร่มมาด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับถ้าใครที่ซื้อร่มได้ควรที่จะซื้อนะครับหรือว่าอุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าที่กันน้ำนะครับผมแนะนำนะใส่ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะกันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นุชเจริญนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับน้องกวางนะครับวันนี้เป็นน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะฮะมารอรับสายนะครับเพราะว่าเข้าสู่เดือนใหม่นะครับก็ครูโปรแกรมคนใหม่เมื่อก่อนเดือนที่แล้วเป็นน้องเมย์แต่ว่าเดือนนี้เป็นน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกับน้องกวางมาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับ022481366นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับลามาโซนครีมมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายป่ะฟังเพลงกันต่อเลยนะครับจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อย่าลืมร้องตามบทสิทธิ์ด้วยนะสั่งนางนางจ๋า

0: ขอบคุณหลายเด้อ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: บทเพลงสังนางนะครับจากป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะจัดไปนะครับป๋ามนต์สิทธิ์นะเป็นคนที่คลาสสิกนะป๋านะเวลาเจอกันทีไรก็นั่นแหละครับเป็นป๋ามนต์สิทธิ์นะฮะตลกดีน่ารักมากๆเหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับหลังจากอีกหนึ่งบทเพลงอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับสายหน้าใหม่แล้วก็ขอเพลงกันหน้าใหม่เลยนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ประจักษ์นะครับ
2: จ้า
1: โทรศัพท์มาจากบุรีรัมย์เหมือนเดิมเนาะ
2: จ้า
1: เป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้สบายดีไหม
2: ก็สบายดีค่ะ
1: อากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับ
2: ก็มีฝนค่ะเมื่อวานมีฝนมีลมนิดๆไม่แรงเท่าไหร่แต่มีฝน
1: เข้าใจเลยนะครับช่วงนี้
2: อากาศก็ร้อนเหมือนเดิม
1: อากาศร้อนเนาะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
2: ้มนต์แคนค่ะยอมรับอ้ายสาใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ยอมไอ้นั่นเปล่าอะไรนะยอมรับสาว่าฮักอ้าย
2: ยอมรับสาว่าฮักอ้าย
1: เพลงนี้เน
2: า
1: ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันพี
2: ่
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้แฟน95ทุกคนเลยค่ะที่นอนดึกตื่นดึก
1: ต้องเรียกว่านอนเช้าดีกว่ายิ่งเวลาตีสองครึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะตื่นดึกใช่ตื่นดึก
1: ได้เลยนะครับ
2: เพราะว่าพี่จะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเน
1: ี่ยอ๋อแล้วก็อยู่ถึงกี่โมงครับ
2: ก็ถึงประมาณ4โมงเช้าค่ะ3โมงเช้า4โมงเช้าถึงจะเข้าจะกลับเข้าบ้าน
1: อ๋อถึงจะกลับมาพักผ่อนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับยอมรับสาวว่าฮักอ้ายเน
2: า
1: ะจ้าขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับสวัสดีครับ
2: จ้า
1: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์ยอมรับสาว่าฮักอ้ายนะครับปะบทเพลงจากอ้ายมนแคนแก่นคูณครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ฝนตกในทะเลจากพี่รัตนกศรีโลพันธ์นะครับอ่ะมาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95

ด้วยนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่วันวิสานะครับพี่โสรยานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากอเมริกานะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สาวขามพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่ามีแต่ลมฝนแทบทุกวันวันนี้เพิ่งจะสงบจ้าเที่ยวแต่นั้นเที่ยวแต่ในห้างไม่สนุกเลยนะครับวันนี้จะได้ไปเที่ยวสวนดอกไม้นะครับยังไงก็อย่าลืมครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงช่างแจ็คเทวานะครับพี่วันนาพี่ยูนิคครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะขอดูซินะฮะสวัสดีไปถึงพี่นักรบพี่นุเจริญทักทายไปแล้วเนาะอ่ะน้องไบค์อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงมาในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเรามาทักทายกันแล้วก็ไปฟังเพลงพาเรทเพลงฮิตไปด้วยกันนะครับตอนนี้ฮะนี่เลยช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนวันนี้ร้อนนี้คูลพลัสนะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำนะครับนี่เลยด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะเอาอยู่แน่นอนนะครับมีตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียอ่ะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: โดยเพชรขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์

กรพยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00 ถึง 5:00 สวัสดีพี่น้องชาว Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95ไหนดูซิมีใครบ้างนี่พี่สุคนครับพี่น้อยจุฬาภรณ์มาแววนะฮะพี่อภิญญาพี่ไผ่ศรีพี่สุชาดาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับพี่สว่างนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าไมค์กันเลยครับกว้าง1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลฮัลโหล อ่ะสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปเราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับก็อย่าลืมฮะโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ022481366ครับสโลแกนของเรานะฮะพาเลทเพลงฮิตนี่เลยน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราและที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะฮะมีคู่ของก้องห้วยไร่พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะแล้วก็กาสานาคานะครับเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงร้องนะครับผมจำไม่ได้นะว่าชื่อนักร้องชื่อว่าอะไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีเห็นขึ้นมาปุ๊บว่าอ้าวเพลงนี้เหมาะเลยนะครับแล้วก็ภวังค์จิตครับจากน้องปรางทิพย์นะครับทั้ง4เพลงนะฮะทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook Live ครับน้องนิวเคลียร์แหมมาปุ๊บได้ฟังภวังค์จิตปั๊บเลย เพลงนี้เพลงชอบซะด้วยใช่ไหมแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษมาแล้วนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะขอดูซิพี่ชัดชนะทักทายนะครับนี่ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สาวครับทักทายในชั่วโมงที่2ครับพี่บุญกรพี่อุดรพี่อภิญญาพี่น้อยพี่ไพศีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่ประชิตนะครับพี่สว่างพี่วันวิสาพี่โสรยานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับจอกชีวิตของเราวันนี้ครับวันนี้คือเพลงที่3เมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกรทิกใช่ไหมนิวพงศกร TIG นะครับสังกัด TIG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณโชเล่อาจารย์โชเล่นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรหมเกิดนะครับอ่ะเพลงนี้จะพอกันได้ไหนไปฟังกันเลยครับช่วงของจอกชีวิตครับ
2: จอกชีวิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเดี๋ยวเรามาทักทายกันแนะนำเพลงกันก่อนขอกำลังใจนะครับหนูและกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์จากใจต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวสุปรียานะก็สวัสดีไปถึงเอานิวเคลียร์บอกว่ารู้อาการพี่เพชรเลยค่ะคงจะขั้นเนื้อขั้นตัวใช่ไหมคะแม่สังเกตใช่ไหมว่าเริ่มเป็นภูมิแพ้นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไงอากาศเปลี่ยนนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะหลายๆท่านเหมือนกันนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับบอกว่าปวดเมื่อยด้วยใช่ไหมสงสัยจะติดหวัดจากน้องแน่ๆเลยนะครับน้องเพิ่งหายไวๆนะครับพี่เพชรใช่แล้วก็นั่นแหละพอน้องมาดูในเฟซปุ๊บพี่ติดหวัดน้องเลยเนี่ย แล้วก็คุณชายบอยคุณพี่แก้วมณีสวัสดีครับ แล้วก็พี่แสนดีนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่บรรเทานะครับพี่วัฒนาพี่สิงหาพี่รัตนาใช่ไหมครับพี่สิงหาสวัสดีครับผมน้องคุณชายบอยพี่อุดรรถขยะบางนานะฮะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 แฟน Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมก็บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับลึกสุดใจจากพี่ก้องสหรัฐนั่นเองนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกคนทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงครับนี่พี่มาริวันสวัสดีครับผมแล้วก็ใครอีกก็ดูซินะฮะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมรายงานตัวครับผมนี่ผมชื่อโอเว่นด้วยนะฮะพี่อานนท์พี่อินลิสาตัดยางอยู่ค่ะสวัสดีไปถึงพี่ก้านกล้วยด้วยนะครับทุกท่านด้วยนะฮะที่ส่งข้อความมาครับพี่อุไรจากทุ่งสงนะฮะทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้ทำงานแล้วก็ฟังเพลงแบบสบายๆกันไปแล้วกันเนาะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับโทรศัพท์มหาต้องกวางนะครับ022481366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ตี40นาทีแล้วนะครับ2เพลงจบไปเมื่อกี้มีเริ่มจากร้อยจากวงพิงค์นะฮะแล้วก็ยอมจำนนฟ้าดินนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผมน้องนิวเคลียร์บอกว่ายอมจำนนฟ้าดินฟังเพลงนี้กี่ปีก็ฟังไม่เคยเบื่อเลยค่ะนี่พี่นันทาสวัสดีครับแล้วก็พี่คุณยายพอเพียงนะฮะแล้วก็ใครนะขอดูซิพี่พรชัยพี่สุมาลานะครับพี่ถาวรใช่ไหมพี่ถาวรเนาะทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อนุการเฮ้ยเดี๋ยวพี่อนุภาพนะครับรายงานตัวรอบที่2ครับจากทุ่งสงครับผมนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่รัตติยาพี่นารเดชนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อีก2เพลงปะฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนะฮิตสตอรี่2เพลงครับนิวเมาไม้แล้วก็เป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายพันธิพาแล้วก็น้องเนยในระมนนะน้องเนยมิสแกรนด์นั่นเองนะครับแล้วก็เมานะฮะบทเพลงจากน้องเนสกาแฟศรีนครนะครับ2เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแนวสบายๆเหมือนเดิมนะตามสไตล์เวลานี้นะครับจัดไปครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364แล้วก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลัคกี้เฟรมฮะจัดไป3เพลงครับป๋าเมียมาเลยตามคำขอนะครับจากน้องแคทอาริยาโอเคนะว่าลำซึ่งน้องเจจัสเปอร์นะครับเอื้อนไอ้ไนเดอร์จะน้องลำใหญ่หายทองคำนะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: กาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจัดให้ไทยชั่วโมงนะฮะบิกุลาบนะครับจากน้องก้านตอง F Hero นะครับผมแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองอ่ะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้คนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทององ
7: ค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษ์พิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะทำไมเสียงแหบเหมือนร้องเพลงเองเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็เสียงเป็นแบบนี้สวัสดีเช้าวันอังคารที่5เดือน5นะคะวันนี้5พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM 95นะคะทักทายทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจกันรัวๆตั้งแต่เช้านะคะสวัสดีพี่เป้าสีภัยพี่อารมณ์พี่แขกสุทธิรัตน์จารณะนะคะพี่ปูพี่ยุญาติเยอะนะคะพี่วันชัยคำทองพี่ฝนพี่หญิงดีจากสตูลด้วยนะคะพี่อนุภาพยามเช้าอากาศดีนะคะพี่ณรงค์พี่ CEO สวนยางพี่อุไรทุ่งสงฝนตกแล้วจ้ะโอ้ยชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมโอ้เมื่อวานนี้กรุงเทพนะคะตกซะโอ้โหต้นไม้เกือบจะล้มเสียหายเลยนะคะพี่กระโปโลคุณย่าป้ายแดงฝนอยู่ไหนฝนอยู่ไหนตามหาฝนแล้วก็พี่ปัญญาจากจังหวัดพังงานะคะแล้วก็พี่วันเพ็ญค่ะพี่สว่างสู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะพี่สว่างบนรอดเนาะแล้วก็พี่สมพรจากโคราชค่ะพี่แต้วจากพรมคีรีทักทายแล้วเนาะแล้วก็ไปอีกพี่สะอาดอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเช่นกันพี่สะลิสาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่อารมณ์พี่สหพรเชี่ยวชาญพี่มานิดนะคะจากป่าบอนพัทลุงอากาศดีเมื่อวานฝนตกหนักพี่ติ๋มพี่ลมนะคะพี่ประภัยสีแตงเขียวต่อมาแล้วเนาะทักทายกันนะคะพี่ยุพินพี่สุวรรณีค่ะน้องฉุยใครอีกทยอยกันเข้ามาทักทายนะคะพี่อมราพี่สมใจยิ้มสุดสยามอู๋นี่นานๆได้เจอกันเนาะพี่สิมีนาสิรินาคจันทิรมนะคะพี่อมราวงแก้วอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะพี่สุชาดาพี่ประเทืองพี่อัมพรนะพี่หนู022481366นะคะน้องเมย์รออยู่022481366นะคะเอ้ยน้องเมย์หรือน้องกวางเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงคล้ายกันนะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะโทรมาได้ค่ะเบอร์เดียว3คู่สาย022481366นะคะวันนี้ก็ติดตามข่าวกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในส่วนของพายุฤดูร้อนโอ้โหเมื่อวานนี้ถล่มกันหลายจังหวัดเลยนะคะที่หนักๆ ก็มีภาคอีสานภาคกลางภาคกลางนี่ก็หนักเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่สุพรรณบุรีค่ะเมื่อวานเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยนะคะบริเวณเส้นทางตลิ่งชันไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไฟฟ้าที่ดับแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มหลายต้นเลยนะคะเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยในบางจุดไม่มีไฟใช้นะคะก็ต้องเร่งกู้สถานการณ์เนาะสำหรับการไฟฟ้านะคะพายุฤดูร้อนโอ้โหถล่มก็ทำให้กระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะต้องเร่งฟื้นฟูสำหรับในสุพรรณบุรีนะคะนี้ส่วนที่อื่นๆก็นะเมื่อวานนี้ที่ไหนบ้างในต่างจังหวัดนะคะอ๋อนี่ภาคอีสานเลยนะคะคงต้องติดตามนะคะสำหรับในส่วนของภาคอีสานกับภาคเหนืออีสานได้จะหนักกว่านะคะแล้วก็วันนี้ข่าวหน้าหนึ่งมีเรื่องของเกี่ยวกับกรณี
ไวรัสฮันต้านะคะหรือฮันตานี่แหละองค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกจากกรณีการระบาดต้องสงสัยของไวรัสฮันต้าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างเร่งด่วนนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกหลายรายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินาไปยังหมู่เกาะเคปวดนะคะตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้ป่วยแค่รายเดียวที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะแต่ว่ามีการยืนยันว่ามีคนเสียชีวิต3คนบนเรือสำราญลำนี้ขณะที่ผู้ป่วยบางส่วนนั้นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในประเทศแอฟริกาใต้นะคะมีอย่างน้อย1รายอยู่ในอาการวิกฤตนะคะก็เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนแหล่งที่มาของการติดเชื้อไวรัสที่ว่านี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดว่าเป็นใครบ้างต้องกักกันไหมวางมาตรการคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยรายแรกที่แสดงอาการคือเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญอายุ70ปีนะคะอันนี้เสียชีวิตบนเรือเลยนะคะแล้วก็ภรรยาของผู้โดยสารที่เสียชีวิตก็มีอาการป่วยเหมือนกันนะตอนนี้หลังจากถูกส่งตัวไปรักษาที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็ไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลโจฮันเนสเบิร์กนะคะส่วนรายที่3เป็นผู้โดยสารชายชาวอังกฤษ

0: วัย69ปีที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันก็เห็นบอกว่าก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะไวรัสชนิดนี้นะคะฮันต้าหรือฮันตาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่เจอในสัตว์ฟันแทะพวกหนูพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันสามารถแพร่กระจายสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจะเป็นปัสสาวะอุจจาระหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนแล้วก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็ไปสู่ไตเขาบอกว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่คนได้แต่เจอน้อยมากนะส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งเกิดจากการแห้งของปัสสาวะหรือมูลสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปิดก็ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ควบคุมการระบาดได้ในวงจำกัดให้เร็วที่สุดนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะระบาดเหมือนกันนะเนี่ยเราถ้าดูแล้วนะคะก็ต้องติดตามนะคะเมื่อวานนี้พายุถล่มนอกจากที่สุพรรณที่อีสานแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกสมุทรสงครามนะคะเนี่ยเมื่อวานเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามนะคะรับแจ้งเหตุเรือล่มแล้วก็มีคนจมน้ำสูญหายบริเวณปากอ่าวแม่กลองนะคะก็ระดมเอาเรือยางแล้วก็เจ็ตสกีออกปฏิบัติการค้นหาท่ามกลางสภาพอากาศที่ปิดแล้วก็มีลมพัดแรงมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหาตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองบริเวณปากอ่าวครอบคลุมรัศมีกว่า10กิโลโอ้โหการทำงานก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่ากระแสลมพัดแรงมากนะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นลมทะเลก็แรงเหมือนกันพอช่วงค่ำเนี่ยทัศนวิสัยไม่ได้เลยมืดสนิทก็ต้องยุติค้นหาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยก็เดี๋ยวเช้านี้ต้องเริ่มปฏิบัติการค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะรอบๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบเรือไฟเบอร์ลำหนึ่งลอยเคว้งอยู่กลางน้ำภายในเรือพบมีสัตว์ทะเลอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยลากมาเทียบไว้ที่ท่าน้ำเพื่อตรวจสอบนะคะไตเรือพี่ดีเห็นเหตุการณ์นะไตเรือลำนี้กำลังคลาดถอยอยู่ชื่อคุณพลหรือว่าไตน้อยก็เล่าบอกว่าขณะที่กำลังดูเรือของลูกน้องแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือมาจากทางร้านอาหารเมื่อหันไปก็พบคนกำลังจมน้ำต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็หายไปเลยอ่ะเห็นแต่ว่าสวมหมวกสีชมพูเป็นหมวกโม่งอะเนาะก็รีบสั่งให้ลูกน้องสองคนกระโดดลงไปช่วยแต่ว่ากระแสน้ำมันแรงมากนะช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ทันร่างของชายคนดังกล่าวก็จมดิ่งหายไปเลยนี่ค่ะนะเขาตะโกนนะคะว่ามีคนจมน้ำก็เห็นว่าคนเนี้ยที่สวมหมวกสีชมพูเนี่ยพยายามจะตะเกียกตะกายร้องบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่ตอนนั้นยังมีคนพยายามจะยื่นไม้ไผ่ไปให้นะคะแต่ก็คว้าไม่ถึงลมมันแรงแล้วก็ขึ้นซัดแรงมากค่ะร่างก็ถูกพัดถ่ายไปต่อหน้าต่อตาท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะนี่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะเรื่องสุดท้ายจริงๆว่าบอกไม่ไหวแล้วก็ถือว่าพายุยังหนักอยู่นะตอนนี้นะคะใครที่จะไปออกทะเลอะไรพวกนี้นะคะเรือเล็กอะไรพวกนี้ก็ต้องงดก่อนเนาะงดก่อนค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวถ้ามีสายเข้ามาก็คุยกันได้เลยนะคะเข้าใจว่าสายยังว่างอยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้ยินสัญญาณใดๆนะคะแล้วก็รวมถึงน้องดงด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะยังไม่ตื่นเอาพระพรมอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็รู้สึก ดีขึ้นเนาะเออนะคะเอาน้องกวางรอสายอยู่นะใครที่จะโทรเข้ามานะคะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้เรารายงานถึงเรื่องของพระเกศทองคำที่ล่องหนหายไปนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีความคืบหน้าว่ามีชายคนหนึ่งนำพระเกศทองคำน้ำหนักเกือบ50บาททองมาตรวจสอบหลังจากที่ครอบครัวรวบรวมทอง45บาทมาร่วมทำบุญหล่อพระเกศหลวงพ่อกับชาวบ้านก็นำทองอีกส่วนหนึ่งมาร่วมหล่อด้วยทีนี้ผ่านไป8ปีเกิดความสงสัยก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อนำพระเกศทองคำมาตรวจสอบที่ร้านทองความจริงปรากฏว่าเป็นเพียงทองเหลืองแล้วน้ำหนักทองเหลือเพียง 2-3% เท่านั้นนะคะจนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูอยู่ที่บางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะพร้อมกับลูกศิษย์เดินทางเข้าพบตำรวจที่สภ.ปากคลองรังสิตปทุมธานีแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนะคะล่าสุดท่านเจ้าอาวาสนะคะวัดดาวเรืองช่างหล่อและคณะกรรมการวัดเดี๋ยวนะอันนี้คือ สองเจ้าอาวาสเลยค่ะทั้งวัดบุญชื่นชูกับวัดดาวเรืองนะสองพระครูร่วมกับช่างหล่อแล้วก็คณะกรรมการวัดประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับพระเศษทองคำที่ล่องหนหายไปนะคะหลังจากที่สำนักพระพุทธศาสนามีความเห็นว่าต้องผ่าพิสูจน์คราวนี้ช่างก็เลยเอาเครื่องตัดเหล็กมาผ่าโดยเป็นการลักษณะผ่าตามแนวขวางนะคะใช้เวลาผ่าประมาณสัก3นาทีผ่าแล้วก็เปิดออกมาก็พบชิ้นส่วนทองอยู่ข้างในที่หล่อติดอยู่กับปูนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นก็เอาอุปกรณ์ทุบเอาปูนออกจนกระทั่งออกหมดแล้วนะคะก็เลยเจอเนื้อทองอยู่บริเวณปลายของพระเกศทำให้ทุกคนก็ดีใจโล่งอกกันไปตามนะคะเนี่ยค่ะก็ในส่วนของคุณวรพจน์เป็นใครเป็นช่างหล่อนะคะคุณวรพจน์เนี่ยจะบอกว่านั่งดูข่าวอยู่เหมือนกันตามข่าวนี้แหละตามสื่อดูรายละเอียดจนจะบ้าเลยเพราะว่าไม่รู้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครเอาพระเกศนี้ไปทำอะไรบ้าง10ปีแล้วค่ะน้องโด่งเนาะพระเกศไม่ได้อยู่กับตัวเองแต่ต้องมารับผิดชอบว่ามีทองอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็ติดคุกนะลูกเต้าจะอยู่ยังไงจนโล่งใจว่าอ๋อยังมีทองอยู่ข้างในนะก็ผ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะตอนนี้มีสายรอแล้วเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสี
0: สวัสดีค่ะ
2: โทรจาก
0: อยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: โทรจากจังหวัดเลยค่ะ
0: อยู่จังหวัดเลยค่ะตกไหมคะ
2: อยู่ปทุมค่ะตอนแรกไปอยู่ปทุมแล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่กับสามี
0: ย้ายไป
2: เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณป้าชื่ออะไรนะคะอีกทีนึง
2: ชื่อปานีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคุณป้าปานีอยู่อำเภออะไรของจังหวัดเลย
2: จังหวัดเลยค่ะอำเภออ
0: ะไรนะคะ
2: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองเชิญค่ะคุณป้า
2: ค่ะแล้วทีนี้อันป้ามีเมื่อคืนนี้คุยกับลูกสาวนะคะทำงานอยู่สระนายาค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วทีนี้แม่เดินสะพานไอ้สะพานลอยหน้าแถวๆศาลน้ำมังคะนะหน้าศาลจะมีคนขอทานเยอะมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนกันมาทางนู้นทางนี้เราไม่ให้ก็หน้าบูดหน้าบางทีเหมือนยังไงไม่รู้
0: จะ
2: ให
0: ้ด้วย
2: คะ
0: ขอทานอยู่บนสะพานลอยคือปักหลักอยู่เลยอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะเปลี่ยนกันทุกวันเปลี่ยนบางทีก็อยู่แถบนี้บางทีก็อยู่แถบนั้นบนสะพานนะคะแล้วนี่จะกลัวจะมีตลอด
0: ค่ะ
2: จะมีตลอด
0: เป็นคน
2: กลัวอะไรนะคะ
0: คุณป้ากี่คนคะอยู่กันเน
2: ี่
0: ย
2: มันจะเปลี่ยนเดี๋ยวหลายคนเหมือนกันนะมันจะเปลี่ยน
0: หลายคน
2: ค่ะเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายอะไรเงี้ย
0: คุณป้าคิดว่าเป็นคนไทยไหมหรือว่าต่างชาติ
2: แล้วลูกสาวถามสาวดูนะคะว่าหนูแล้วมันเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติแม่ดูนี่บางครั้งก็พูดไม่ชัดบางครั้งก็พูดชัดอย่างเงี้ย
0: โอ้
2: น่าจะเป็นคนไทยละมั้งเขาบอกนะ
0: น่าจะเป็นคนไทยละมั้ง
2: ค่ะ
0: เออ
2: แล้วหน้ากลัวเราไม่ให้นะหน้างอบางทีเหมือนกลัวจะทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เขาจ้องเหรอคะพอคนเดินผ่านคือเขาจ้องตาเหรอคะหรือว่าเขาขอเลยหรือยังไง
2: ครั้งเขาก็ขอเลยบางครั้งเขาก็จะเหมือนจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาทำมาเช้าเย็นเช้าเย็นจะข้ามมันถ้าเราไม่ให้เราก็ยังไงเนาะกลัวเนาะ
0: เออเออ
2: เรากลัว
0: เรากลัวแล้วก็มองหน้าหนึ่งบนสะพานลอยหน้าศาลอาญาเหรอ
2: ถ้าแถวศาลอาญาคงจะเป็นหน้าเพราะว่าลูกสาวทำงานทุกวันจะข้ามสะพานนะจะอยู่จะเข้าบ้านแถวนั้นค่ะแล้วจะข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้กลัวเลยเป็นกังวล
2: เป็นกังวลมันมีมากมันจะมีบ่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันมีทุกวัน
0: แล้วไม่เปลี่ยนหน้าเออหมายถึงว่าไม่ซ้ำหน้าเหรอคะหรือคนเดิม
2: คนเดิมบางทีคนเดิมบางทีก็เปลี่ยนบางทีผู้ชายอะไรเนี้ยถ้าเราไม่ให้นะ
0: โอ้
2: ขอก็ไม่ได้
0: หน้าไม่ใช่ดีเท่าไหร่อย่างนี้หรอคะ
2: ค่ะ
0: ก็กลัวจัง
2: กลัวมันจะมีทุกวันมันจะมีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเป็นผู้ชายนะให้เออถ้าเราไม่ให้เนี่ยหน้าเขาดุเนอะเราก็กลัวนะคุณสี
0: ใช่
2: ไหมคะตรงนั้นมันก็ต้องมีคนนั้นพวกอะไรเขาทำงานอยู่แถวๆนั้นนะนะมันต้องมีนะแต่ลูกสาวไม่มีแม่มันที่สะพานนะอย่างนั้นมีแต่คนก็เดินไปเดินน่ากลัว
0: น่ากลัวมากอันนี้คือเฉพาะตรงหน้าศาลอาญารัชดาใช่ไหมที่พูดถึงที่กรุงเทพนะคะ
2: ค่ะเนี่ยในรัชดา
0: อ๋อลูกสาวเล่าให้ฟังอืม
2: ลูกสาวอุ้มหลายปีลูกสาวไปอยู่หลายปี
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
2: มีลูกสาว
0: นะคะ
2: เมื่อคืนนี้เขาคุยกันกับเขานะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็กลัวนะไม่ใช่แต่ลูกสาวกลัวคนอื่นเขาก็ต้องกลัวนะถ้าเราไม่ให้อะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงดีถ้าเป็นผู้ชายบางคนขี่มอเตอร์ไซค์เลาะแถวๆนั้นนะคะจะขออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ให้เราจะกลัวไหมเนาะแล้วก็กลัว
0: จริงๆแล้วน่าจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูนะคะ
2: ดูในนั้นนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนั่นแหละมาดูหน่อยว่าแล้วช่วงกลางคืนเขาอยู่ไหมช่วงค่ำเขาไปไหนหรือว่าเขายังปักหลักอยู่ตรงนั้นตลอด
2: ทีนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าลูกสาวเขาข้ามเลยเขาก็กลัวไงไม่กล้าจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ค่ะเป็นขอทานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะ
2: ใช่
0: ค่ะพิกัดหน้าศาลอาญาบนสะพานลอยข้างบนเลยนะคะ
2: ศาลเขาข้ามกันนะพนักงานที่เขาทำที่นั่นเขาจะข้ามกันตรงนั้นนั่นแหละจะข้ามวันนี้ด้งยังไม่มาเลยค่ะ
0: ยังค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงคงจะมา
2: เหรอ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้าที่แจ้งแล้วคุณป้ากลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดเลยนานหรือยังคะเนี่ย
2: อันที่จริงป้าอยู่จังหวัดปทุมนะคะ
0: อ๋อ
2: แก้วค่ะ
0: แล้วก็มีปทุมอื่นค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณป้าที่แจ้งมานะคะพิกัดเนาะหน้าศาลบนสะพานลอยศาลอาญานะคะ
2: ค่ะแล้วป้าขอบคุณคุณทั้งสองคนนะคะให้อายุมา
0: ได้ค่ะ
2: หนึ่งปีนะคะ
0: ขอบคุณมากคุณป้าท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

คนไทยใจดีเนาะก็เลยทำให้มีขอทานก่อนหน้านี้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างด้าวแหละนะจริงๆแล้วทั้งประเทศไหนก็ตามนะถ้ามาขอทานในประเทศไทยล้วนแล้วจะมีความผิดตามกฎหมายนะคนไทยก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยรณรงค์ว่าจุดให้เงินขอทานนะน้องๆสวัสดีค่ะ

เพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนาะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าใครที่เจอนะเจอแบบขอทานนะคะก็โทรแจ้งสายด่วนพม.ก็ได้นะคะ1300นะโทรเลยเนี่ยถ้าเจอขอทานคนเร่ร่อนนะคะฝากช่วยเป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็แจ้งไปที่พม.นะ1300ตลอด24 ชั่วโมงนะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาต้องคือถ้าไม่มีอาชีพไม่มีที่พักพิงเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับเข้าสู่การคุ้มครองนะเรามีสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะคนไทยนะคะเออแต่ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่คุณป้าเองบอกว่าไม่ทราบไม่ชัดว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเหมือนพูดไทยได้เนาะอาจจะไม่ชัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะอันนี้แหละค่ะจริงก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะขอทานแต่ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ถ้าเจอไม่ต้องให้เงินน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะมันอยู่ที่ตัวเราเนาะถ้าเจอไม่ต้องให้เงินไม่ต้องกลัวด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าเจอแบบกลางคืนก็โทรแจ้งเลยค่ะนะโทรตำรวจก็ได้นะบอกเดี๋ยวเรากลัวนะเพราะว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าตอนค่ำเนาะเลิกงานสักประมาณเย็นๆหน่อยมันจะค่ำมืดแล้วเอาเดินขึ้นสะพานลอยคนเดียวแล้วไปเจอขอทานนั่งอยู่หรือว่าคนเร่ร่อนอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะนั้นก็แจ้งตำรวจได้นะคะว่าเนี่ยจุดเนี้ยเราไม่มั่นใจว่าจะมีปัญหาไหมเดินขึ้นไปแล้วโอ้นะจะทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวได้ค่ะมาดูเรื่องของจริงๆก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ใช้อยู่นะอาจจะมองข้ามเนาะ power bank หลายคนมีใช่ไหมคะ power bank บางทีเราก็ซื้อมาแบบถูกๆอ่ะราคาหลักสิบก็มีนะ power bank อ่ะในแอปหลักสิบถึงหลักร้อยคนนี้เกือบเสียบ้านไปทั้งหลังเลยค่ะเพราะ power bank ราคาถูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางเสาธงสมุทรปราการนะคะผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้านแล้วก็มี power bank ที่ชาร์จมือถือที่ชาร์จสำรองนั่นแหละวางอยู่ที่โต๊ะจู่ๆมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาก่อนที่เธอจะตั้งสติได้รีบเอาหมอนไปตบไฟที่กำลังลุกตบครั้งแรกมันไม่ดับสุดท้ายตัดสินใจเขี่ย power bank ออกจากบ้านจนไฟเนี่ยไปไหม้เอาผ้าม่านแล้วก็ประตูนะคะโชคดีนะคะที่ดับทันดับเอาไว้ได้ไม่ได้เสียหายมากเจ้าของบ้านเกิดเหตุเป็นอาชีพไรเดอร์นะคะเอาชิ้นส่วนจาก power bank ที่ระเบิดเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวดูบอกว่าสั่งมาทางออนไลน์ในราคาก็ไม่ใช่น้อยนะ400เนี่ยก็ราคานี้แหละโดยไม่ทราบว่ามีมอกหรือไม่รู้ว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นหรือเป็นของแท้หรือเปล่าก็ไม่ทราบสั่งมาใช้พอเห็นว่ามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะ400ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไปแล้วก็บอกว่าปกติเวลาสั่งของก็จะสั่งออนไลน์อย่างนี้แหละวันเกิดเหตุก็ชาร์จเอาไว้เต็มชาร์จเต็มก็เอามาวางไว้ที่โต๊ะไม่ได้เสียบทิ้งเอาไว้เลยนะจู่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาแล้วในบ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเห็นในคลิปชัดเจนเลยค่ะมันระเบิดขึ้นเองโชคดีนะคะที่ภรรยาเนี่ยอยู่บ้านก็ดับได้ทันนะคะโอ้โหถ้าไม่มีใครอยู่อะเนี่ยค่ะสมมติว่าไปทำงานนอกบ้านกันหมดเนาะแล้วอากาศร้อนๆเนาะช่วงกลางวันนะคะโอ้โหหรืออันนี้ก็ต้องระวังเก็บเอาไว้ในรถอาจจะมีความเสียหายมากกว่านี้ก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องนะคะไปไล่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีขายผ่านออนไลน์ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่ามีความปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือไม่เพราะว่าเนี่ยคนที่สั่งของผ่านออนไลน์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้ของที่มันเราสั่งกันเนี่ยได้มา

รฐานไหมมีความปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็พอเอามาใช้งานจริงก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้เออก็ไม่น่าจะมีอย.อย.อะไรหรอกเพราะว่าถ้าสินค้าที่สั่งผ่านแอปเข้ามาส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแอปต่างประเทศสมมติแอปจีนนะเอออย.

รัตนาธิเบศรนนทบุรีค่ะภายหลังไปกู้เงินนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดคือว่าพอกู้เงินแล้วเนี่ยนายทุนเงินกู้รายนี้บังคับให้หญิงสาวสมมติน้องเอละกันอายุ25ปีให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยระหว่างขอกู้ยืมและบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยหลังจากไม่มีเงินส่งดอกเบี้ยคือน้องเอคนนี้เนี่ยเธอขาดส่งดอกเบี้ยไป4วันอันนี้เป็นการกู้รายวันเนาะโอ้โหคือขาดส่ง4วันให้มีอะไรด้วยเพื่อขัดดอกถ้าไม่ยินยอมเดี๋ยวจะเอาภาพและคลิปไปโพสต์ประจานล่าสุดเมื่อวานตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็ไปเชิญตัวนายทุนเงินกู้มาชื่อในเต๋าอายุ34ปีนะคะมาสอบสวนก่อนจะนำตัวไปค้นที่บ้านเพื่อหาหลักฐานมาดำเนินคดีตามที่ผู้เสียหายแจ้งความระหว่างที่ตำรวจนำตัวในเต๋าไปตรวจค้นบ้านผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยเนาะก็ถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอเออเขาขาดส่งดอกเบี้ย4วันแล้วจะทำอย่างนี้จริงใช่ไหมเขาบอกไม่จริงทั้งหมดถามว่าและปล่อยเงินกู้จริงหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธและไม่ขอให้การใดๆบอกแต่เพียงว่าไม่ใช่เรื่องจริงเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง3ข้อหาไว้ก่อน1ปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด2ข่มขืนกระทำชำเราบังคับข่มขู่รีดเอาทรัพย์นี่คือ3กระทงเลยนะคะโอ้แต่เขาปฏิเสธนะทุกข้อหาไม่ขอให้การใดๆเขาอ้างว่าไม่จริงนะคะก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันเนาะมีหลักฐานอะไรบ้างเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่ามีการบังคับให้ถ่ายคลิปโป๊เปลือยเนี่ยมันก็ต้องมีในมือถือเนาะเพราะตำรวจไปค้นบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็นอกจากโหดแล้วมันหื่นด้วยนะอะไรกันขนาดนี้นะครับอีกเรื่องนึงนี่เรื่องสังคมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นตึกแม่ค้าทะเลาะกันนานๆจะมีข่าวแม่ค้าทะเลาะกันนะแต่ทะเลาะทีไรก็รุนแรงเนาะอันนี้เหตุเกิดที่เชียงใหม่นะคะตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รับแจ้งเหตุเมื่อวานนี้มีทะเลาะวิวาทถึงขั้นบาดเจ็บนะคะตรงสี่แยกวัดพันอ้นค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบรถเข็นขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะล้มคว่ำอยู่โอ้โหทั้งข้าวเหนียวทั้งมะม่วงกระจัดกระจายเกลื่อนเลยนะคะผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ50ปีโอ้ยถูกแทงเข้าสีข้างนะคะอาการสาหัสเลยนะคะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วล่าสุดนี่คือบอกว่าเสียชีวิตแล้วนะคะโอ้ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็ยืนตกใจอยู่กับที่เกิดเหตุนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้พร้อมของกลางนะคะเป็นมีดปอกมะม่วงสุกเปื้อนเลือดแม่ค้าข้าวเหนียวมะม่วงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยขายข้าวเหนียวมะม่วงในย่านนี้มาก่อนขายแบบรถเข็นเนาะรถเข็นใหญ่เลยนะคะแต่ขายไม่ดีก็เลยเปลี่ยนสถานที่ขายใหม่ไปขายแถววัดศรีเกิดก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะต่อมามียายวัย70มาขายแทนจุดที่แม่ค้าคนเดิมขายแล้วปรากฏว่าพอยายมาขายแทนจุดนี้เนี่ยเฮ้ยมันขายดิบขายดีมาตลอดเลยทีนี้พอแม่ค้าคนเดิมทราบก็เลยเอารถเข็นมาตั้งขายใกล้ๆกับยายก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาเรื่อยเลยนะคะจนกระทั่งเมื่อวานวันเกิดเหตุทะเลาะกันรุนแรงมากยายเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เรียกญาติมาให้ช่วยญาติก็คือผู้ชายที่โดนมีดแทงเข้าสีข้างนั่นแหละค่ะเมื่อมาถึงก็มีการพูดท้าทายกันทำให้ผู้ก่อเหตุหยิบมีดขึ้นมาสองเล่มเพื่อหวังจะขู่ตอนแรกเนาะแต่ว่าปรากฏว่าผู้ตายเนี่ย

้าทายยื่นสีข้างมาเลยบอกเอาแทงสี่แทงสี่อะไรเงี้ยเพราะคิดว่าฝ่ายแม่ค้าน่ะไม่กล้าแต่กลับกลายเป็นว่าป้าผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหแกถือมีดอยู่สองเล่มอ่ะแทงจ้วงไปเต็มเหนียวเลยนะคะจนร่างของผู้ตายที่เซไปชนกับรถเข็นมะม่วงล้มระเนระนาดเสียชีวิตนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยดูสิถามว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอะเนาะดูเนี่ยโอ้โหจ้วงเต็มๆเลยนะคะสุดข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะพ่อใจร่มๆหน่อยแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะคือป้าเองก็คงจะแบบไม่คาดคิดอะเนาะเออท้าทายแบบนี้ด้วยความโมโหแล้วก็เนี่ยฆ่าคนตายนะคะจากแม่ค้าขายมะม่วงก็ต้องติดคุกอะเนาะเออนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของทุเรียนสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนที่สั่งทุเรียนของพิมพ์ลี่พายเราเห็นได้เริ่มถึงบ้านกันแล้วนะทุเรียนก็เริ่มถึงบ้านกันแล้วบางคนก็ประทับใจบางคนก็บอกว่าสงสัยต้องส่งเครนกันไหมอะไรประมาณนี้นะคะในเพจของคุณพิมพ์ลี่พายที่ขายไปลูกละร้อยอะไรเงี้ยก็ยินดีนะจะเรียกว่าส่งกลับให้หรืออะไรประมาณนี้เนาะก็เห็นตอบอยู่นะคะว่าให้ติดต่อกับทีมงานหลังบ้านเลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครที่เจอทุเรียนไม่สมบูรณ์ทุเรียนอ่อนทุเรียนไม่สุกอะไรประมาณนี้นะคะแต่เมื่อวานที่เมืองจันทร์นะคะก็อรมน.เมืองจันทร์ค่ะจันทบุรีไปปฏิบัติการปราบปรามทุเรียนอ่อนภายหลังลงพื้นที่สุ่มตรวจล้งทุเรียนเพื่อป้องกันการลักลอบส่งทุเรียนได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคนะคะจากการลงพื้นที่ที่ทุ่งเบญจานะคะอำเภอท่าใหม่กับอำเภอเมืองรวม3แห่งเมื่อวานนี้พบชัดเจนเลยค่ะมีล้งทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็เจอทุเรียนหมอนทองที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อย350กล่องน้ำหนักรวมประมาณ7ตันเยอะนะคะรอการขนขึ้นรถเพื่อส่งออกไปต่างประเทศคราวนี้ก็ต้องสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งพบว่าเนื้อทุเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 32% จึงสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการรื้อกล่องทุเรียนทั้งหมด350กล่อง7ตันเนี่ยนะคะเพื่อคัดแยกทุเรียนอ่อนออกมาทันทีผลการคัดแยกอย่างละเอียดเจอทุเรียนอ่อนปนอยู่ถึง529ลูกน้ำหนักรวมประมาณ 1.5 ตัน 1,500 โลนะคะเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ตัวแทนผู้ประกอบการใช้สีสเปรย์สีแดงพ่นเลยค่ะทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ไว้ทุกลูกเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาขายไม่ให้วนกลับมาขายหรือว่าลักลอบมาบรรจุกล่องใหม่แน่นอนจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงผลไม้ไทยแล้วก็ทำลายกลไกราคาให้มันตกต่ำเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนผู้ประกอบการเป็นครั้งที่1 นะคะอันนี้บันทึกหลักฐานเอาไว้เลยเขาพบว่าถ้าพบกระทำความผิดซ้ำเป็นครั้งที่2อันนี้ต้องพักใช้ใบอนุญาตทันที30ถึง90วันเลยค่ะแล้วก็จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในลำดับสูงสุดเลยค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะเนี่ยกำลังจะส่งแล้วเชียวเพราะว่าลงกล่องเรียบร้อยแล้วรอขนขึ้นรถเพื่อส่งออกแล้วนะคะเนี่ยก็มีวิธีการตรวจของเขานะเออพ่นสีประจานไปเลยนะคะรื้อด้วย 1.5 ตันนะคะก็เยอะอยู่นะนี่ถ้าหลุดออกไปได้นะก็เสียชื่อเสียงเนาะเออสำหรับในส่วนของทุเรียนนะคะก็ตอนนี้ในหลายๆส่วนเนี่ยเหมือนกับคิดว่าน้ำขึ้นช่วงน้ำขึ้นรีบตักหรือเปล่านะคะคือราคากำลังยังดีอยู่นะคะคือจะอ่อนจะสุกอะไรพวกนี้ตับรวมๆไปส่งไปโดยไม่ได้คำนึงว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยหรือว่าเขาคงคิด

ว่าถึงปลายทางแล้วมันสุกเหรอหรือเปล่าคือถ้ามันอ่อนก็คงอ่อนนะเนาะมันคงไม่สุกแล้วอาจจะสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะตามระยะเวลาแต่ว่ามันก็ไม่หวานนะคะมันไม่อร่อยเนี่ยก็ทำกันแบบนี้เนาะก็เสียชื่อเสียงนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องดูดีๆเนาะสำหรับผู้บริโภคนะคะอย่าให้ใครก็ตามมาเอาเปรียบเนาะไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะเดี๋ยวทุเรียนเนี่ยเยอะแน่นอนสำหรับปีนี้นะคะภาคตะวันออกกำลังทยอยออกแล้วภาคใต้ก็กำลังเข้าสู่ทุเรียนเริ่มติดผลนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงติดผลลูกขนาดปานกลางเนาะก็เดี๋ยวทางฝั่งภาคตะวันออกเริ่มน้อยลงเริ่มซานะตลาดเริ่มวายก็เดี๋ยวจะมีทุเรียนทางใต้ก็จะเริ่มขึ้นมานะคะสักประมาณเนี่ยไปน่าจะกลางเดือนหน้าแหละนะคะมิถุนายนก็คงจะเริ่มออกแล้วสำหรับทุเรียนใต้นะคะอ่ะก็ต้องฝากเนาะเจ้าของสวนทุเรียนทั้งหลายนะคะนะอย่าทำแบบนั้นเนาะมันเสียชื่อเสียงมากแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าไม่ประทับใจเนาะถ้าทำแบบนี้เหมือนจะตั้งใจอ่ะหลอกกันอ่ะประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้กินของดีๆนะจะเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ตามนะคะต้องได้กินของดีนะไม่ต้องแพงมากก็ได้นะแต่ว่ามันต้องดีแล้วก็ต้องสุกด้วยนะคะสำหรับผลไม้ไทยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยเนาะสำหรับในส่วนของผลไม้ที่จะส่งออกไปนะคะเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะในชั่วโมงแรกค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า95ค่ะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

จับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชันของเราในวันอังคารวันนี้วันที่5เดือน5นะคะวันนี้หลายท่านก็กลับมาทำงานแล้วใช่ไหม บางท่านก็โอ้โหวันหยุดเยอะดีจังเลยนะคะก็อาจจะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะคะหรือไปทำธุระแล้วแต่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใครจะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเพลงเมื่อสักครู่ของพี่จินค่ะจินตราภูลาภมันชื่อเพลงผัวค่อยเมียเขาผัวค่อยเมียเขาประมาณนั้นเนาะฟังแล้วงงใช่ไหมเอองงสุดๆนะในยุคนี้นะคะแต่มันก็เป็นไปได้แล้วนะคะก็อันสุดเนื่องมาจากว่าเพจของทนายพัฒน์เมียหลวง2026เนี่ยก็เปิดเผยเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยอยู่กินกันมากับสามีกี่ปี23ปีตั้งแต่คบหากันมาเนาะปรากฏว่าพังทลายลงแบบไม่ทันตั้งตัวน่ะอันเนื่องมาจากว่าสามีของเธอที่อยู่กินกันมา23ปีเนี่ยนะคะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระสงฆ์วัย30ปีท่านผู้ฟังไม่งงเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงเหรอจริงนะล่าสุดนั้นพระรูปนี้สึกไปแล้วนะคะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็พระเก็บของเดินทางออกจากวัดไปก่อนหน้าที่ผู้สื่อข่าวจะไปถึงแค่10นาทีก็มีเพียงรักษาการแทนเจ้าอาวาสเป็นผู้ออกมาให้ข้อมูลนะคะท่านบอกว่าพระที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเดินทางมาจำวัดที่วัดแห่งนี้จริงแล้วก็ลาสึกไปแล้วเมื่อช่วง4ทุ่มมีเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระอธิกรเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริงจากการสอบถามพระก็ให้การแบ่งรับแบ่งสู้ว่าข้อความที่ปรากฏนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เป็นลักษณะการคุยแบบพี่น้องไม่ได้มีอะไรกันปฏิเสธเรื่องการเป็นชู้อ้างว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนบวชด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อชาวพุทธเนาะก็มีการขอความร่วมมือว่าพิจารณาร่วมกันถ้าอย่างนั้นสุดท้ายพระก็ลาสึกไปนะตั้งแต่4ทุ่มของคืนเมื่อวานแล้วก็เก็บของออกไปจากวัดก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะไปถึงนั่นแหละค่ะอดีตพระเนี่ยจริงๆเป็นคนในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าไปบวชอยู่ที่โคราชตั้งแต่ปี67ต่อมาก็ย้ายกลับมาจำวัดที่อุบลที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสียหายหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรนะซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้ววัดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยออกแถลงการตามที่ส่งมาให้กับสื่อมวลชนนั่นแหละค่ะคราวนี้สื่อไปก็ไม่เจอนะคลาดกันแค่10นาทีตามไปที่บ้านก็ได้สื่อข่าว

ไปแล้วนะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านดีกว่าไปที่บ้านของพระก็เป็นอดีตแล้วเนาะเพราะสึกแล้วก็ไม่เจอเมื่อวานนี้มีเพียงกลุ่มญาตินั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วญาติเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าพระจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพื่อนบ้านบอกรู้จักกันมานานตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็เป็นคนดีนะคนดีเป็นคนซื่อบวชมาแล้วตั้ง 3,000 ษาจากข่าวก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นจริงก็เห็นกันอยู่ตลอดนะทุกคนที่ทราบข่าวที่พระศึกก็พากันเสียใจร้องไห้มาถึงกลุ่มญาตินะคะเพราะว่าพระเนี่ยตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตขณะที่พ่อของอดีตพระรูปนี้ก็บอกว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ไม่เชื่ออยู่แล้วคิดว่าพระลูกชายถูกใส่ร้ายแต่ตอนนี้สึกออกมาแล้วนะคะก็ออกจากหมู่บ้านไปแล้วด้วยถามเจ้าตัวก็บอกไม่ทราบไม่ได้ทำอะไรไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจช่วยเหลือคนที่ผ่านมาหลังจากบวชอยู่ที่โคราชจนกระทั่งกลับไปที่อุบลราชธานีนะคะก็สร้างวัดสร้างความเจริญตอนนี้สภาพจิตใจก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้พ่อว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าข่าวนี่มันไปไกลมากเพราะว่าคือมันมีข้อความมาด้วยไงอันเนื่องมาจากว่ามันมีในส่วนของข้อความมีไลน์ใช่ไหมพิมพ์กันแชทกันมันชัดเจนนะคะซึ่งก็ถามว่าถ้าไม่ได้ทำสึกทำไมหลายคนก็พูดอย่างนี้เนาะก็นี่แหละเหมือนเพลงเลยเมื่อสักครู่นะคะทุกคนก็เลยงงๆว่าเอ้าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงอ่ะแล้วจะต้องเชื่อใครกันดีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ตามนั้นแหละนะเพราะว่าภรรยาของฝ่ายผู้ชายที่บอกว่าอยู่กินกันมา23ปีเนี่ยเขาก็ทำใจนะถ้าสามีเป็น LGBTQ แต่ก็รับไม่ได้ก็คือการไปมีอะไรกับมีความสัมพันธ์กับพระไปแชทคุยกันแบบนั้นเนี่ยและแถมยังโทษฝ่ายภรรยาด้วยบอกว่าความผิดของเขาเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาเปิดเผยมาแชร์อะไรกันประมาณนี้เนี่ยค่ะคือภรรยาก็บอกว่าโหแค่เห็นแชทนี่ก็จุกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่ามีคลิปที่นัวเนียกันอีกนะคะนี่ก็ยิ่งรับไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะฟ้องชู้และฟ้องหย่าด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่ยภรรยาเมื่อวานนี้ที่ไปออกรายการผลกระแสนะใครได้ดูก็บอกว่าโอ้แทบจะเป็นบ้าเลยหลังเห็นแชทนี่นะคะว่าสามีตัวเองกลายไปเป็นเมียของพระอ้าวนี่พูดกันแบบชาวบ้านเลยนะคือคุยกันเรื่องเพศแบบไม่แคร์ผ้าเหลืองอ่ะเนี่ยค่ะแล้วเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าที่รักด้วยนะนึกว่าเป็นผู้หญิงคือเมียเนี่ยตอนเห็นแชทก็นึกว่าอุ้ยสามีไปเรียกคนอื่นว่าที่รักอ๋อสงสัยมีคิกมีเมียน้อยเป็นผู้หญิงเอ้าสุดท้ายมารู้ว่าเป็นพระสงฆ์โอ้โหอึ้งเลยค่ะจริงๆก็เธอเนี่ยตามสืบจนแน่ชัดว่ามีกิ๊กแน่ๆแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นพระนะคะพอจับได้ยิ่งกว่าเพราะว่าคนที่เป็นชู้กับสามีคืออะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขายืนยันว่าเขาเจอแชทนี้แล้วเขาอึ้งไปเลยแล้วที่สำคัญคือเนี่ยแชทก็เปิดเผยนะลองไปอ่านดูในเพจของหนกระแสนะคะเนี่ยเรียกกันนะนี่ขอบคุณครับที่รักแล้วก็ฝ่ายพระก็ตอบมาครับเป็นเมียเขานะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้คือพูดเล่นกันใช่ไหมหรือยังไงคือถ้าฟังจากอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็พูดเล่นกันที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแค่พูดเล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็นี่แหละยิ่งทำให้คน
ห่างไกล

ศาสนาไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่ทราบเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วกันนะคะก็เป็นข่าวได้ทุกวันแหละนะสำหรับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะในวงการค่ะบันเทิงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ชาวเน็ตไม่ได้พักสายตากันเลยเมื่อคู่รักซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปที่ขอนแก่นนะคะแล้วยังไม่ได้จัดงานที่กรุงเทพแล้วก็ที่นอร์เวย์เลยนะคะล่าสุดนั้นเขาบอกว่าดูเหมือนความหวานครั้งนี้จะมีกลิ่นอายของข่าวดีลอยมาแต่ไกลจุดเริ่มต้นความตื่นเต้นเกิดจากภาพถ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่ไปออกกำลังกายที่ยิมแห่งหนึ่งแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนคลับสะดุดตาไม่ใช่ความฟิตของร่างกายแต่กลายเป็นโมเมนต์ชวนสงสัยเมื่อณเดชนี่โพสต์ภาพคู่ที่เจ้าตัวเนี่ยเอามือไปกุมบริเวณหน้าท้องของภรรยาญาญ่าอย่างทนุถนอมแล้วก็บวกกับเลียกั้นของญาญ่าดูจะเขินอายผิดปกตินะอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็พากันตั้งข้อสงสัยและลุ้นว่านี่คือการบอกใบ้ว่ากำลังจะมีทายาทตัวน้อยใช่หรือไม่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้แค่นั้นเองหลายคนก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากันไปแล้วและลุ้นให้เป็นข่าวจริงแต่ว่ายังไงก็คงต้องรอฟังคำยืนยันจากทั้งคู่แหละนะคะว่าณเดชน์กับญาญ่าเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้เฮกันใช่หรือเปล่าหรือภาพนี้เป็นเพียงมุมกล้องน่ารักน่ารักแล้วก็ญาญ่าก็ทำภาพแบบน่ารักนะอยู่แล้วนะก็ไม่รู้อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เนาะนี่แหละค่ะวันนี้เลยพาดหัวข่าวญาญ่าท้องแล้ว เอาสินักข่าวก็เอาข่าวมาเอาแค่นี้แหละเนาะสำหรับคู่นี้นะคะจริงๆมันก็ได้ไม่มีอะไรมากเนาะมาแต่งงานแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีท้องได้เนาะเพราะว่าเขาพร้อมแล้วเนาะคู่นี้นะคะพร้อมมากด้วยเอาจริงๆเนาะค่ะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับข่าวบันเทิงเดี๋ยวกีฬาสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้มีข่าวเรื่องของจริงๆก็มีฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องด้งมารายงานในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะเอาข่าวของนี่เลยอ๋อเอาสักหน่อยหนึ่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะที่เคยเป็นตำนานเลยค่ะกุนซือของแมนยูใช่ไหมคนนี้สื่อดังเขารายงานนะคะก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาชนะลิเวอร์พูล 3-2 เนี่ยบรมกุนซือนี่ก็ใช้คำนี้เลยค่ะเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวัย84ปีแล้วนะคะปรากฏว่าท่านเดินทางมาชมเกมนี้ด้วยนะที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วหลังจากนั้นก็ป่วยนะคะชมเสร็จป่วยค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจนสร้างความกังวลให้กับบรรดาฟุตบอลทั่วโลกนะคะล่าสุดแม้ว่าสโมสรไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่ก็ระบุว่าการป่วยดังกล่าวไม่ใช่เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แต่ไม่ขอเปิดเผยอะไรล่ะโรงพยาบาลอ๋อแต่ยืนยันว่าหลังจบเกมน่ะเข้าโรงพยาบาลจริงแต่ณขณะนี้กลับบ้านแล้วอ๋อไม่ได้แอดมิดนะคะปลอดภัยดีคือเหมือนลักษณะว่าเป็นการเข้าไปตรวจร่างกายอะประมาณนี้นะคะนักข่าวก็พยายามจะไปถามกัปตันทีมแมนยูเนาะก็บอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลอัปเดตเลยนะไม่ทราบสถานการณ์ล่าสุดเหมือนกันนะคะได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันจากข่าวนี่แหละนะได้ยินแค่นิดเดียวพูดแต่เพียงว่าขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็หวังว่าจะปลอดภัยนะคะคือประมาณว่าเวลาเขาฝรั่งเขาอวยพรกันนะเขาแค่บอกว่าขอให้อยู่ในสภาพที่ดีประมาณนี้ให้โชคดีแล้วคิดว่าเมื่อผลการแข่งขันออกมาแล้วนะคะ3-2 เนี่ยหวังว่าจะช่วยให้เตอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยมีกำลังใจขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ

ล่าสุดนั้นปลอดภัยแล้วนะคะหลังจากเข้าโรงพยาบาลนะในช่วงเกมแดงเดือดค่ะก็โอ้โหคนอายุ88เอ้ย84นี่นะคะยังมาชมกีฬาได้นี่ก็แหมเนาะไม่ธรรมดานะคะแต่หน้าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับในส่วนของคนในวัยนี้นะคะแต่ดูแบบท่าทางดูใจดีอยู่เนาะหน้าตานี่นะคะยังดูแบบว่าดูดีแหละเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับข่าวกีฬานะคะส่วนกีฬาบ้านเราตอนนี้ก็สักหน่อยนึงแล้วกันเนาะน้องบาสเดชาพลค่ะ แบดมินตันทีมชาติไทยนะคะเมื่อวานนี้เขาโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากได้รับการโหวตจากเพื่อนเพื่อนนักกีฬาให้ได้รับรางวัล Best Sportsmanship จากการแข่งขันแบดมินตันรายการโทมัสอูเบอร์ครับก็ถือว่าบาสเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของทีมแบดทีมชาติไทยนะคะทีมแบดชายในการลงแข่งขันแบดมินตันรายการนี้ค่ะโทมัสอูเบอร์ครับก่อนจะจบลงด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะหลังจบการแข่งขันก็โพสต์นี่แหละค่ะเพื่อนๆนักกีฬาที่โหวตให้เขาได้รับรางวัล Best Sportsmanship นี่นะคะพร้อมกับระบุว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะคะเพื่อนๆก็โหวตให้บาสได้รับรางวัลนี้นะคือนักกีฬาเขาโหวตกันเองนะซึ่งบาสก็บอกว่าตั้งใจและพยายามต่อไปให้สมกับที่ทุกคนมอบรางวัลนี้ให้ค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ตัวนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเลยนะคะบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์นี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยในวัย28ปีนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยนะคะที่ตอนนี้ผ่านเข้ารอบ8คน8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดตามกันต่อไปเนาะติดตามบันเทิงและกีฬาวันนี้ก็มาติดตามเรื่องของการประชุมครม.ของรัฐบาลอนุทินกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่นั่นคือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะจะเข้าวันนี้แหละนะคะก็อนุทินบอกว่าพูดแล้วก็จะทำเราพูดแล้วทำนี่คือเกี่ยวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะคะนักข่าวเจอเมื่อวานนี้ก็ถามว่าเนี่ยสวนดุสิตโพรายงานผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดดูเหมือนว่าท่านนายกจะมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งนะนายกไม่ได้ตอบคำถามแต่ว่ายกมือขึ้นไหว้เหนือศีรษะก่อนจะบอกว่าสาธุแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันทีนะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็พูดแค่ว่าการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานเนี่ยนะคะเป็นการประชุมสสรวมถึงครม.ของสังกัดภูมิใจไทยด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นรับทราบและเข้าใจสนับสนุนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอในสภาแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นวาระในที่ประชุมครม.วันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติท่านก็ว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะในที่ประชุมครม.เดี๋ยวสักประมาณช่วงบ่ายๆก็น่าจะมีการแถลงจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของนี่แหละการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่พ.ร.ก.ผ่านแล้วนะคะ400ล้านที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชงครม.วันนี้นะคะกรอบวงเงิน400ล้านเนี่ยจะใช้เป็นเขาเรียกว่ากลไกทางการคลังในการรองรับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพงก็คือวิกฤตในตะวันออกกลางนะคะซึ่งกระทรวงการคลังนั้นจะมีการนำเส

เสนอพร้อมไปกับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะคะการตัดสินใจกู้เงินครั้งนี้หลังจากหน่วยงานเศรษฐกิจร่วมกันประเมินแล้วก็พิจารณาแหล่งเงินทุนแล้วนะทุกช่องทางตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณปี69งบกลางเงินสำรองจ่ายรวมถึงงบประมาณปี70ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมแต่พบว่ามีเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ก็เลยตัดสินใจออกพรก.กู้เงินเป็นการกู้เงินในประเทศแบบทยอยกู้นะคะเขาเรียกว่าทยอยกู้เงินใช้ตามความจำเป็นในลักษณะเดียวกันกับการออกพรก.กู้เงินวงเงิน 1.5 ล้านล้านในช่วงวิกฤตโควิดเลยค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องวินัยการเงินการคลังนั้นเนี่ยแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินก้อนนี้ 400,000 ล้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% เนื่องจากปัจจุบันระดับหนี้สาธารณะของไทยในเดือนมีนาคมของปีนี้นะคะอยู่ที่ 66.38% ของ GDP บนฐานประมาณการที่ 19.10 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นการกู้เงิน 400,000 ล้านเพดานหนี้สาธารณะใกล้แตะ 70% ของ GDP ก็จึงถือว่าอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลังหลังจากการประชุมครม.วันนี้นะคะพอมีมติออกมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปรัฐบาลก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็จะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เพื่อพิจารณาแล้วก็กันกรองความเหมาะสมของโครงการต่างๆที่หน่วยงานรัฐเสนอขอเบิกจ่ายในการใช้เงินกู้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งจัดทำรายละเอียดจัดทำแผนงานแล้วก็เหตุผลความจำเป็นในการออกกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อเตรียมนำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาและวุฒิสภาด้วยนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะก็คงจะต้องมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพูดแล้วเราพูดแล้วทำนี่คือนายกจะพูดย้ำอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามการแถลงก่อนเนาะสำหรับในส่วนของการประชุมครม.นี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายคนสนใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะที่ขณะนี้เนี่ยยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินเหมือนกันเนาะนายกก็บอกเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นการพูดกันคนละทีท่านว่าอย่างนั้นในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเขามีการตั้งรองนายกเอกนิติธันประภาสซึ่งเป็นประธานกรรมการศึกษาโครงการนี้แล้วก็จะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนโลจิสติกแล้วก็สิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการซึ่งดูเรื่องทุนอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูเรื่องความสะดวกด้วยแล้วก็ดูภาพรวมให้เกิดความคุ้มค่านายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสรุปผลการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันนะคะเคยมีผลการศึกษาในอดีตมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องศึกษาใหม่เอามาเปรียบเทียบกันให้อยู่บนสถานการณ์โลกอีกบริบทหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วการที่ประเทศไทยไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆก็เป็นเรื่องของคนอื่นและประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นก็ต้องหายุทธศาสตร์ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองให้ได้และหากจะมีผลกระทบก็ต้องมีน้อยที่สุดนะคะคือไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้นะแต่มันเป็นนโยบายซึ่งเรื่องนี้สำหรับในส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องเก่าเพราะว่าเคยมีการพูดมาตั้งแต่ปี62สมัยที่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมรัฐบาลที่ผ่านมาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว

ก็ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นดังนั้นคุณอนุทินมองว่าเรื่องนี้เป็นงานต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าจะทำวันพรุ่งนี้นะคะแต่มันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมานานแล้วไอ้ส่วนผลของนิด้าโพที่ระบุว่าประชาชนภาคใต้เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดนั้นเนี่ยอันนี้แหละคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลต้องสื่อสารให้เห็นถึงคุณประโยชน์เพราะไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็ต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ยังจะมีส่วนหนึ่งนะคะจะยื่นคัดค้านด้วยนะเนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนายกก็ตอบกลับทันทีเมื่อวานบอกก็มีคนเห็นด้วยอยู่นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผลการศึกษาและความคุ้มทุนรวมถึงประโยชน์ใช้สอยจากโครงการนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีน้ำมันแต่เรามีอาหารทุกวันนี้ประเทศไทยต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการขายนะขายอะไรขายความมั่นคงทางอาหารต่อทั่วโลกดังนั้นโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้ระบบการขนส่งอาหารไปถึงปลายทางได้เร็วกว่าตอนนั้นที่พูดคือปี62เนี่ยยังไม่มีใครมาขู่ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะปิดหรือช่องแคบมะละกาจะเก็บค่าผ่านทางอะไรยังไม่เคยมีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของทั้งสองช่องแคบแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูว่าจะมีกลไกไหนหรือทรัพยากรใดที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาคนที่ไม่พอใจก็จะมาขู่หรือขึ้นราคาประเทศไทยต้องกินน้ำใต้ศอกอยู่ตลอดจึงต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะคะทีนี้แน่นอนนะคะคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเขาคิดว่าโอ้เดี๋ยวรัฐบาลทำไปก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนั่นแหละนายกก็บอกว่าเอาตรงนี้ก่อนเรื่องเอื้อพูดจนเบื่อแล้วไม่เห็นเอื้อใครสักที 7-8 ปีก็ไม่เคยเอื้อใครมีแต่คนเกลียดเอาเกลียดเอามีแต่ขัดใจเขามีแต่ทำให้เขาโกรธไม่ได้ไปเอื้อด้วยซ้ำเพราะไม่ได้ไปตามใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าประเทศไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นเรื่องเอื้อเอาพวกเอาพ้องเอาเพื่อนฝูงได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วจนตอนนี้จะเหลือแต่สอสอเพื่อนข้างนอกไม่เหลือแล้วคุณอนุทินพูดทิ้งท้ายเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ค่ะอ่ะก็คงจะต้องตามต่อนะเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนในแวดวงการเมืองเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะนักวิชาการก็มีการพูดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะคะก็คงจะต้องติดตามกันแบบไม่คาดสายตาต้องบอกก็อย่างนั้นนะคะสำหรับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์นะคะคือถ้าฟังจากเอาฝ่ายค้านสักหน่อยก็ได้ค่ะอาจารย์อนุสรธรรมใจนะพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะเกี่ยวกับจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์นะคะที่ให้ทางสภาพัฒน์ไปศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ความคุ้มค่าของโครงการในมิติต่างๆนะคะและมีการวิจัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วข้อสรุปภาพรวมก็คือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งตรงกันข้ามกับรายงานของสนห.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคมที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการและผลบวกเชิงเศรษฐศาสตร์ในหลายแง่มุมที่ประเทศได้รับหากโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งทางคุณอนุสรเนี่ยบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยได้รับการผลักดันต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาจนถึงปัจจุบันซึ่งแม้ว่าจะไม่นำเอาโครงการมาแถลงนโยบายในสภาเนาะแต่ก็มีการผลักดันเต็มที่ผ่านทางรัฐมนตรีคมนาคมนะเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อทีนี้หน่วยงานของรัฐมีความขัดแย้งอย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นไปได้และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาของสนห.กระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาระบุว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการดึงดูดการขนส่งสินค้าจากการประหยัดต้นทุนและเวลาซึ่งคาดว่าจะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ4วันเมื่อเทียบกับการที่ต้องไปอ้อมในช่องแคบมะละกาทีนี้กรณีสินค้าต้องผ่านเรื่องของการพักถ่ายเนาะสนข.ก็ประเมินว่าอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประเมินไว้ที่ 17.43% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในมุมมองของรัฐอัตราพื้นฐานของภาครัฐคือ 12% ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยโครงการไปต่อไม่ได้นอกจากนี้ประเมินไว้ด้วยว่าโครงการจะสร้างงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า280,000อัตรานี่คือสนข.ที่ประเมินไว้นะคะส่วนสช.คือสภาพัฒน์ที่ทำวิจัยร่วมกับศูนย์วิชาการแห่งจุฬา
ก็มีความเห็น

ตรงข้ามกันเลยค่ะสภาพัฒน์ระบุถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้โครงการขาดความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์มีการประเมินว่าความคุ้มค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นไม่สูงคือใช้เงินลงทุนสูงเกินไปเงินลงทุนเนี่ยต้องเริ่มต้น1ล้านล้านนะคะเริ่มต้นกว่าด้วยซ้ำไปค่ะ1ล้านล้านบาทเนื่องจากว่าโครงการนั้นต้องการสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงขนาดใหญ่แล้วครอบคลุมถึงท่าเรือน้ำลึกถึง2ฝั่งทั้งฝั่งระนองแล้วก็ฝั่งชุมพรแล้วก็ต้องมีรถไฟทางคู่เชื่อมฝั่งเชื่อม2ฝั่งทะเลต้องมีมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษมีระบบท่อขนส่งพลังงานมูลค่าการลงทุนมหาศาลนะคะแน่นอนถ้าลงทุนเนี่ยโครงการติดลบเนื่องจากว่าเงินลงทุนมูลค่าล้านล้านต้องจ่ายออกไปก่อนตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของโครงการขณะที่รายรับเนี่ยค่อยๆทยอยมาอีกหลายปีข้างหน้านี่พอเงินก้อนใหญ่ในปัจจุบันถูกเปรียบเทียบกับรายได้ในอนาคตที่ถูกคิดนะลดลงมาแบบลดลงอ่ะมูลค่านะในแบบดิสเคาท์ทำให้มูลค่าที่ได้ก็ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมเงินลงทุนจะเป็นบวกได้รายรับต้องมากพอนะต้องได้รับเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะในมุมของสภาพัฒน์ก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องไปดูเรื่องของผลกระทบและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันสูงมากเพราะว่าโครงการแลมบิดจะไปกระทบต่อพื้นที่ป่าสงวนประมาณ 12.59 ตารางกิโลเมตรพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 0.62 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศบริเวณปากคลองกระเปอร์ 1.15 ตารางกิโลเมตรที่สำคัญจะมีอุทยานแห่งชาติอีกหลายจุดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบรอบคอบมากนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการลงทุนภายใต้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจแบบไทยๆเนาะซึ่งถ้าในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับโครงการนี้นะคะแต่ก็ถ้ามีต่างชาติมาลงทุนอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงอะไรมากนักเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนี่คือความเสี่ยงของโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่านายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการนี้นะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ด้วยนะคะประมาณเดี๋ยวนะพื้นที่เนี่ยน่าจะเร็วๆนี้แหละ 3-4 วันนี้นายกบอกว่าจะลงพื้นที่ดูก่อนแล้วก็จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ติดตามนะเรื่องของการเมืองนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่เด่นเท่ากับเรื่องของนี่แหละค่ะครม.ที่จะอนุมัติครก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะแล้วก็เรื่องของเอาโพสักนิดนึงเนาะเรื่องวิกฤตปากท้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยมาตรการอะไรอยู่ของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ทางศูนย์ IFD โพและเซอร์เวย์

โดยคุณจิตติบาบุญวิทยาผู้อำนวยการ ISD โพลและเซอร์เวย์ได้แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไทยอายุ18ปีขึ้นไปเรื่องวิกฤตปากท้องตึงล่อแร่หมดหวังนะคะโอ้นี่คือเรื่องนี้เลยนะคะวิกฤตปากท้องตึงล่อแร่หรือหมดหวัง 88.31% เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมา 1,264 ตัวอย่างนะคะสำรวจตั้งแต่28เมษายนจนถึง1พฤษภาคมผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่าวิกฤตปากท้องไม่ใช่แค่ปัญหาเงินในกระเป๋าแต่กำลังลามไปสู่สุขสภาพของคนไทยพบว่าถ้าครัวเรือนไม่มีรายได้เนี่ยคนไทยจำนวนมากจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนถึง 78.62% และเมื่อเผชิญปัญหาปากท้องยังต้องพึ่งตนเองและครอบครัวและญาติอีก 69.02%ขณะที่ทางรอดสุดท้ายของครัวเรือนยังเป็นการใช้ทุนชีวิตเดิมเพื่อประคองตัวนั่นคือการกู้เงินการขายทรัพย์สินและย้ายกลับไปพึ่งครอบครัวรวมแล้ว 76.38% หากรวมการส่งสมาชิกในครัวเรือนออกไปหารายได้เพิ่มอีก 12.89% นะคะจะพบว่า 89.27% ของประชาชนต้องแก้ปัญหาด้วยการพึ่งตัวเองและครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญประชาชนกลัวว่าปากท้องจะกระทบต่อสุขภาพสุขใจและสุขสัมพันธ์และสุขอนาคตถึง 98% โอ้โหแล้วพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำงานหนักแล้วชีวิตดีขึ้นได้ยาก 90.67% นะคะนี่เป็นการสำรวจประเด็นสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนนะคะประชาชนบอกว่า 88.31 อยู่ในภาวะการเงินครัวเรือนเริ่มตึงมือไปต่อไม่ไหวแล้วอีกกลุ่มนึงบอกว่ายังพออยู่ได้แต่เริ่มตึงเหมือนกันนะ 47.07% อีกกลุ่มนึงแทบไปไม่ไหวเลยต้องระวังทุกบาททุกสตางค์ 32.51% และกลุ่มนี้บอกไม่ไหวแล้วจริงๆ 8.73% ขณะที่กลุ่มยังบอกว่าอยู่ได้ตามปกติมีเพียง 11.69% เท่านั้นท่านผู้ฟังอยู่กลุ่มไหนคะตึงมือต้องระวังทุกบาทหรือไปต่อไม่ไหวหรืออยู่ได้ตามปกติแล้วก็ถามว่าถ้าวันนี้ครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนพบว่ากลุ่มที่อยู่ได้ไม่เกิน1เดือนมี 31.39% กลุ่มที่อยู่ได้1ถึง3เดือนมี 33.70% และกลุ่มที่อยู่ได้4ถึง6เดือนมี 13.53% นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอนำมารวมกันสะท้อนว่าประชาชนมีสายป่านทางการเงินอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนถึง 78.62% และในจำนวนนี้อยู่ได้ไม่เกิน3เดือน 65.09% นะคะนี่คือการสำรวจที่ละเอียดมากนะคะก็เลยถามว่าเอาแล้วทางรอบสุดท้ายต้องทำยังไงถ้าครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาสักประมาณ 3-6 เดือนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เลือกขายทรัพย์สินหรือของที่มีอยู่มาพยุงชีวิตมากที่สุด 32.03% รองลงมาต้องกู้และยืม26.50% แล้วก็ย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมหรือรวมบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย 17.85% นะคะถามว่าสิ่งที่กลัวหรือเจ็บปวดที่สุดถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินนะคะพบว่าอันดับหนึ่งบอกว่าสุขภาพจิตแย่ลงและมีความเครียดสะสม 32.91% รองลงมาคือความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียด 16.57% และต้องตัดโอกาสหรือสิ่งที่ลูกหลานควรได้15.53% ค่ะโอ้นี่คือผลการสำรวจที่สะท้อนความจริงนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเรื่องวิกฤตปากท้องเงินในกระเป๋าประชาชนนั้นตึงมือมากนะคะไปต่อไม่ไหวเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องเร่งนะคะจะทำอะไรก็ได้ค่ะในเรื่องของค่าของชีพที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญ

0: เป็นอาหาร New Far วิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอลเตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกรณีที่มีพนักงานออฟฟิศนะคะไปร้องเรียนนะว่ามีหนุ่มไอทีในที่ทำงานเดียวกันตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำตำรวจก็จับไปแล้วนะคะเออเนี่ยจับไปเรียบร้อยแล้วคือตั้งใจจะตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำของบริษัทเลยนะคะผู้ร้องเรียนบอกว่าจริงๆเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2เมษายนนะคะมีนักศึกษาฝึกงานไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเจอกล้องแอบถ่ายแล้วก็รีบมาแจ้งหัวหน้าไปดูจากนั้นก็มีการถอดออกมาคุยปรึกษากับพนักงานว่าทำไงต่อพนักงานก็มีการคุยกันในบริษัทเนาะแล้วผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีอยู่ในวงสนทนาด้วยแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นฝีมือของนายนี้จนพนักงานทั้งหมดมีมติว่าเดี๋ยวไปแจ้งความกันดีกว่าต่อมาทางพนักงานพบว่านายคนนี้มีความพยายามจะเอากล้องไปถอดเมมโมรี่การ์ดออกแต่พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ได้แย้งขึ้นมาว่าจะถอดทำไมแต่นายคนนี้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็มีลักษณะการสลับใส่เมมการ์ดอันใหม่เข้าไปแทน

แทนซึ่งวันนั้นพนักงานบริษัทก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการมาเก็บหลักฐานหรือว่าตรวจสถานที่เกิดเหตุหลังจากนั้นนายคนนี้ก็ยังมาทำงานปกตินะคะทีนี้พนักงานในออฟฟิศก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่เรียกไปสอบปากคำก็รวมตัวกันในสำนักงานประมาณ 30-40 คนเนาะไปตามความคืบหน้าที่โรงพักว่าเรื่องถึงไหนแล้วทำไมถึงเงียบกับถูกตำรวจพูดว่าจะยกขโยงกันมาทำไม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงนะคะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังเราในช่วงเวลา7 โมงเช้านะคะก็ทักทายกันนะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลากหลายช่องทางนะคะที่ Line @mcotnews นะคะหรือว่าใครที่รับชมไลฟ์ของรายการอยู่นะวันนี้เหมือนกับไลฟ์ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ารับชมผ่านทางไลฟ์ก็คอมเมนต์คุยกันใต้ไลฟ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ
2: ทาง TikTok ของเราก็ไม่มีปัญหานะครับก็เรียกว่าได้ไลฟ์มาตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะครับผมไม่เห็นคุณพัดอินทรเกษมนะครับมาให้กำลังใจเราคุณอ้อยคุณน้องปังหอมคุณชุดาพรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณล่มใบบุญอุ่นไอรักคุณอโลนนะครับเข้ามาแล้วในตอนนี้ฝากกดไลค์กดเคาะหน้าจอเพิ่มการมองเห็นแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะในทางไลน์ก็มีคุณณัฐวรานะคะคุณวิสิทธคุณจิรพันธ์นะคะคุณมณีรัตน์คุณสุภชัยนะคะข่าวสารนะคะที่อัปเดตกันต่อเน
3: า
1: ะ
3: ก่อนที่นะคะทีมวิสิต
2: ครับ
1: ก่อนที่จะไปช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะมีเรื่องของอินเดียไปดูสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยนะในอินเดียเนี่ยคือพอมันมีประเด็นเรื่องของพลังงานที่มันก็มีปัญหากันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันเรื่องว่าซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ไม่ได้นะแล้วก็มาเรื่องสงครามอีกไหนจะการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็ต้องปรับแนวทางในเรื่องของพลังงานทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็หันมาใช้ถ่านหินเพิ่มโดยที่เดิมทีอินเดียก็เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ3ของโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารองจากใครล่ะก็รองจากจีนและสหรัฐก็ไม่เบาเหมือนกันแต่ละเจ้านะคะอ่ะใน CNBC ลงเอาไว้บอกว่า India is burning more coal as extreme heat and the Iran war squeeze energy supplies นะคะก็หลังจากที่เจอกับเรื่องของอุปทานพลังงานสะดุดนะเจอมีคลื่นความร้อนที่รุนแรงสถานการณ์แบบนี้แต่อินเดียก็ใช้ถ่านหินเพิ่มด้วยเพราะว่าก็เจอแรงกดดันเรื่องของทางเลือกนะในการใช้พลังงานนั่นเองนะคะอินเดียเนี่ยอย่างที่ว่านะคะคือเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมคะรองจากจีนและสหรัฐแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของอุปทานพลังงานได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วก็พอคลื่นความร้อนมันปกคลุมไปทั่วประเทศเนี่ยมันร้อนไงก็ต้องเปิดแอร์ต้องอะไรใช่ไหมก็ยิ่งต้องการพลังงานนะคะทีนี้การผลิตไฟฟ้ากว่า 70% ของอินเดียมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้นะคะแม้ว่าอินเดียประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะว่ามากกว่า 52% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมาจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังงานลมนะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 43% ของกำลังการผลิตทั้งหมดก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศค่ะข้อมูลจาก S&P Global Energy นะคะบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย165 กิกะวัตต์ก็เพิ่มขึ้นจาก160 กิกะวัตต์ในปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา5.6 กิกะวัตต์หรือ 3.5 เ